ตอนนี้นะคะเด็กๆเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยลูกกับหลังหันเลยครับน้องขนุนกับหลังหันเลยลูกแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยครับน้องอาก้าเดินนำเพื่อนไปเลยลูกไปหยิบดินน้ำมันเลยครับ

0: เด็กๆเอาสีน้ำหยดลงไปที่กระดาษได้เลยนะคะ
1: หยดสอง
0: ค่ะแล้วเอาหลอดก้มลงมานิดนึงลูกแล้วก็เป่าเลยโอ้โหเก่งมากค่ะไหนคุณครูดูอากวินนั่งลงนั่งลงแล้วก็วินกวินใช้มือข้างนี้แล้วเป่าเลยก้มลงต่ำๆก้มลงต่ำๆค่อยๆเป่าลูกเก่งมากเลยครับค่อยๆเป่าลูกน้องมีอา

หยิบหลอดแล้วก็เป่าสีได้เลยค่ะเด็กๆก้มมานิดนึงแล้วก็ค่อยๆเป่าแบบนี้เก่งมากเลยค่ะเป่าเลยโอ้โห

อันนี้ของหนูเลยหนูต้องใช้อันเดิมนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะออโต้เปลี่ยนสีได้นะครับใช้อันนี้นะคะเด็กๆค่ะถ้าเราใช้แล้วเราจะไม่เอาไปใส่ในตะกร้าของคุณครูแล้วนะคะถ้าใช้แล้วจะเอามาใส่นี้นะคะเปลี่ยนสีได้ลูกนี่ค่ะกวินอีกนิดนึงครับ

เราให้หนอต้นนะหนอต้นมึงเอาก่อนหนึ่งสองสามแล้วไหนเป่าให้เสร็จก่อนค่ะอ๋อได้ค่ะเป่าเลยอันนี้แล้วหนูก็เป่าเอาหลอดไปใกล้ๆเอาหลอดไปใกล้ไปแล้วเป่าเลยเป่าอีกเป่าแรงๆ

0: อ๋อเสร็จแล้วหรอคะอีกนิดนึงไหมคะอีกนิดนึงนะลูกกวินกวินเป่าเพิ่มอีกนะลูกไม่ดูดขึ้นมานะคะอันนั้นวางไว้ก่อนลูกวางไว้ก่อนวางไว้ตรงนั้นก่อนแล้วเราก็หยดสีเพิ่มได้ลูก
1: เป่าให้แม่น้อย
0: ใช่เป่าได้เลยค่ะ

0: ازيك يا ค่ะเปลี่ยนสีได้นะลูกนะ
1: หนูว่าสลับ
0: ค่ะ
1: ว่าสล
0: ับอ่ะมาซิเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาน้องมาซิดินขึ้นก่อนลูกเดี๋ยวรับแป๊บนึงนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ครับน้องมาซิดว่าเป็นอะไรลูก
1: โรงพยาบาล
0: อ๋อโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณพัดเขียนก่อนนะดูคุณครูพัดเขียนหนังสือนะพยาบาลขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเก็บมาค่ะทำเป็นลูกอะไรคะ
1: พยาบาล
0: โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หรือว่าพยาบาลลูกออกพยาบาลขอบคุณค่ะเสร็จแล้วนั่งนั่งลงว่าก่อนได้นะคะลูกอะไรครับตัวไหนลูกด้านนี้ใช่ไหมลูกอะไรครับ
1: ลูกส
0: ิ
1: งโต
0: สิงโต
1: เสือ
0: สิงโตครับเสือเหรออ่ะผมพัดเขียนก่อนนะครับนี่ครับสิงโตกับเสือ

ไปเก็บด้านนู้นเลยลูกเด็กๆคะเมื่อกี้ใครรู้จักตรงนี้เก็บเก้าอี้ให้คุณครูได้ลูกน้องแก้มคะน้องแก้มขอบคุณค่ะเจ๋อเหรอคะ

0: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้เป่าสีเป็นรูปอะไรคะลองดูซิเป็นรูปอะไรลูก
1: เป็นรูปปลา
0: อะไรนะคะ
1: เป็นรูปปลา
0: ปลาอะไรคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูพัดนะคะให้เวลาเด็กๆได้ไปทำค่ะสนุกมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆค่ะมาให้เด็กๆนะคะได้ดูด้วยค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะเพื่อนำผลงานนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ฟังนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลงานของเพื่อนของเรากันเลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นผลงานในกิจกรรมเป่าสีนั่นเองค่ะผลงานของใครคะของน้องกีตาร์เชิญเลยค่ะน้องกีตาร์หยิบผลงานของหนูเลยค่ะวันนี้น้องกีตาร์เป่าสีมีสีอะไรบ้างคะ
1: มีสีแดง
0: สีอะไรอีกคะ
1: เป็นสีเหลือง
0: มีสีเหลืองแล้วสีอะไรอีกลูก
1: สี
0: สีอะไรคะ
1: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินถูกต้องเลยแล้วน้องกีตาร์เป่าสีเป็นภาพอะไรคะ
1: บ้านทางเดินหน้าตอย
0: อะไรนะคะ
1: บ้านทางเดินกลับบ้าน
0: อ๋อทางเดินกลับบ้านยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกีตาร์นะคะบอกว่าเป่าสีเป็นทางเดินกลับบ้านนั่นเองปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะแล้วก็นำผลงานนะคะมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยค่ะคุณครูนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำผลงานค่ะนอกจากจะตั้งใจทำผลงานแล้วนะคะยังทำตามข้อตกลงของเราได้อีกด้วยค่ะนั่นก็คือทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองและเวลาที่เด็กๆเข้าเล่นตามมุมนะคะเด็กๆได้ยินเพลงเก็บของเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นด้วยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปไหนเอ่ยถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปล้างมือแล้วก็ไปดื่มน้ำกันนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถพาเด็กๆไปล้างมือแล้วก็เข้าห้องน้ำได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาฝากเด็กด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมค่ะผมอยู่ตรงไหนนะเด็กๆเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือไว้ที่ไหล่ต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆขาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักเบาๆนะเดี๋ยวเจ็บนะเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูผาดค่ะมีเกมการศึกษาใหม่มาฝากเด็กๆค่ะซึ่งก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูผาดนะคะจะมากระจายภาพเสื้อกันฝนให้เด็กๆได้ดูเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าเป็นภาพอะไรคะอ๋อเป็นเสื้อกันฝนสีเขียวถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีเกมการศึกษาบางส่วนที่คุณครูนะคะได้กระจายไว้แล้วค่ะแต่ว่าคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆมาสังเกตที่ภาพเกมการศึกษากันค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นเสื้อกันฝนสีอะไรนะคะเด็กๆบางคนเขาบอกว่าเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองนะแต่ว่ามีรูปอะไรอยู่ด้วยคะมีรูปอะไรอยู่ด้วยลูกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะเด็กๆมีรูปอะไรอยู่ที่เสื้อกันฝนด้วยคะมีรูปไดโนเสาร์อยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปของเรากันเลยค่ะภาพอะไรคะเสื้อกันฝนแล้วมีรูปอะไรอยู่ด้วยลูกตรงนี้มีรูปหมูอยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรคะเสื้อกันฝนเหมือนกันเป็นเสื้อสีอะไรลูก
1: ส
0: ีส้มถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพเสื้อกันฝนสีอะไรนะคะสีเหลืองแล้วก็มีรูปอะไรอยู่ด้วยลูกมีลูกไอศกรีมอยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพต่อมาของเราค่ะภาพอะไรคะเป็นภาพเสื้อกันฝนแล้วก็มีรูปอะไรอยู่ด้วยคะมีตุ๊กตาหมีอยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าภาพที่คุณครูนำมานะคะทั้งหมดเป็นภาพเสื้อกันฝนทั้งหมดเลยแต่ว่าจะมีสี

หรือว่าอาจจะมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนเสื้อกันฝนเลยเอจับคู่ภาพไหนก่อนดีคะสีอะไรดีคะสีม่วงได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จิบเสื้อสีม่วงขึ้นมาเลยแล้วคุณครูนะคะก็จะนำไปวางไว้ที่ด้านบนค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็ต้องหาภาพเสื้อกันฝนที่เหลือค่ะว่าเอ๊ภาพไหนจะเหมือนแรกที่คุณครูเลือกไปคะอันนี้หรือเปล่าคะอันนี้หรือเปล่าคะภาพนี้ถูกต้องไหมคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางจับคู่กันไว้เลยค่ะแบบนี้นี่นะคะก็คือการจับคู่ภาพเหมือนเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะคุณครูพัดจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาช่วยคุณครูพัดจับคู่หนึ่งคู่ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้น้องมีอาค่ะมาเลยค่ะหยิบภาพเสื้อกันฝนมาหนึ่งภาพเลยภาพไหนก็ได้ลูกมาวางไว้ด้านถึงไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยติดตรงนี้นะคะแล้วหาภาพที่เหมือนกันมาวางจับคู่กันเลยค่ะตันลุกโอ้โหเด็กๆค่ะน้องมีอาจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็สามารถจับคู่กันได้อย่างถูกต้องเลยเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราได้ค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยค่ะและเด็กๆนะคะก็สามารถมาหยิบเกมใหม่ได้ที่มุมเกมการศึกษาของเราเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมนะคะหรือว่าทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆเก็บเก้าอี้เด็กๆต้องยกเก้าอี้แบบไหนคะยกเบาๆใช่ไหมคะถ้าเด็กๆยกเก้าอี้เสียงดังหรือว่ายกเก้าอี้แรงเก้าอี้ของเราอาจจะพังได้ดังนั้นเด็กๆต้องค่อยๆยกเก้าอี้ให้ถูกวิธีแล้วก็ยกเบาๆด้วยได้ไหมคะได้ตอนนี้เด็กพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เบาๆเลย

ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเรากันเอาภาพแรกมาเลยเอาภาพไหนดีคะน้องบาช่วยชมพูมาแล้ว1คู่เด็กๆน้องสังเกตภาพที่เหลือค่ะเอาเกมการศึกษาวางก่อนดูเพื่อนๆจะได้ช่วยกันน้องวางทั้งหมดก่อนเลยค่ะน้องออโต้วางทั้งหมดเลยค่ะน้องหมูวางทั้งหมดเลยค่ะกระจายทั้งหมดแล้วเราช่วยกันสังเกตวางเลยค่ะว่าจะคู่นี้น้องออโต้หยิบภาพนี้มาช่วยชมพูใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูซิภาพไหนที่เหมือนกับภาพนี้คะน้องเลยต่อมาค่ะวางด้านนี้ก่อนลูกวางด้านนี้ก่อนค่ะพับต่อมาค่ะเว้นระยะนิดนึงครับน้องออโต้ช่วยกันเลยเก็บวางเลยครับมาค่ะวางเลยภาพอยู่ที่ใครเริ่มจากด้านนี้ก่อนค่ะวางเองวางได้ถูกต้องครับเดี๋ยวมีอย่างนิดนึงยังมีอีกไหมคะวางได้ค่ะวางได้เลยค่ะลูกน้องมือเอาไปวางเลยค่ะวางได้เลย

0: ระหว่างชิดติดกันเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วปรบมือให้ตัวเองค่ะดูสีเรามีทั้งสีอะไรนะนี
1: ้
0: สี
1: ม
0: ่
1: วง
0: สีมันเป็นสีคล้ายๆสีน้ำตาลเลยใช่ไหมคะแล้วนี้ล่ะ
1: ส
0: ีชมพู
2: น้ำตาล
1: สี
0: เหลืองสีอะไรคะอ๋อน้องบอสบอกว่ามันคล้ายๆสีส้ม

หนคะภาพนี้ดูซิเหมือนกับภาพไหนก้อนเมฆต้องอยู่ตรงไหนคะก้อนเมฆต้องอยู่ตรงไหนไหนดูซิต้องหมุนยังไงคะอีกด้านหนึ่งเห็นไหมเราสังเกตจากภาพหนึ่งต้องวางยังไงคะก้อนแม่เราอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะแบบนี้แล้ววางแล้วเด็กๆลองสังเกตดูภาพไหนขาดหายไปวางนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆลองดูค่ะก้อนแม่ไหนรูปภาพที่เหลือใครมีภาพก้อนแม่คะใครมีคะมันเป็นเอามาวางค่ะถูกหรือเปล่าก้อนแม่ต้องชิดกันค่อยๆหมุนค่ะอีกนิดนึงหมุนจริงเอาชิดกันเลยใช่กันค่อยๆหรือค่อยๆสวยมากเลยค่ะอีกภาพนึงค่ะภาพสุดท้ายลองวางดูสิคะโอ้โหถูกต้องเลยเหมือนกับภาพนี้ไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนกันถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเอาเกมการศึกษาไปเก็บแล้วก็หยิบเ

0: าพต่อไปภาพอะไรดีคะวางได้เลยค่ะวางด้านนี้ค่ะน้องหมุยหมุยลองดูสิคะของหมุยหมุยเอามาวางคู่กันเลยเป็นระยะนิดนึงถูกต้องเลยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรดีคะเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนน้องหมุยหมุยเอามาวางค่ะวางชิดติดกันถูกต้องค่ะภาพต่อมาค่ะเอาวางด้านนี้ก่อนวางด้านนี้ครับออโต้หยิบมาวางด้านนี้ครับน้องกวินหน่อยดูสิกวินมีภาพดีไหมกวินมองก่อนเป็นภาพอะไรครับให้เพื่อนหยิบเองให้เพื่อนหยิบเองภาพต่อมาค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องมีลูกแล้วนะคะดูสิหมุนๆนั่งดีๆลูกอะไรคะมันมีจ้าจ้า
1: ดู
0: ไข่เจียวถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองค่ะช่วยกันเก็บค่ะเก็บเบาๆนะคะวางเบาๆหรือวางเบาๆอันนี้เก็บเสร็จวางเบาๆ

0: พไหนช่วยกันหาหน่อยลูกภาพนี้อยู่ตรงไหนคะน้องมาตีนช่วยคุณพัดเอามาวางหน่อยลูกภาพต่อมาค่ะ
1: ได้แล้ว
0: ได้เลยไหนดูซิแล้วมีภาพไหนที่เหมือนกับภาพนี้อีก
1: ภาพเหมือนกับพี่ชาย
0: เหมือนกับไหนคะวางคู่กันเลย
1: ภาพเหมือนกับสามีไอ้พึ่งด้วย
0: ภาพต่อมาค่ะไหนคะไหนใครจะวางภาพต่อมาโอ้เป็นภาพอะไรนะวางคู่กันเลยต่อไปค่ะน้องมาตินวางเลยครับ

วางทีละภาพค่ะต้องวางทีละภาพถูกต้องไหมคะถูกต้องเออนะคะนี่เราต้องเว้นระยะนิดนึงแบบนี้นี่เห็นไหมเด็กๆจับคู่กันได้ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้ค่ะอย่าลืมเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆของคุณครูพัดค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะนอกจากนั้นนะคะในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะยังได้เรียนรู้ด้วยค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะคะเมื่อป่วยนั่นเองค่ะว่าเด็กๆนะคะจะทำอย่างไรเมื่อเด็กๆไม่สบายหรือว่าเด็กๆเจ็บป่วยนั่นเองเราจะต้องทำอย่างไรนะคะ
1: ต
0: ้องอยู่พักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือว่าไปหาคุณหมอนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาบ๊ายบายใครคะมาบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็มาสวัสดีคุณครูปลายทางกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางกันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะ

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะ

0: ให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โถต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โถแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โถเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โถมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โถต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

เราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนใครๆก็รัก
3: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
2: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
3: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
3: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
3: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
2: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
3: ได้จ้ะ
2: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจ

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: โรงเรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครู คุณครู คุณครู

0: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
1: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
0: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
1: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
0: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
1: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
0: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
1: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
0: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะองมีสระโอ
1: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
0: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
1: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
0: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโฟและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
3: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป้า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเมื่อเราค่ะมาพบเจอกันเราก็จะต้องทักทายกันด้วยคำว่าอะไรนะคะสวัสดีนั่นเองเด็กผู้ชายพูดว่าอะไรลูกสวัสดีครับแล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีค่ะถูกต้องเลยน่ารักมากเลยนะคะที่เมื่อเด็กๆค่ะพบเจอคุณครูนะคะเด็กๆก็มีการกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะมีเด็กๆคนไหนร้องเพลงสวัสดีกันได้แล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนเลยร้องเพลงสวัสดีกันได้เดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางนะคะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะเรามาร้องเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้ที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆคนไหนคะที่เมื่อพบเจอคุณครูแล้วเด็กๆทักทายด้วยคำว่าสวัสดีบ้างคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆยกมือกันทุกคนเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะเมื่อพบเจอผู้ใหญ่ก็มีการกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่เวลาที่เด็กๆเจอคุณครูพัดนะคะเวลาที่เด็กๆเจอคุณครูท่านอื่นๆหรือว่าผู้ใหญ่คนอื่นๆนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถทักทายด้วยคำว่าสวัสดีและยกมือไหว้ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่านี้นะคะก็เป็นมารยาทไทยนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันค่ะเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองเด็กๆของคุณครูพัดค่ะจะรู้หรือเปล่านะว่าอาหารอะไรนะที่มีประโยชน์บ้างเด็กๆนะคะสามารถออกมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆรู้จักและเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกมาเล่าให้กับคุณครูพัชแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะคนแรกใครจะออกมาดีนะชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องน้องกันค่ะต้องการหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกัน
0: น้องกันค่ะ
2: น้องกันค่ะ
0: น้องกันค่ะน้องกันรู้จักอาหารอะไรที่มีประโยชน์บ้างลูก
2: แตงโม
0: แตงโมโอ้โหแตงโมสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงน้องกันเคยรับประทานแตงโมใช่ไหมคะแตงโมที่น้องกันเคยรับประทานรสชาติเป็นยังไงคะ
2: หวาน
0: รสชาติหวานอร่อยด้วยใช่ไหมคะแล้วนอกจากอาหารที่มีประโยชน์คือแตงโมที่น้องกันบอกแล้วมีอาหารอะไรอีกลูกที่น้องกันคิดว่ามีประโยชน์คะ
2: ไข
0: ่ไข่โอ้โหยอดเยี่ยมเลยน้องกันเคยรับประทานเมนูไข่เมนูอะไรลูก
2: เมนูเส้น
0: อ๋อเป็นไข่แล้วก็มีเส้นด้วยใช่ไหมคะคืออะไรนะ
2: ไม่ใช่ไข่ต้ม
0: อ๋อไข่ต้มรู้จักไข่ต้มด้วยใช่ไหมคะไข่ทำให้หนูรับประทานลูก
2: คุณยาย
0: คุณยายทำให้รับประทานยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกันนะคะบอกว่ารู้จักอาหารที่มีประโยชน์ค่ะนั่นก็คือแตงโมซึ่งแตงโมนะคะก็เป็นผลไม้นั่นเองน้องกันบอกว่ามีรสชาติหวานใช่ไหมคะนอกจากจะรู้จักแตงโมแล้วก็ยังรู้จักไข่ด้วยน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะ คุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหน้าชั้นเรียนค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ฝึกความกล้าแสดงออกแล้วก็ฝึกการพูดนั่นเองค่ะถ้าหากเด็กๆนะคะไม่ค่อยกล้าพูดนะคะคุณครูปลายทางค่ะสามารถกระตุ้นคำถามง่ายๆนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะสามารถนำมาพูดคุยหรือว่าบอกเราได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะคุณครูพัฒน์จะให้ผลไม้เด็กๆค่ะผลไม้ผลเล็กผลเล็กนะผลไม้ผลใหญ่คุณครูพัฒน์ขอมอบให้น้องไม้ค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้รู้จักอาหารอะไรที่มีประโยชน์บ้างลูก
3: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลโอ้โหแอปเปิ้ลที่น้องไม้รับประทานมีสีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงยอดเยี่ยมเลยค่ะ

0: น้องไมล์ชอบรับประทานแอปเปิลด้วยใช่ไหมคะนอกจากแอปเปิลที่น้องไมล์ชอบรับประทานมีอะไรที่น้องไมล์ชอบรับประทานอีกลูก
1: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดโอ้โหในข้าวผัดที่น้องไมล์รับประทานมีอะไรอยู่บ้างคะ
1: ไส้กรอก
0: มีไส้กรอกมีอะไรด้วยคะ
1: บล็อกเกอรี
0: ่มีบล็อกเกอรี่ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างคะ
1: ไข
0: ่มีไข่ใครทำให้น้องไมล์รับประทานลูก
1: คุณแม่
0: คุณแม่ทำให้รับประทานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะแล้วเวลาที่น้องไมล์รับประทานข้าวผัดหรือว่ารับประทานผลไม้รู้สึกยังไงบ้างลูก
1: หวาน
0: รู้สึกว่ามีรสชาติหวานแล้วอร่อยด้วยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยด้วยเพราะว่าคุณบนทำให้รับประทานใช่ไหมลูกน่ารักมากค่ะแสดงว่าน้องไมล์นะคะก็บอกคุณครูได้ค่ะว่าอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างนอกจากนั้นน้องไมล์ยังบอกด้วยนะคะว่าน้องไมล์ชอบรับประทานข้าวผัดแล้วในข้าวผัดก็มีไข่มีบล็อกเกอรี่ที่เป็นผักด้วยแล้วก็มีไส้กรอกด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าในข้าวผัดที่น้องไมล์บอกนะคะมีส่วนผสมที่มีประโยชน์หลากหลายอย่างเลยปรบมือให้น้องไมล์ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะที่จะออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยกับเด็กๆก็ได้ค่ะโดยเป็นเรื่องราวนะคะที่ใกล้ตัวกับเด็กๆค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้นำประสบการณ์ของตนเองออกมาเล่าหรือว่าพูดคุยกันนั่นเองค่ะคนต่อไปใครดีนะที่จะออกมาพูดคุยกับคุณครูพัฒน์ค่ะเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมครับมาด้านนี้เลยน้องสแตมหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมครับน้องสแตมครับมีอาหารอะไรที่มีประโยชน์ที่น้องสแตมรู้จักหรือว่าชอบบ้างลูก
2: ต
0: ้มจืดโอ้โหในต้มจืดที่น้องสแตมเคยรับประทานมีอะไรอยู่บ้างคะ
2: มีหมู
0: มีอะไรนะคะ
2: ม
0: ีหมูมีเนื้อหมูแล้วมีอะไรอีกลูก
2: มีแครอท
0: สีอะไรนะ
2: สีส้ม
0: แล้วใครทำให้น้องสแตมรับประทานครับ
2: แม่สา
0: อร่อยไหมครับอร่อยแล้วเช้าวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องสแตมรับประทานอาหารมาหรือยังลูก
2: มาแล้ว
0: กินมาแล้วหรือว่ารับประทานอาหารมาแล้วเช้าวันนี้กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารกับอะไรมาลูก
2: ต้มจืด
0: อ๋อวันนี้ก็รับประทานข้าวเช้ามากับต้มจืดใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะน้องสแตมนะคะสามารถบอกได้ค่ะว่าอาหารที่น้องสแตมรู้จักนะคะนั่นก็คือต้มจืดมีส่วนผสมอะไรบ้างน้องสแตมบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะมีเนื้อหมูแล้วก็มีผักสีส้มๆคืออะไรนะเมื่อสักครู่ที่น้องสแตมบอกแครอทถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าทั้งแครอทแล้วก็เนื้อหมูนะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ค่ะถ้าเด็กๆรับประทานเข้าไปจะทำให้ร่างกายเป็นยังไงลูกแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองร่างกายของเด็กๆจะได้แข็งแรงค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะที่จะออกมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ค่ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินครับน้องมาตินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: มาตินครับ
0: น้องมาตินครับน้องมาตินครับมีอาหารอะไรที่น้องมาตินรู้จักบ้างลูกที่มีประโยชน
3: ์มีหมูกับข้าว
0: อ๋อมีหมูกับข้าวเหรอเป็นเมนูอะไรคะหมูอะไรลูก
3: หมูทอด
0: หมูทอดแล้วใครทำให้น้องมาตินรับ

0: ประธานคะ
1: อืม
0: คุณแม่แล้วนอกจากข้าวหมูทอดแล้วที่น้องมาตินบอกว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์มีอาหารอะไรที่มีประโยชน์ที่น้องมาตินรู้จักอีกลูก
1: มีแอปเปิ้ล
0: มีแอปเปิ้ลยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าแอปเปิ้ลเป็นผลไม้นะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองนอกจากแอปเปิ้ลแล้วมีอะไรอีกคะที่หนูรู้จัก
1: กล้วย
0: กล้วยรู้จักอะไรอีกบ้างลูกรู้จักผลไม้อะไรอีกคะรู้จักส้มด้วยเอแล้วส้มที่น้องมาตินเคยกินหรือว่าเคยรับประทานรสชาติเป็นยังไงคะ
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวแล้วอร่อยด้วยไหมคะอร่อยด้วยน้องมาตินบอกว่าส้มที่น้องมาตินเคยรับประทานนะคะหรือว่าเคยกินค่ะมีรสชาติเปรี้ยวนั่นเองแล้วเช้าวันนี้น้องมาตินรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะรับประทานอาหารเช้ามาแล้วไหนพูดตามคุณครูอีกครั้งนึงค่ะรับประทานอาหารเช้ามาแล้ว
1: อาหารเช้ามาแล้ว
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเพิ่มเติมประโยคของเด็กๆได้นะคะถ้าหากเด็กๆค่ะยังพูดประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะคะคุณครูปลายทางค่ะสามารถพูดประโยคที่สมบูรณ์เด็กๆจะได้เรียนรู้แล้วก็จดจำได้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้พูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองอาจจะเป็นอาหารที่เด็กๆเคยรับประทานอาหารที่เด็กๆรู้จักนะคะเด็กๆก็สามารถออกมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันได้ค่ะแต่ว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์อยากจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะเอ๊ะใครดีนะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถหมุนเวียนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยสนทนากันได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอเลือกเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะวันนี้ชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเดมี่ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: เดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะมีอาหารอะไรที่มีประโยชน์ที่น้องเดมี่รู้จักหรือว่าน้องเดมี่ชอบบ้างคะรู้จักอาหารอะไรบ้างลูกที่น้องเดมี่กินหรือว่ารับประทานรู้จักอะไรบ้างคะ
1: แครอท
0: แครอทอ๋อน้องเดมี่บอกว่ารู้จักแครอทใช่ไหมคะนอกจากแครอทรู้จักอะไรอีกลูกยืนตัวตรงเลยค่ะอะไรนะคะ
1: กล้วย
0: กล้วยยอดเยี่ยมเลยเพราะว่ากล้วยนะคะก็เป็นผลไม้ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะแล้วรู้จักอะไรอีกบ้างคะ
1: ผัก
0: ผักรู้จักผักอะไรบ้างลูกผักสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: ผักสีเขียวคืออะไรนะ
1: บรอกโคลี
0: อะไรนะคะ
1: บรอกโคลี
0: อ๋อรู้จักบรอกโคลียอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าบรอกโคลีนะคะก็เป็นผักนั่นเองมีสีเขียวเหมือนที่น้องเดมี่บอกเลยแล้ววันนี้น้องเดมี่รับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังลูกรับประทานมาแล้วหรือยังคะรับประทานมาแล้วค่ะวันนี้น้องเดมี่รับประทานอาหารอะไรมาลูก
1: แครอท
0: รับประทานแครอทแล้วรับประทานอะไรอีกคะ
1: ไข
0: ่ไข่โอ้แสดงว่าเช้าวันนี้นะคะน้องเดมี่รับประทานอาหารเช้ากับไข่แล้วก็มีแครอทด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะอาจจะเป็นอาหารที่เด็กๆชอบหรือว่าอาหารที่เด็กๆรู้จักนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เรานะคะจะส่งเสริมให้เด็กๆค่ะได้ฝึกความกล้าแสดงออกแล้วก็ฝึกการพูดนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะ ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะซึ่งกิจกรรมต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรลูกพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของคุณครูก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตเครื่องให้จังหวะของคุณครูค่ะคืออะไรคะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชจะใช้ระฆังเหล็กสามเหลี่ยมเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะที่เราจะใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะตั้งใจฟังนะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องทำยังไงลูกต้องเคลื่อนไหวช้าช้าแต่ถ้าคุณครูพัดค่ะให้จังหวะแบบนี้อุ๊ยเด็กๆคะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาตั้งใจฟังจังหวะของคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องทำอะไรลูกเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดค่ะให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีค่ะโดยเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางนะคะต่างๆได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะแต่พอได้ยินจังหวะหยุดก็จะต้องหยุดนิ่งเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะคุณครูพัดนับ1ถึง5นะ1 2 3 4 5จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดสังเกตดูก่อนนะว่าใครใกล้ชิดกับเพื่อนตอนนี้เด็กๆมีพื้นที่ของตัวเองกันทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันค่ะถ้าเราเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆ เดินไปเดินมาได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้น่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังจังหวะของคุณครูก่อนนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะไหนดูซิใครหยุดนิ่งเลยน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยทำท่าอะไรคะทำท่าขับรถยนต์ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นท่าที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนเพื่อนเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะ

สมมติว่าหยุดแล้วค่ะมีใครหยุดแล้วบ้างเอ่ยหยุดนิ่งเลยนะโอ้โหตอนนี้น้องบาสหยุดนิ่งเลยค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะท่าอะไรนะคะท่าปั่นจักรยานเหรอคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเด็กๆอย่าลืมระมัดระวังเพื่อนๆด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้จังหวะหยุดแล้วนะไหนใครหยุดนิ่งแล้วบ้างเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัดขอถามเด็กๆที่อยู่ใกล้ครูพัดเลยค่ะน้องขนมหวานทำท่าอะไรคะอ๋อทำท่าเป็นหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองค่ะแล้วน้องยาลินดาทำท่าทำท่าพายเรือยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดเลี้ยงเอ้ยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวเรียนแบบกันค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าคุณครูพัดให้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวเรียนแบบไหนเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆเคลื่อนไหวแล้วตั้งใจฟังคุณครูนะว่าคุณครูจะให้เด็กๆเรียนแบบท่าทางอะไรพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆค่ะทำท่าทางเรียนแบบการแปลงฟันเด็กๆแปลงฟันแบบไหนนะไหนลองทำท่าเรียนแบบการแปลงฟันให้ครูดูสิคะโอ้โหเด็กๆแปลงฟันกันทุกคนเลยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดกันหรือยังเอ่ยหยุดเครื่องหมายก่อนนะให้เด็กๆค่ะทำท่าทางเรียนแบบการรับประทานอาหารเวลาเด็กๆรับประทานอาหารทำท่าทางยังไงคะไหนลองทำท่าทางให้ครูดูหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆกำลังตักอาหารเข้าปากกันทุกคนเลยก็ทำท่าเรียนแบบรับประทานอาหารเหมือนกันค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดได้ยังคะได้ค่ะคุณครูพัชจะให้เด็กๆทำท่าทางเรียนแบบการอาบน้ำค่ะเอ๊ะเด็กๆอาบน้ำกันยังไงนะเด็กๆอาบน้ำกันยังไงนะโอ้โหเด็กๆทำท่าทางอาบน้ำกันทุกคนเลยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งลงได้เลยค่ะนั่งลงที่ของตัวเองได้เลยนะนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยลูกเด็กๆได้ที่นั่งกันแล้วยังเอ่ยนั่งลงได้เลยนะคะที่ไม่ชนกับเพื่อนเลยลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางต่างๆได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะ

0: ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมอะไรคะ
1: พร
0: ้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางและนั่งสมาธิกันค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังเนื้อผ้าอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะหลับตาลงเลยนะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งที่กันค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับนั่งแล้วครับน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆนั่งที่กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปไหนเอ่ยหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันคะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางก็ไปพักดื่มนมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยอะไรลูก
1: หน
0: ่
1: วยฤด
0: ู
1: ฝน
0: หน่วยอะไรคะหน่วยฤดูฝนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดทบทวนชื่อหน่วยการเรียนรู้ตามคุณครูนะคะหน่วยฤดู
1: ฝน
0: อีกหนึ่งรอบค่ะหน่วยฤดู
1: ฝ
0: นน่ารักมากค่ะเด็กๆเพราะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะและเรื่องที่คุณครูพัดนะคะจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือประโยชน์ของการเกิดฝนแล้วก็โทษของการเกิดฝนนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะมีภาพปริศนามาฝากเด็กๆด้วยค่ะเอเด็กๆพร้อมที่จะไปสังเกตภาพปริศนาของคุณครูแล้วหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วถ้าใครพร้อมแล้วเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปสังเกตภาพปริศนาของครูกันค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือภาพปริศนาของคุณครูแต่ว่าคุณครูมีอะไรปิดอยู่คะมีตัวเลขปิดอยู่ที่ภาพนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าคุณครูนะคะมีตัวเลขอะไรบ้างมีตัวเลขอะไรบ้างคะ
1: มีเลขหน
0: ึ่ง
1: เลขสอง
0: เลขสามและเลขสี่เดี๋ยวเด็กๆทบทวนกับคุณครูอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะเดี๋ยวพูดตามนะ1 2 3 4คุณครูนะคะมีตัวเลขทั้งหมด4ตัวค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะช่วยคุณครูพัดเลือกว่าเรานะคะจะเปิดภาพไหนดีเพราะว่าที่ด้านหลังของหมายเลขนะคะหรือว่าตัวเลขค่ะก็จะมีภาพซ่อนอยู่เอาเลขอะไรดีคะเด็กๆเอาเลขหนึ่งเหรอคะเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนนะเลขนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่เลขนี้ถูกคะถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3อุ๊ยเป็นภาพอะไรคะ
1: ฝนตก
0: เด็กๆบอกว่าเห็นภาพฝนตกแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกคะเห็นภูเขาแล้วก็เห็นอะไรอีกนะคะน้องบาซิดบอกว่าเห็นต้นไม้ด้วยจะเป็นภาพอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปดีไหมคะหรือว่าเปิดหมายเลขต่อไปดีไหมคะเพราะว่ายังเหลืออีกตั้ง3หมายเลขที่เหลืออยู่ตอนนี้เหลือเลขอะไรบ้างคะเหลือเลข2เลข3แล้วก็เลข4จะเอาหมายเลขไหนดีคะ
1: เลข
0: 2เอามือไว้บนตักดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆที่นั่งเรียบร้อยลองเลือกหมายเลขดูค่ะ

ครูเปิดภาพหมายเลขไหนนี้คะหมายเลขอะไรนะลูกหมายเลขสองน้องบาสบอกว่าเอาหมายเลขสองดีกว่าครับหมายเลขสองอยู่ตรงไหนนะหมายเลขนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือเลขสองเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะเลขสองเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันนับ1ถึง3นะแล้วภาพของคุณครูก็จะเปิดเลยพร้อมไหมคะพร้อม1 2 3ชึบดูสิอุ๊ยเห็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเห็นภาพต้นไม้แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเป็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นภาพต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าภาพของเราหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดเหลืออีกกี่หมายเลขคะเหลืออีก2หมายเลขเหลือเลขอะไรบ้างลูกเหลือเลข3กับเลขอะไรคะกับเลข4โอ้แสดงว่าเด็กๆของคุณครูก็จดจำหมายเลขได้ใช่ไหมคะหรือว่ารู้จักตัวเลขนั่นเองแล้วต่อไปเด็กๆอยากให้คุณครูพัดเปิดภาพไหนดีคะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มไหนใครจะเลือกหมายเลขยกมือค่ะน้องบาซิสครับน้องบาซิสนั่งที่เก้าอี้ก็ได้ครับลูกตอนนี้เหลือเลข3กับเลข4น้องบาซิสให้คุณครูเปิดหมายเลขอะไรครับเลข3เลข3เด็กๆบอกว่าให้คุณครูเปิดหมายเลข3นี่นะคะก็คือเลข3ค่ะเลข3ของคุณครูตรงนี้จะเปิดออกมาเป็นภาพอะไรนะพร้อมไหมคะเด็กๆต้องช่วยคุณครูพัดนับเลขด้วยนับ1ถึง3แล้วภาพของครูพัดก็จะเปิดใช่ไหมคะช่วยคุณครูพัดนับเลขด้วยนะ1 2 3อุ๊ยเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพต้นไม้เหมือนกันเลยแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าต้นไม้แต่ละต้นของครูแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันแต่ว่าภาพปริศนาของเรายังไม่หมดค่ะยังเหลืออีก1หมายเลขคือเลขอะไรคะเลข4เดี๋ยวภาพนี้คุณครูพัดก็จะเปิดเลยเด็กๆจะได้สังเกตภาพปริศนาของคุณครูกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วต้องนับอะไรนะนับ1 2 3ชึบเป็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าสังเกตเห็นภาพมีฝนตกแล้วก็มีอะไรด้วยคะแล้วก็มีต้นไม้เด็กๆลองช่วยคุณครูพัดสังเกตสิคะว่าคุณครูมีต้นไม้กี่ต้นลูกอุ๊ย2ต้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามานับต้นไม้กันดีไหมคะว่ามีกี่ต้นเดี๋ยวเราลองมานับต้นไม้กันดูค่ะว่ามีกี่ต้นนะคะช่วยกันนับนะ1 2 3 4มีต้นไม้กี่ต้นลูก4ต้นแล้วต้นไม้ของคุณครูเหมือนหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกันเด็กๆลองสังเกตดูค่ะต้นไม้ต้นแรกของคุณครูเป็นต้นแบบไหนคะต้นเล็กๆ เลยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่ต้นไม้ต้นแรกของคุณครูต้นไม้ของคุณครูต้นเล็กๆใช่ไหมคะแล้วพอต้นที่สองนะคะต้นไม้ของคุณครูก็ต้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะต้นที่สามนะคะใหญ่ขึ้นเหมือนกันแล้วต้นที่สี่ล่ะใหญ่เบิ้มเริ่มเทิมเลยหรือว่าใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมต้นไม้ของเราถึงมีต้นที่ใหญ่ขึ้นคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้องไม้บอกว่าอาจจะเกิดจากการที่เรารดน้ําต้นไม้ใช่ไหมเอ่ยแต่ว่านอกจากการที่เด็กๆนะคะจะรดน้ําต้นไม้แล้วทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตแล้วค่ะเวลาที่ฝนตกลงมาค่ะเวลาที่ฝนตกลงมาต้นไม้ของเราค่ะก็จะได้รับน้ําฝนต้นไม้ของเราก็เจริญเติบโตเหมือนกันเพราะว่าการที่ต้นไม้นะคะได้รับน้ำฝนก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังเพราะว่าภาพที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็เป็นภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้นั่นเอง

0: เด็กๆพร้อมไหมคะเอ๊คุณครูพัดได้ยินเสียงมาจากไหนนะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงเด็กๆจุๆเลยนะถ้าเด็กๆเสียงดังเดี๋ยวเด็กๆไม่ได้ยินเสียงของคุณครูพัดนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะแล้วเด็กๆก็สังเกตคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค
0: ่ะน่ารักมากค่ะการเจริญเติบโตของต้นไม้เดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะการเจริญเติบโตของต้นไม้อีกหนึ่งรอบค่ะการเจริญเติบโตของต้นไม้ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าการที่ต้นไม้นะคะได้รับน้ำฝนก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตหรือว่าต้นใหญ่ขึ้นนั่นเองเด็กๆก็สังเกตได้จากภาพของคุณครูนะคะซึ่งนี่นะคะก็เป็นประโยชน์ของการเกิดฝนนั่นเองเพราะว่าจะทำให้ต้นไม้ของเราเป็นยังไงนะคะ
1: โต
0: หรือว่าเจริญเติบโตนั่นเองเดี๋ยวเราไปสังเกตที่ภาพต่อไปกันค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษการเกิดฝนค่ะฝนนะคะไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตนะคะแต่ว่าจะมีอะไรอีกเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะสังเกตเห็นอะไรลูกเห็นคนเขากำลังทำอะไรคะกำลังปลูกอะไรนะมีเด็กๆบอกว่าเขากำลังปลูกต้นไม้ใช่ไหมเอ่ยภาพที่คุณครูนำมาฝากนะคะเป็นภาพของคนที่กำลังปลูกข้าวนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นการทำการเกษตรค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะทำการเกษตรเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะทำการเกษตรอีกหนึ่งรอบค่ะทำการเกษตรถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือภาพทำการเกษตรค่ะซึ่งคุณครูนะคะได้ยกตัวอย่างของการปลูกข้าวมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะเพราะว่าการปลูกข้าวนะคะก็เป็นการที่เรานะคะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนนั่นเองเวลาที่เรานะคะปลูกข้าวแล้วไม่มีน้ำหรือว่าฝนไม่ตกต้นข้าวของเราจะเจริญเติบโตไหมคะไม่เจริญเติบโตดังนั้นนะคะเวลาที่ฝนตกค่ะก็จะทำให้ชาวนานะคะหรือว่าชาวสวนชาวไร่ต่างๆค่ะมีน้ำนะคะในการลดต้นไม้หรือว่าลดพืชผักต่างๆนั่นเองค่ะอย่างเช่นภาพที่คุณครูนำมานะคะก็เป็นภาพที่คนกำลังปลูกข้าวนะคะซึ่งเรานะคะก็ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆค่ะไปสังเกตภาพต่อไปค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ของการเกิดฝนนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเห็นภาพช้างเห็นภาพอะไรอีกลูกภาพเสือมีภาพอะไรคะมีสิงโตด้วยแล้วมีภาพอะไรอีกลูกเห็นภาพน้ำยอดเยี่ยมเลยค่ะมีเด็กๆนะคะบอกว่าสังเกตเห็นช้างเห็นสิงโตเห็นเสือนะคะแล้วก็สังเกตเห็นน้ำด้วยเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรนะถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตดูค่ะสัตว์ตัวต่างๆเขากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังดื่มน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของการเกิดฝนค่ะนั่นก็คือการที่สัตว์นะคะมีน้ำดื่มนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะสัตว์มีน้ำดื่ม เด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะสัตว์มีน้ำดื่มถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่สัตว์ต่างๆนะคะมีน้ำดื่มนั่นเองเพราะว่าเวลาที่สัตว์ป่านะคะอาศัยอยู่ในป่าและเวลาที่ฝนตกลงมาค่ะก็จะทำให้สัตว์ป่านะคะมีน้ำดื่มนั่นเองเด็กๆคะภาพที่คุณครูนำมาเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีสัตว์ป่าหลากหลายตัวเลยที่กำลังดื่มน้ำกันอยู่ค่ะเพราะว่าการที่ฝนตกลงมานะคะก็จะทำให้สัตว์ป่าของเรามีน้ำดื่มนั่นเองแต่ว่าเด็กๆคะการที่ฝนตกนะคะหรือว่าเวลาที่ฝนตกค่ะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวค่ะเวลาที่ฝนตกลงมาเยอะๆนะคะหรือว่าฝนตกลงมาในปริมาณมากค่ะก็อาจจะทำให้เกิดโทษได้แต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าถ้าฝนตกลงมาเยอะๆจะทำให้เกิดโทษอะไรลูกเด็กๆอาจจะยังไม่ทราบนะคะแต่ว่าคุณครูพัดค่ะมีภาพนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็สังเกตกันค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรคะ
1: ภาพน้ำ
0: พุโอ้เด็กๆสังเกตภาพแล้วก็บอกคุณครูได้ด้วยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพน้ำท่วมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะน้ำท่วมเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะน้ำท่วมถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพน้ำท่วมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำท่วมนะคะก็เป็นโทษของการเกิดฝนนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่ฝนนะคะตกลงมาในปริมาณที่มากนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ซึ่งอาจจะท่วมบ้านเรือนต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะทำให้ข้าวของเสียหายนั่นเองค่ะเวลาที่น้ำท่วมนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถอาศัยอยู่ที่บ้านของเราได้เราอาจจะต้องย้ายที่อยู่นั่นเองซึ่งนี่นะคะก็เป็นโทษของการเกิดฝนนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าฝนตกเยอะๆก็จะทำให้เกิดอะไรนะคะเกิดน้ำท่วม
1: ฝนตกขนาดแล
0: ้วน้องยังเกิดน้ำท่วมอ๋อน้องอองฟองบอกว่าที่บ้านน้องอองฟองเป็นยังไงนะคะไหนลองออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังลูกเมื่อสักครู่นี้น้องอองฟองบอกว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆไม่ได้ยินอะไรนะคะ
2: ที่บ้านหนูเกิดจากฝนตก
0: น้องอองฟองฝนตกแล้วเป็นยังไงนะคะที่บ้านน้องอองฟอง
2: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมเข้ามาในบ้านด้วยไหมคะ
2: ไม่
0: แล้วน้ำท่วมตรงไหนลูก
2: หน้าบ้าน
0: อ๋อน้ำท่วมตรงหน้าบ้านใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยเวลาที่ฝนตกหนักๆใช่ไหมลูกปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะแสดงว่าเด็กๆของเรานะคะก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเกิดน้ำท่วมค่ะเหมือนกับที่น้องอองฟองบอกเลยว่าเวลาที่ฝนตกหนักๆนะคะหน้าบ้านของน้องอองฟองก็จะเกิดน้ำท่วมนั่นเองค่ะซึ่งนี้นะคะก็จะเป็นโทษของการเกิดฝนค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตที่ภาพต่อไปกันนะคะว่าโทษของการเกิดฝนที่คุณครูพัดค่ะนำมาให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะ
1: บ้านพ
0: ัง อ๋อเด็กๆบอกว่าบ้านพังแล้วเป็นยังไงอีกคะมีอะไรลูก
1: มีต
0: ้
1: นไม
0: ้ล้มแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: บ
0: ้
1: าน
0: เด็กๆบอกว่าสังเกตเห็นว่าบ้านพังด้วยใช่ไหมคะซึ่งนี่นะคะเป็นภาพของดินถล่มนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูพัชชีนะคะดินถล่มอีกหนึ่งครั้งค่ะดินถล่มถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพดินถล่มนั่นเองค่ะเด็กๆ ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าดินนะคะหรือว่าต้นไม้ก้อนหินค่ะก็อาจจะถล่มลงมาโดนบ้านของเด็กๆได้บ้านของเราก็จะเกิดความเสียหายนั่นเองค่ะหรือว่าบางพื้นที่นะคะเวลาที่ดินถล่มก็อาจจะไปปิดเส้นทางหรือว่าปิดถนนนั่นเองเราก็จะผ่านไม่ได้เลย อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กนะคะซึ่งดินถล่มนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่ฝนตกลงมาเยอะหรือว่าฝนตกหนักค่ะก็อาจจะทำให้เกิดดินถล่มได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเกิดฝนนั่นเองแต่ว่าในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะได้มาสรุปกันค่ะเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเกิดฝนค่ะโดยคุณครูนะคะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถเชิญชวนเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูพัดค่ะหรืออาจจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเกิดฝนได้ค่ะโดยกิจกรรมที่คุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆได้ทำในวันนี้ค่ะให้เด็กๆสังเกตจากป้ายของคุณครูพัดเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายของคุณครูนะคะนี่ค่ะก็คือป้ายของคุณครูเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีรูปภาพต่างๆติดอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาให้เด็กๆได้สังเกตคำที่คุณครูติดอยู่ที่ป้ายเลยค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นประโยชน์ของการเกิดฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะนี่นะคะก็คือประโยชน์ของการเกิดฝนเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะประโยชน
1: ์
0: ของการเกิดฝนถูกต้องเลยค่ะประโยชน์ของการเกิดฝนนะคะนั่นก็คือข้อดีเมื่อฝนตกนั่นเองค่ะโดยเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจะสังเกตเห็นค่ะว่าคุณครูพัดนะคะมีภาพนะคะต่างๆให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะโดยคุณครูนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเลือกภาพที่เป็นประโยชน์ของการเกิดฝนนะคะไปติดให้คุณครูที่กรอบสีเขียวนี้เลยค่ะเด็กๆต้องสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากนะคะสังเกตภาพที่เป็นประโยชน์ของการเกิดฝนแล้วก็นำมาติดให้คุณครูที่กรอบสีเขียวนี้ได้ไหมคะได้เอ๊ะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะ
1: ช
0: ี้น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานลองสังเกตภาพดูค่ะภาพไหนเป็นประโยชน์ของการเกิดฝนคะหยิบมาได้เลยหนึ่งภาพค่ะที่เป็นประโยชน์ของการเกิดฝนภาพไหนคะไหนลองสังเกตดูซิหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วหันหน้าไปให้เพื่อนๆได้ดูเลยเด็กๆลองสังเกตจากภาพที่น้องขนมหวานถือค่ะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพต้นไม้ถูกต้องเลยแล้วต้นไม้ของคุณครูโดนอะไรด้วยคะโดนน้ำฝนด้วยถ้าต้นไม้ของเราโดนน้ำฝนจะเป็นยังไงคะก็จะเจริญเติบโตนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวน้องขนมหวานนำไปติดที่กรอบสีเขียวได้เลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนอีกเด็กคนต่อไปค่ะเพราะว่าภาพนะคะของประโยชน์ของการเกิดฝนยังเหลือให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกค่ะใครดีนะน้องยารินดาค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวน้องยารินดาลองสังเกตดูนะคะว่าภาพไหนเป็นประโยชน์ของการเกิดฝนคะลองสังเกตดูค่ะภาพนี้หยิบขึ้นมาได้เลยลูกคุณครูช่วยหยิบนะคะนะคะแล้วหันไปให้เพื่อนๆได้สังเกตด้วยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพที่น้องยารินดาถือค่ะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรนะคะคนกำลังทำอะไรลูกเขากำลังปลูกข้าวนั่นเองเหมือนที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะคะซึ่งคุณครูนะคะนำภาพนี้มาให้เด็กๆได้สังเกตเพราะว่าฝนนะคะมีประโยชน์ในการทำการเกษตรหรือว่าในการปลูกข้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้น้องยารินดาค่ะช่วยนำภาพนี้ไปติดที่กรอบสีเขียวให้คุณครูได้ไหมคะนำไปติดได้เลยค่ะติดได้เลยยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องยารินดาด้วยค่ะน่ารักมากค่ะคุณครูพัดนะคะยังเหลืออีก1ภาพค่ะที่เป็นประโยชน์ของการเกิดฝนที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะ เอ๊ใครดีนะกล่องของขวัญกล่องเล็กกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องกวินครับน้องกวินลองสังเกตดูครับภาพไหนเป็นประโยชน์ของการเกิดฝนลูกภาพไหนคะภาพนี้เหรอคะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะมาคุณครูช่วยหยิบได้เลยค่ะหันหน้าไปให้เพื่อนๆได้ดูเลยเด็กๆน้องสังเกตดูค่ะน้องกวินกำลังถือภาพอะไรอยู่คะภาพสัตว์กำลังทำอะไรนะคะสัตว์กำลังดื่มน้ำหรือว่ากินน้ำนั่นเองค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นภาพของสัตว์ที่กำลังดื่มน้ำค่ะซึ่งเป็นประโยชน์นะคะของการเกิดฝนนั่นเองเพราะว่าเวลาที่ฝนตกสัตว์ป่าก็จะมีน้ำดื่มใช่ไหมคะน้องกวินนำมาติดได้เลยลูกติดที่กรอบสีเขียวๆของคุณครูได้เลยถึงไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถสังเกตนะคะรูปภาพค่ะและเลือกนะคะไปติดให้กับคุณครูได้อย่างถูกต้องเลยค่ะซึ่งเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการเกิดฝนนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าประโยชน์ของการเกิดฝนค่ะก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตชาวนานะคะหรือว่าชาวสวนต่างๆค่ะได้ทำการเกษตรค่ะนอกจากนั้นนะคะสัตว์ก็ยังมีน้ำดื่มด้วยแต่ว่าถ้าฝนตกลงมามากๆนะคะหรือว่าฝนตกเยอะอาจจะทำให้น้ำท่วมหรือว่าอาจจะเกิดดินถล่มได้นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเกิดฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่กิจกรรมกันค่ะเราก็จะต้องมาเตรียมความพร้อมของมือและมือของเรากันก่อนใช่ไหมคะเด็กๆยกมือของเด็กๆขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะเดี๋ยวเรามากำมือแบมือกันนะคะพร้อมไหมคะกำมือแบมือกำมือแบมือกำมือแบมือ

咩咩金金金金金金咩咩咩金金金咩？ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเด็กๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะก็จะมาแนะนำกิจกรรมศิลปะที่เรานะคะจะทำในวันนี้เลยค่ะกิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3นะคะกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมตัดกระดาษเป็นสายรุ้งค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เรานะคะจะใช้ในการตัดกระดาษเป็นสายรุ้งเลยค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะคือจานกระดาษค่ะเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะจานกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือจานกระดาษค่ะโดยคุณครูนะคะนำจานกระดาษค่ะมาแบ่งครึ่งนั่นเองค่ะหรือว่าคุณครูนะคะอาจจะใช้วัสดุอื่นๆทดแทนก็ได้นะคะต่อมาค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะได้ใช้กระดาษสีนะคะแล้วก็ตีเส้นไว้ให้เด็กๆได้ใช้ในการตัดกระดาษด้วยค่ะต่อมาค่ะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกรรไกรนั่นเองค่ะแต่ว่ากรรไกรของคุณครูนะคะเป็นกรรไกรปลายมนค่ะที่มีความปลอดภัยกับเด็กๆนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะจะใช้กรรไกรนะคะเด็กๆอย่าลืมอยู่ในความดูแลของคุณครูหรือว่าผู้ปกครองด้วยนะคะต่อมาค่ะกาวถูกต้องเลยค่ะนอกจากจะมีกาวแล้วนะคะคุณครูก็มีไม้ทากาวด้วยค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะถ้าหากมือของเด็กๆนะคะเลอะหรือว่าเปื้อนนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะและอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะคืออะไรคะตะกร้าถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือตะกร้าค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตวิธีการตัดกระดาษเป็นสายรุ้งให้กับเด็กๆได้สังเกตเลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะสังเกตวิธีการตัดกระดาษของคุณครูไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆค่ะจะต้องมารู้จักกับการจับกรรไกรก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือกรรไกรปลายมนของคุณครูค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่ด้านปลายของกรรไกรนะคะก็จะเป็นมนๆนั่นเองซึ่งมีความปลอดภัยกับเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตวิธีการใช้กรรไกรหรือว่าการจับกรรไกรเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าที่กรรไกรของคุณครูนะคะก็จะมีช่องทั้งหมด2ช่องเลยเวลาที่เด็กๆจะใช้นะคะเด็กๆนะคะก็ใช้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือค่ะใส่ลงไปที่ช่องด้านบนแบบนี้ค่ะและช่องด้านล่างนะคะให้เด็กๆค่ะใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางใส่ลงค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆใช้ค่ะเด็กๆค่อยๆกางกรรไกรออกแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็หุบแบบนี้ค่ะกางออกแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะลองสาธิตในการตัดกระดาษให้เด็กๆได้ดูกันค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกกระดาษสีนะคะที่คุณครูจัดเตรียมไว้ค่ะมาตัดกระดาษให้ขาดจากกันเลยค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูมีกระดาษสีหลากหลายสีเลยให้เด็กๆได้เลือกค่ะเด็กๆนะคะจะสังเกตเห็นว่าคุณครูนะคะมีเส้นไว้ให้เด็กๆด้วยคุณครูพัฒน์นะคะอยากจะให้เด็กๆค่ะได้ลองใช้กรรไกรนะคะตัดกระดาษให้ขาดจากกันโดยเป็นเส้นตรงค่ะนี่นะคะเด็กๆค่อยๆตัดกระดาษนะคะให้ขาดจากกันค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆค่อยๆขยับกรรไกรค่ะตัดแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆขยับกรรไกรค่ะเห็นไหมคะเราจะค่อยๆขยับกรรไกรของเราไปเด็กๆพยายามจับกรรไกรของเราให้ตรงๆเด็กๆก็จะสามารถตัดกระดาษให้ออกมาเป็นเส้นตรงตามแนวเส้นได้ค่ะแบบนี้เลยค่ะเ
แบบนี้นะคะกระดาษของเราก็จะขาดจากการเป็นเส้นตรงเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเด็กๆนะคะเมื่อตัดกระดาษเสร็จแล้วค่ะกระดาษของเด็กๆจะต้องใส่ไว้ที่ไหนคะใส่ไว้ที่ตะกร้าถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะใช้กระดาษนะคะที่เด็กๆตัดเรียบร้อยแล้วค่ะมาทากาวแล้วก็ติดลงไปบนจานกระดาษค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องตัดกระดาษของเด็กๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วให้เด็กๆนะคะใช้กาวทาแล้วก็ติดลงไปที่จานกระดาษค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะมีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับเด็กๆได้สังเกตด้วยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือผลงานที่คุณครูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะได้เป็นสายรุ้งแบบนี้เลยค่ะเป็นฝีมือการตัดกระดาษของเด็กๆด้วยนะคะและถ้าเด็กๆมีเวลาเหลือนะคะเด็กๆยังสามารถใช้สีเทียนค่ะในการมาระบายจานกระดาษก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกใช้สีที่เด็กต้องการได้ตามความสนใจของเด็กๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำผลงานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานเราใช้กาวเด็กๆจะต้องนำมาที่ไหนคะนำมาตากให้แห้งถูกต้องเลยค่ะผลงาน

อันนี้นะคะเด็กๆค่ะต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆใช้กรรไกรนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะนอกจากที่เด็กๆค่ะจะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วนะคะเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้กับเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรให้เด็กๆได้เข้าเล่นคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมหนีบอะไรคะใช้ไม้หนีบมาหนีบที่เสื้อของเด็กๆด้วยนะคะถ้าไม้หนีบที่มุมหมดเด็กๆก็สามารถเปลี่ยนมุมเล่นได้หรือว่าเด็กๆอาจจะรอเพื่อนๆก็ได้ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางค่ะแต่ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัฒน์ค่ะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมมาทำอะไรลูกถูกต้องเลยเด็กๆจะต้องมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเลยแต่ว่าเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆยกเก้าอี้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆได้ไหมคะได้ไหมคะลูกได้เด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยกเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะแล้วมาเข้าแถวนะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยครับ

ำตรงนี้นะคะมือข้างนี้มือข้างนี้ถูกต้องใช่เอามือข้างที่มีชื่อจับหนูแล้วก็กดลงไปเก่งมากค่ะนะครับน้องมาซีเอามือข้างที่มีป้ายชื่อจับเอามือข้างนี้จับ

ก่อนน้องปายเก่งมากค่ะไปนั่งร้องครูตรงนู้นนะแถวน้องการเดินมาเลยลูกเดินมาด้านนี้เลยค่ะน้องหมูเดินไปด้านนู้นได้เลยมาครับน้องเก้าอี้เดินมานี่ลูกเดี๋ยวเด็กๆรอนะครูพัดเดินไปดูเพื่อนก่อน

0: ค่อยๆปั้นนะค่ะมาค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองจับกันไกลก่อนลูก
1: จับแบบนี
0: ้ข้างนี้ครับมาสิจับข้างนี้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ใส่เข้าไปในช่องนี้เลยแล้วน้องมาสิลองจับกระดาษดูนะแบบนี้ครับน้องมีอารอคุณครูพัดแป๊บนึงนะประคองไว้แบบนี้แล้วตัดครับกางออกกางออกแป๊บนึงนะคะกางออกก่อนลูกกางออกก่อนครับกางออกเห็นไหมครับค่อยๆขยับกันไกลกางออกแล้วก็กางออกตัดครับกางออกอีกนิดนึงกางออกอีกนิดนึงครับกางออกแล้วก็ตัดชึบแล้วอันนี้หนูวางใส่ไว้ในตะกร้าของหนูก่อนแล้วหนูเปลี่ยนสีได้ครับเอาสีนี้คืนคุณครูแล้วเปลี่ยนสีได้ระวังกันไกลนะครับทำเหมือนเมื่อกี้เลยให้คุณครูดูค่ะได้เลยค่ะกางออกกางออกค่ะกางออกกางออกกางออกค่อยๆจับดูน้องใหม่มุ้ยรอแป๊บนึงค่ะน้องบาซีให้จับตรงไหนครับให้จับเส้นตรงนี้เห็นไหมเส้นตรงนี้เห็นปะเนี่ยเส้นตรงเนี้ยเส้นตรงแบบเนี้ย

0: กางออกเห็นไหมคะตรงเส้นอับปักกางออก
1: คุณครูหลุดได้แล้ว
0: เก่งมากค่ะเปลี่ยนสีได้แล้วลูกนะแล้วก็ขยับกันไกลกางออกค่ะขยับเห็นไหมคะเราต้องพยายามกางออกเดี๋ยวคุณครูช่วยประคองไว้ก่อนค่ะกางออกค่ะกางกันไกลออกแล้วก็ตัดค่ะกางออกถูกต้องค่ะหนูเอาตรงนู้นเลยแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะคะเก่งมากเลยทำได้เลยค่ะถูกต้องเลยเอามือจับขึ้นมาเอามือหนูจับขึ้นมาระวังนะคะจับตรงนี้หนูตัดตรงนี้ต่อเลยเห็นไหมตัดตรงนี้ต่อเลย

มาขาติดลงไปตรงนี้ก็มาตรงนี้มาขาติดลงไปตรงนี้เอาตรงไหนดีคะตรงนี้เหรอแล้วก็เอาไปวางตรงนั้นก่อนครับโอ้ว่าเป็นไรคะอะไรนะคะตุ๊กตาหิมะอะไรนะคะโอ้เก่งมากเลยค่ะบาสซี่รอครูพักแป๊บนึงนะไหนเป็นครูดู

0: ไหนดูสิคะค่อยๆนวดนะคะค่อยๆนวดดินน้ำมันนะมากเลยค่ะค่อยๆนวดนะคะอย่าลืมเอาดินน้ำมันเล่นบนแผ่นรองปั้นนะถ้าดินน้ำมันตกพื้นเก็บให้คุณครูด้วยนะเสร็จแล้วล่ะคะไหนคุณครูยังไม่เห็นผลงานของน้องยาลินดาเลยไหนไปทำให้คุณครูดูอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะไหนคุณครูไปดูเดี๋ยวเอาผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะอย่าเพิ่งเก็บนะคะค่ะถ้าดินน้ำมันตกเก็บได้ลูกนะคะมาครับมาคุณครูเขียนให้มาครับมาด้านนี้ลูกมาทำเป็นอะไรนะครับ
1: ทำเป็นวงกลมอันนี้ที่ต่อจู้
0: อ๋ออันนี้เป็นวงกลมใช่ไหมคะ
1: แล้วอันนี้ที่เป็นต่อจู
0: ้ครับวงกลมนะคุณครูเขียนให้ดูคุณครูเขียนอักษรนะคะเดี๋ยวน้องมาตินเอาไปเก็บที่ช่องผลงานของน้องมาตินนะเก่งมากเลย

0: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะเก่งมากลูกได้ไหมคะหนูปาดกาวได้ค่ะนั่นแหละลูกเสร็จแล้วเหรอคะมาค่ะเดี๋ยวเข้าแถวนะคะทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นรูปหมู
0: หมูหมูอยู่ที่ไหนคะ
1: ตลาด
0: อ๋อหมูอยู่ที่ตลาดนะคะ

เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนรู้หนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้เลยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จแล้วค่ะเด็กๆของคุณครูพัดนะคะก็ทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำทั้งหมด3กิจกรรมนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะมีผล

0: น้องไมค์คะวันนี้น้องไมค์ตัดกระดาษเป็นสายรุ้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องไมค์ใช้กรรไกรตัดกระดาษสีอะไรบ้างลูก
1: สีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีแดงแล้วก็สี
0: สีเขียวค่ะ
1: สีเขียวแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีส้มแล้วก็สี
0: ฟ้า
1: สีฟ้าย
0: อดเยี่ยมมากเลยค่ะน้องไมค์นะคะสามารถบอกได้ด้วยค่ะว่าวันนี้นะคะน้องไมค์ใช้กรรไกรตัดกระดาษสีอะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นผลงานในกิจกรรมใหม่ของน้องไมค์ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือตัดกระดาษเป็นสายลูกนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องไมค์ด้วยค่ะนอกจากจะมีผลงานของน้องไมค์แล้วนะคะผลงานของเด็กๆที่เหลือในห้องของคุณครูพัฒน์นะคะเด็กๆ ก็นำมาตากกันไว้เรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมมากเลยค่ะโดยผลงานในวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ใช้กรรไกรปลายมนใช่ไหมเอ่ยซึ่งอาจจะเป็นแรกๆนะคะช่วงแรกๆที่เด็กๆได้ใช้กรรไกรนั่นเองค่ะคุณครูนะคะอาจจะประคองมือของเด็กๆนะคะในการใช้กรรไกรนั่นเองเพื่อความปลอดภัยนะคะและเด็กๆค่ะก็จะได้รู้จักวิธีการตัดที่ถูกต้องด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่เกมการศึกษากันค่ะหรือว่าก่อนที่เด็กๆนะคะจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกมการศึกษาใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นหมึกหนวดยาวกันค่ะตอนนี้ให้มือหรือว่าแขนของเด็กๆนะคะเป็นหนวดหมึกเลยค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบผูกโบไว้นะคะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์มีเกมการศึกษาอะไรมาฝากเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ก็มีเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาสังเกตที่ภาพกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพดูนะคะเด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะลูกภาพล่มนอกจากมีภาพล่มแล้วเด็กๆ เห็นตัวเลขไหมเอ่ยเป็นเลขอะไรคะเลขอะไรลูกเลข1ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเลข1นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพอะไรคะมีเลข2แล้วก็มีอะไรด้วยคะมีภาพลมด้วยเด็กๆมาช่วยกันนับจำนวนลมค่ะว่ามีกี่คันช่วยกันนับนะคะ1 2มีทั้งหมดกี่คันลูก2คันแล้วก็มีเลข2ด้วยถูกต้องไหมคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะต่อมาค่ะภาพอะไรคะภาพล่มถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามานับจำนวนล่มกันก่อนนะคะว่ามีกี่คันลูก1 23มีทั้งหมดกี่คันคะ3คันและนี่คือตัวเลขอะไรคะเลข3ถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นตัวเลขเหมือนกันค่ะเด็กๆเลขอะไรคะเลข1

0: ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเลขต่อไปนะคะเลขอะไรคะเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 2ถูกต้องเลยนี่ก็คือเลข2นั่นเองค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะและอีกหนึ่งตัวเลขค่ะเด็กๆเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 3ถูกต้องเลยค่ะนี่ก็คือเลข3นั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะคุณครูพัดขอกระจายตัวเลขที่เหลือเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็กระจายภาพเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเริ่มหยิบจากภาพหลักก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะภาพแรกของคุณครูนะคะเป็นภาพล่ม1คันแล้วก็มีตัวเลขอะไรคะเลข1เด็กๆลองสังเกตดูนะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นภาพล่มแล้วก็สัญลักษณ์ของคุณครูซึ่งคือตัวเลข1นั่นเองเด็กๆนะคะก็ต้องมาลองหาดูค่ะภาพย่อยนะคะของเราค่ะว่าภาพไหนที่มีเลข1เหมือนกับภาพด้านบนเลยเด็กๆช่วยคุณครูพัดมองหาได้ไหมคะ
1: ด้านบน
0: ค่ะอยู่ไหนนะเลข1ของคุณครูอยู่ตรงไหนนะเลขนี้หรือเปล่าคะเลขนี้ไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆแล้วเลขหนึ่งของคุณครูพัดหมดแล้วหรือยังคะเลขหนึ่งของคุณครูพัดยังไม่หมดเด็กๆคนไหนจะออกมาช่วยคุณครูดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยช่วยคุณครูพัดหาหมายเลขหนึ่งเหมือนด้านบนหน่อยค่ะเด็กๆน้องสังเกตดูค่ะน้องหมุยหมุยจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเรียนรู้นะคะเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ได้ค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาด้วยค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมเข้าไปสังเกตการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆนะคะเพื่อที่คุณครูค่ะจะได้ให้คำแนะนำในการเล่นเกมการศึกษากับเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมนะคะเกมการศึกษาค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆจะต้องยกเก้าอี้แบบไหนคะเบาๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะเบาๆนะคะยกเบาๆนะมาเลยครับ

เลยคะเดี๋ยวให้เด็กหยิบค่ะช่วยคุณครูพัดหยิบภาพล่มที่มี1คันให้คุณครูหน่อยค่ะภาพล่มที่มี1คันอยู่นะเอามาวางตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราดูที่ภาพแรกก่อนนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะจับภาพแรกก่อนแล้วเด็กๆลองช่วยกันหาค่ะว่าเลข1อยู่ไหนคะ

ต่อมาค่ะเลข2ที่มีภาพล่ม2คันด้วยอยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนคะเลข2ก่อนนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวน้องต้องขยับมาด้านนี้ให้คุณครูพัดก่อนภาพนี้มีล่มกี่คันช่วยกันนับค่ะ1 2มีกี่คันคะ2คันไหนเด็กๆลองช่วยคุณครูพัดหาเลข2ด้วยเลข2อยู่ที่ไหนนะช่วยกันหยิบมาวางให้หน่อยเลขสองอีกหนึ่งใบอยู่ไหนนะวางนี้นี่คือภาพล่ม3คันใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเด็กๆวางถูกบ้างหรือเปล่านะลองสังเกตดูสิคะสัญลักษณ์เลข3กับภาพย่อยนี้เหมือนกันไหมลูกหมุนให้คุณครูพัดหน่อยค่ะวางให้เหมือนกันเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเด็กๆจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญญาได้ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเด็กๆค่ะช่วยกันหยิบเกมวางเบาๆวางเบาๆนะ

เด็กช่วยกันเล่นเกมการศึกษานะคะถึงแล้วค่ะมาค่ะอีกคนดูค่ะมาเลยเอาภาพแรกมาวางตรงนี้เลยค่ะมาวางด้านนี้เลยมาด้านนี้ค่ะคุณด้านนี้เอาภาพต่อมาค่ะเว้นระยะนิดนึงเก่งมากค่ะไหนคะยังมีภาพเหลือไหมเอ่ยภาพเกี่ยวกับการศึกษาอยู่ที่ใครคะเด็กๆช่วยกันวางเลยค่ะช่วยกันจับคู่ภาพเลยลูกเอามาวางด้านนี้ก่อนวางด้านนี้ก่อน

0: มบ้างนะภาพร่มที่เป็นเลขหนึ่งก่อนเลขหนึ่งอยู่ไหนมาวางตรงนี้ค่ะนะมาวางเลยค่ะวางตรงนี้นะหมุนไปตรงนี้อ่ะแล้วเลขหนึ่งอยู่ไหนอีกคะอ่ะเอามาวางเลยต่อมาค่ะเลขสองที่มีรูปร่ม2คันด้วยอยู่ไหนคะภาพหลักอยู่ไหนลูกอันนี้ลองเล่นมาก่อนมาค่ะมาวางเลยมาค่ะโอเคเดี๋ยวลองกันนะคะมาลองเก็บมาวางอันนี้เลขอะไรคะเลข2ไหนใช่หาเลข2วางถูกต้องเลยถูกต้องค่ะภาพต่อมาค่ะต้องแล้วเนี่ยลองดูสิคะอันนี้คือเลขอะไรคะ
1: เลข
0: หนึ่งสองสามถูกต้องไหมคะถูกต้องอันเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้นะคะแล้วก็มานั่งรอได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากเลยแล้วเด็กๆก็เล่นเกมการศึกษากันได้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูนะคะก็ได้เข้าไปสังเกตการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะกิจกรรมกับคุณครูพัฒน์นะคะหลากหลายกิจกรรมเลยมีทั้งหมด5กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยสนทนากันค่ะเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดนะคะหรือว่าสนทนาได้ค่ะว่าเด็กๆนะคะรู้จักอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะในวันนี้ค่ะเด็กๆค่ะก็ได้เคลื่อนไหวนะคะเรียนแบบนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็มีกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะที่ให้เด็กๆค่ะได้มาทำท่าทางเรียนแบบค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะโดยในสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆก็เรียนรู้ในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเกิดฝนนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่เกิดฝนหรือว่าฝนตกลงมามีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้างค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานะคะกิจกรรมศิลปะสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมพิเศษของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมตัดกระดาษเป็นสายลุงนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถใช้กรรไกรปลายมนนะคะตัดกระดาษให้ขาดจากกันได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะก็อยู่ในความดูแลของคุณครูหรือว่าผู้ใหญ่นั่นเองค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมกับคุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆค่ะเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมา

บายเพื่อนเพื่อนปลายทางแล้วก็มาสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะวันนี้

เด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนสาระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่เคยพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกากากา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลาปลาปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้าม้าม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์

0: ่สระอาตัวที่3แล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
1: ๆนี่คือเสือ
0: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
1: นี่คือกวาง
0: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
1: นี่คือช้าง
0: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่สระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
3: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
4: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
2: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไรเพราะเราเพื่อ

0: เรือฉันเรือฉันทำไมเรือถึงลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียววันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง199

0: 7พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสั่งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้หรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มัน
2: เฮ้ยเอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ยออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi มั้ยครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ปู่ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปู่ขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: อ๋อ

0: กาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเพื่อนจะเอาฉันด้วยสิครับ โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่างเอ้ยไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่ไม่ไม่อาชิวเฮ้ยอุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจบ้านาตะวันโอ้โคตรเจ๋งเลยอะโอ้นี่มันอะไรนะลองเข้าไปดูกันไหมตะวันหรือว่านี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: สมัยสุโขทัย
1: สมัยสุโขทัยพระพวกที่ทำคำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจตุวัน
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
1: ดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
5: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: ประตูมิติเปิดออกแล้ว
5: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆคะเรามาพบกันนะคะในตอนเช้าแบบนี้กิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมอะไรนะถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็จะขอตัวแทนเด็กๆออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ต่างๆค่ะโดยเป็นเรื่องใกล้ตัวของเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้นำประสบการณ์ของเด็กๆค่ะออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเราจะต้องมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเราพบเจอคุณครูหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่นะคะเด็กๆค่ะก็จะต้องกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีนั่นเองเด็กผู้ชายจะพูดว่ายังไงคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับแล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณครูพัชนะคะก็สังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆนะคะเมื่อพบเจอคุณครูค่ะเด็กๆก็กล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดนั่นเองเพราะว่าเวลาที่มีวันหยุดเด็กๆก็จะได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆนะคะอาจจะได้ทำกิจกรรมต่างๆกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะได้ไปท่องเที่ยวที่ต่างๆนั่นเองเด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถ

0: ออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำในวันหยุดค่ะเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางได้ฟังนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆ1คนเลยค่ะว่าใครดีนะที่จะออกมาพูดคุยกันค่ะเอามือวางไว้บนตักค่ะชี้หมาะหมาะชี้หมาะหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องยารินดาค่ะด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดี
1: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาหรือว่าน้องยารินดานั่นเองวันหยุดที่ผ่านมาน้องมีอาไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้างคะ
1: ทำของเล่น
0: ทำของเล่นทำกับใครคะลูก
1: ทำกับแม่
0: ทำกับคุณแม่เอ๋หนูประดิษฐ์ของเล่นอะไรกับคุณแม่คะ
1: ของเล่น
0: ของเล่นสีอะไรนะ
1: สีแดง
0: เป็นของเล่นสีแดงแล้วมีสีอะไรอีกบ้างคะ
1: มีสีเหลือง
0: มีสีเหลืองด้วยประดิษฐ์กับคุณแม่แล้วประดิษฐ์กับใครอีกบ้างคะ
1: คุณพ่อ
0: กับคุณพ่อชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: แล้วของเล่นที่น้องมีอาประดิษฐ์กับคุณพ่อคุณแม่เล่นยังไงคะ
1: เล่นต่อต่ออ
0: ๋อเล่นเป็นตัวต่อใช่ไหมคะแสดงว่าของเล่นที่น้องมีอาประดิษฐ์หรือว่าเล่นกับคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวต่อใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเลโก้หรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเวลาที่เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะ
1: เก็บของเล่น
0: จะต้องเก็บของเล่นน่ารักมากลูกปรบมือให้น้องยารินดาหรือว่าน้องมีอาได้ค่ะในวันหยุดที่ผ่านมานะคะน้องยารินดานะคะบอกว่าน้องได้ประดิษฐ์ของเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นนะคะยังเล่นตัวต่อหรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเด็กๆนะคะก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ในวันหยุดได้ค่ะเหมือนกับที่น้องมีอาบอกเลยและน้องมีอานะคะบอกว่าเวลาเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บของเล่นด้วยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะน้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะในวันหยุดที่ผ่านมาน้องขนมหวานทำกิจกรรมอะไรคะ
2: ทำกิจกรรมของเล่น
0: เล่นของเล่นใช่ไหมคะเล่นที่ไหนคะ
2: ที่บ้าน
0: เล่นที่บ้านเล่นกับใครบ้างคะกับคุณพ่อคุณแม่แล้วของเล่นที่น้องขนมหวานเล่นคืออะไรลูกมีในห้องเรียนเราไหมคะของเล่นที่น้องขนมหวานเล่นที่บ้าน
2: ม
0: ีคืออันไหนคะอ๋อเป็นไม้บล็อกใช่ไหมคะเล่นไม้บล็อกอยู่ที่บ้านใช่ไหมลูกแล้วน้องขนมหวานต่อบล็อกเป็นอะไรคะ
2: สิงโต
0: โอ้ต่อบล็อกเป็นสิงโตยอดเยี่ยมเลยนอกจากเป็นสิงโตแล้วต่อเป็นอะไรอีกบ้างลูกอะไรนะคะวัวใช่ไหมลูกวัวอ๋อต่อเป็นสิงโตแล้วก็วัวยอดเยี่ยมเลยค่ะวัวตัวเล็กหรือว่าวัวตัวใหญ่คะ
2: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่เลยแล้วเวลาที่น้องขนมหวานต่อบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงด้วยคะต้องเก็บน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอาครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: อาก้าครับ
0: น้องอาก้าครับน้องอาก้าครับในวันหยุดที่ผ่านมาน้องอาก้าทำกิจกรรมอะไรกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปเที่ยวที่ไหนมาลูก
3: ไปเที่ยวค่ะเล่นน้ำ
0: ไปเที่ยวที่ไหนนะคะ

0: ไปเล่นน้ำที่ไหนลูก
1: ที่ทะเล
0: ไปเล่นน้ำที่ทะเลน้องอาการเล่นน้ำกับใครครับ
1: กับคุณพ่อ
0: เล่นกับคุณพ่อเด็กๆนะคะถ้าไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆจะเล่นน้ำต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับน้องอาการเลยพอบอกว่าเล่นน้ำทะเลกับคุณพ่อใช่ไหมครับแล้วที่น้องอาการ

0: ครับน้องอาก้าบอกว่าเห็นปูหลายตัวเลยอยู่ที่ทะเลแล้วนอกจากเห็นปูแล้วเห็นอะไรอีกไหมคะ
1: ปูนั่น
0: เห็นอะไรนะคะ
1: ปู
0: อ๋อเห็นปูเห็นกี่ตัวลูก
1: 3ตัว
0: อ๋อเห็น2ตัวยอดเดียวเลยค่ะแล้วนอกจากไปเล่นน้ำแล้วน้องอาก้าได้เล่นอะไรอีกบ้างไหมคะเล่นอะไรลูก
1: ทราย
0: เล่นทรายแล้วน้องอาก้าก่อทรายเป็นอะไรครับ
1: ภูเขา
0: โอ้เป็นภูเขาสูงๆเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอาก้าได้ค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันได้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดนั่นเองค่ะเหมือนกับที่น้องอาก้าบอกนะคะว่าในวันหยุดที่ผ่านมาค่ะน้องอาก้านะคะได้ไปเที่ยวที่ทะเลนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็อยากจะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันเช่นเดียวกันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถพูดคุยกับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยกับเด็กๆก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆของคุณครูพัดมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันต่อเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้ไปทำกิจกรรมค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนาข่าวนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นหัวข้อต่างๆกันมาเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะโดยคุณครูพัฒน์นะคะก็ชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะที่จะออกมาพูดคุยกันนะคะใครดีนะเดี๋ยวคุณครูพัดให้เป็นกล่องของขวัญค่ะเด็กๆกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะเด็กๆมีกล่องของขวัญกันหรือยังเอ่ยกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องมีอาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะในวันหยุดที่ผ่านมาหนูทำกิจกรรมอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
1: หนูไปทะเลมา
0: หนูไปทะเลมาไปทะเลไปเจออะไรบ้างลูก
1: เจอปูกับหอย
0: เจอปูกับหอยแล้วไปเล่นอะไรที่ทะเลบ้างคะ
1: ไปเล่นกับเจ๊อิ่ม
0: ไปเล่นกับเจ๊อิ่มเล่นอะไรกันลูก
1: เล่นกับพ่อด้วย
0: เล่นกับคุณพ่อด้วยเล่นอะไรกันคะ

0: เล่นกับแม่
1: แสดงว่าไปทะเลกันหลายคนเลยใช่ไหมคะมีใครบ้างนะคะมีเจ๊อิ่ม
0: มีแม
1: ่มีแม่แล้วใครอีกนะคะ
0: มีพ
1: ่
0: อ
1: มีคุณพ่อแล้วก็น้องมีอาใช่ไหมคะโอ้โหน้องมีอาไปเที่ยวทะเลกันทั้งหมด4คนเลย
0: แล้วก็ป้าเอก
1: มีป้าเอกด้วยป้าเอกก็ไปทะเลกับน้องมีอาด้วยใช่ไหมคะแล้วไปเล่นอะไรที่ทะเลบ้างลูก
0: ไปเล่นของเล่นที่ทะเล
1: ไปเล่นของเล่นที่ทะเลเล่นอะไรคะ
0: เล่นกับเจ๊อิ่ม
1: อ๋อเล่นทะเลกับใจอิ่มใช่ไหมคะแล้วเวลาที่น้องมีอาเล่นน้ำทะเลเล่นกับใจอิ่มมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะไปเล่นน้ำไม่ว่าจะเป็นที่ทะเลหรือว่าที่น้ำตกหรือว่าแหล่งน้ำต่างๆเด็กๆก็จะต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือว่ากับผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองค่ะแล้วไปทะเลมาสนุกไหมคะ
0: แล้วก็มีน้ำ
1: อ๋อมีน้ำด้วยน่ารักมากเลยค่ะ
0: แล้วก็มีตาย
1: มีอะไรนะคะ
0: มีตาย
1: อ๋อเห็นปลาที่ทะเลด้วยใช่ไหมลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะที่น้องมีอานะคะสามารถออกมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันได้ค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถออกมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆได้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยเช่นกันค่ะที่สามารถออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะก็เป็นกิจกรรมที่2ของเราในวันนี้นั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็มีเครื่องให้จังหวะนะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะแต่คุณครูพัดเชื่อว่านะคะเด็กๆจะต้องรู้จักกันแล้วแน่ๆเลยนี่ค่ะเครื่องให้จังหวะของคุณครูมีชื่อว่าอะไรคะกลองถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะใช้กลองเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะนี่นะคะก็คือกลองนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องทำยังไงคะ
1: ช
0: ้
1: า
0: เคลื่อนไหวแบบช้าช้าถูกต้องค่ะแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะแบบนี้ค่ะเด็กๆจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะอะไรนะจังหวะเร็วใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็จะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะคือไหนคะจังหวะหยุดถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่ของเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรคะถูกต้องเลยค่ะน้องไม้ต้องไม่ชนเก้าอี้แล้วก็ไม่ชนเพื่อนด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะยืนใกล้ชิดกับเพื่อนอาจจะชนกันได้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองคุณครูพัดนับ1-5เด็กๆต้องหาพื้นที่ของตนเองให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆหาพื้นที่ได้เลยค่ะ1 2 3 4 5ให้เด็กๆหยุดนิ่งเลยค่ะตอนนี้เด็กๆก็ได้พื้นที่ของตนเองกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้มาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางต่างๆได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะแต่ว่าให้เด็กๆฟังจังหวะของคุณครูด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครหยุดนิ่งแล้วบ้างยอดเยี่ยมค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะถามว่าเด็กๆทำท่าอะไรนะน้องมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่าผีเสื้อยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆขาตอนนี้เรายังเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะยังไม่เดินไปเดินมานะคะพร้อมไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะ

หยุดแล้วค่ะหยุดแล้วนะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัฒนะคะจะให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้รอบๆห้องเรียนของเราเลยแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ได้เลยค่ะ

ุ๊ยน้องมาตินหยุดนิ่งเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยน้องมาตินทำท่าอะไรครับอ๋อทำท่าปั่นจักรยานน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะตอนนี้จังหวะช้านะเคลื่อนไหวแบบช้าๆค่ะ

เอตอนนี้หยุดกันหรือยังเอ่ยน่ารักมากเลยค่ะครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้เด็กๆปลายทางก็หยุดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถสอบถามเด็กๆได้นะคะว่าเด็กๆเคลื่อนไหวเป็นท่าทางอะไรค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดสังเกตดูซิว่าตอนนี้ห้องเรียนของคุณครูพัดใครหยุดนิ่งค่ะน้องขนุนค่ะหยุดนิ่งเลยทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรนะลูกอ๋อทำท่าเป็นแมวน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะมีใครยังไม่หยุดบ้างคะน่ารักค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้มาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าวันนี้คุณครูพัดจะมีเพลงอะไรมาฝากเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันแต่ว่าคุณครูพัดค่ะจะมาร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อนเด็กๆจะต้องตั้งใจอะไรคะ
1: ต
0: ั้งใจฟังถ้าเด็กๆคุยกันตอนคุณครูพัดร้องเพลงจะได้ยินไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ยินดังนั้นให้เด็กๆตั้งใจฟังนะเพราะว่าเด็กๆจะต้องลองคิดท่าทางด้วยว่าเด็กๆจะทำท่าทางเป็นอะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กตั้งใจฟังค่ะเพลงมากินข้าวสิมา

มีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำเดี๋ยวคุณครูพัดร้องให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วให้เด็กๆลองคิดท่าทางนะว่าเด็กๆจะทำท่าทางอะไรพร้อมไหมคะตั้งใจฟังนะคะเด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงมากินข้าวสิกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

0: มีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำน่ารักมากค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสามารถทำท่าทางตามความคิดของเด็กๆได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันค่ะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงด้วยกันได้เลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะตอนนี้เด็กๆปลายทางหรือว่าเพื่อนๆของเด็กๆนะคะก็บอกว่าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางประกอบเพลงกันอีกหนึ่งรอบค่ะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำน่ารักมากเลยค่ะคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็สามารถทำท่าทางประกอบเพลงได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยเอตอนนี้เด็กๆอยากที่จะไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงที่ของตนเองได้เลยนะคะนั่งลงที่พื้นได้เลยเด็กผู้หญิงอย่าลืมเอากระโปรงปิดขานะลูกนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเด็กๆเอากระโปรงปิดขาไว้นะเด็กผู้หญิงนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางกันนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิกันค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออก

Đặng đọt mái bàn phu hóa gầy khoan, đặng sai nam sầm nhện, đặng nam hạ à cà anh vang bao. เด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะเราจะมานั่งสมาธิกันนะคะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนั่งที่ค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับนั่งที่ได้เลยค่ะนั่งที่ได้เลยยอดเยี่ยมมากค่ะตอนนี้เด็กๆก็นั่งที่กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เรานะคะได้ไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันมาแล้วค่ะเด็กๆรู้สึกสดชื่นไหมคะสดชื่นถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องไปไหนคะลูกไปไหนคะไปดื่มนมถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปดื่มนมกันมาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะอิ่มหรือยังลูกอิ่มแล้วแล้วตอนนี้เด็กๆมีแรงที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆค่ะลองสังเกตป้ายหน่วยการเรียนรู้ของคุณครูพัฒน์ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าป้ายหน่วยของคุณครูพัฒน์ในสัปดาห์นี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเห็นอะไรนะคะเห็นคนเอ๊ะเขาเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะ
1: ผู้หญิงกับผู้ชาย
0: อ๋อมีทั้งผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายเลยนอกจากจะสังเกตเห็นคนแล้วเด็กสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นหญ้า
0: เด็กๆบอกว่าเห็นเหมือนมีหญ้าด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะหญ้าสีอะไรนะ
1: เป
0: ็นสีเขียวเขียวแล้วก็สีเหลืองด้วยแล้วมีอะไรอีกคะเด็กเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าหน่วยการเรียนรู้ของคุณครูพัฒน์นะคะก็เปลี่ยนไปจากสัปดาห์ที่แล้วเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตจากภาพแล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะเด็กๆบอกว่าเอ๊ะเป็นหน่วยหญ้าหรือเปล่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะจะเรียนรู้กันในหน่วยข่าวค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆลองสังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ด้วยนะคะหน่วยค่ะ

0: ข้าว
1: หน่วยข้าว
0: เดี๋ยวพูดตามคุณครูนะคะหน่วยข้าว
1: หน่วยข้าว
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะหน่วยข้าว
1: หน่วยข้าว
0: ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรนะคะหน่วยข้าวถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆจะเรียนรู้ในหน่วยข้าวค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็เลยมีป้ายนิเทศนะคะมาให้เด็กๆได้สังเกตนั่นเองค่ะโดยในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าตอนนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะมีอะไรมาให้เด็กๆได้ดูคะมีกล่องปริศนาถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล่องปริศนาที่คุณครูนำมาฝากค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูพัดค่ะยังมีต้นข้าวนะคะมาให้เด็กๆได้ดูหรือว่าได้เรียนรู้ด้วยแต่ว่าในวันนี้ค่ะเรานะคะจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะว่าชนิดของข้าวมีอะไรบ้างค่ะโดยคุณครูนะคะก็มีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสังเกตกันค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะมาลองสัมผัสสิ่งของในกล่องปริศนาดูค่ะว่าในกล่องปริศนาของคุณครูมีอะไรอยู่ค่ะใครจะออกมาช่วยคุณครูดีนะให้เด็กๆเอามือมาไว้บนตักค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ด้านนี้เลยค่ะน้องเดมี่ลองสัมผัสดูค่ะว่าในกล่องปริศนาของคุณครูมีอะไรค่ะเจอสิ่งของไหมคะที่อยู่ข้างในลองสัมผัสดูแล้วเป็นยังไงคะเป็นยังไงลูกรู้สึกยังไงคะเจอสิ่งของข้างในแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วเป็นยังไงคะลูกนิ่มๆหรือว่าแข็งแข็งคะ
2: แข็ง
0: แข็งแข็งคืออะไรนะแล้วมันเป็นเล็กๆหรือว่าใหญ่ๆคะ
2: เล
0: ็
2: ก
0: ๆเล็กๆคืออะไรนะไหนน้องเดมี่ลองเอามือออกมาจากกล่องปริศนาก่อนเลยค่ะเด็กๆคะน้องเดมี่บอกว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาค่ะเป็นสิ่งของที่แข็งๆแล้วก็เป็นเล็กๆด้วยเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะเด็กๆคิดว่าคืออะไรนะอะไรนะลู
2: ก
0: เด็กๆบอกว่าเป็นกับข้าวหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราปรบมือให้น้องเดมี่ก่อนเลยค่ะด้านนี้ได้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะให้เด็กๆนะคะได้ลองใช้ตาของเด็กๆค่ะในการสังเกตตาของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอบต่อไปค่ะคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ลองสังเกตสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาค่ะใครดีนะที่จะออกมาชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอาก้าครับน้องอาก้ามายืนด้านนี้เลยก็ได้ครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้น้องอาก้าค่ะลองสังเกตสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาดูค่ะคุณครูพัฒน์จะแอบเปิดให้น้องอาก้าดูก่อนคนแรกเลยนี่เลยค่ะน้องอาก้าลองดูสิคะสังเกตเห็นอะไรคะเห็นอะไรนะ
2: คะ
0: เห็นข้าวไหนลองบอกเพื่อนสิคะว่าน้องอาก้าสังเกตเห็นอะไรนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเห็นอะไรนะครับ
2: ค่ะ
0: เห็นข้าวครับเห็นข้าวครับ
2: ข้าวคร
0: ับ เก่งมากเลยครับน้องอาก้านะคะบอกว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาค่ะน้องอาก้าสังเกตเห็นข้าวนั่นเองปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาของคุณครูนะคะก็คือนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือข้าวนั่นเองค่ะโดยนี่นะคะก็จะเป็นข้าวสารค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ลองสังเกตดูนะคะว่าข้าวสารที่คุณครูนำมาให้เด็กๆเรียนรู้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูนะคะจะส่งจานข้าวที่มีข้าวสารอยู่นะคะให้เด็กๆค่ะได้ลองสังเกต

0: แล้วก็ลองสัมผัสดูเด็กๆสามารถใช้มือของเด็กๆนะคะในการลองสัมผัสเมล็ดข้าวได้และเด็กลองสังเกตดูนะคะว่าเมล็ดข้าวของเรามีลักษณะอย่างไรค่ะเด็กๆสังเกตเสร็จแล้วส่งให้ใครคะ
1: ส
0: ่งให้เพื่อนๆเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอเริ่มส่งไปให้ที่น้องไมล์เลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวน้องไมล์สังเกตเสร็จแล้วส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะลองสังเกตดูค่ะถือระวังนะลูกนะแล้วส่งให้เพื่อนๆได้เลยค่ะลองจับดูแล้วก็คืนเมล็ดข้าวให้คุณครูด้วยนะคะค่อยๆลองสังเกตดูนะคะถือเบาๆนะลูกนะลองสังเกตดูค่ะว่าเมล็ดข้าวที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเสร็จแล้วส่งให้เพื่อนๆดูเลยนะเด็กๆลองจับเมล็ดข้าวแล้วเอาเมล็ดข้าวคืนให้คุณครูในจานด้วยนะคะน้องคิต้าส่งให้น้องข้าวหอมได้เลยค่ะน่ารักมากเลยลูกเด็กๆน่ารักมากเลยที่รู้จักการรอคอยด้วยนะคะน้องขนุนครับจับที่จานข้าวด้วยลูกน้องขนุนครับเก่งมากเลยลองสังเกตดูนะคะก็ส่งให้เพื่อนเลย

0: ของพี่ทั้งเพื่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ลองสังเกตเมล็ดข้าวของคุณครูแล้วค่ะโดยนี่นะคะก็เป็นข้าวสารนั่นเองมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็กๆเป็นอย่างไรนะคะ
1: แข็ง
0: ๆโอ้เด็กๆบอกว่าแข็งๆแล้วมีสีอะไรนะเป็นสีขาวถูกต้องเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าข้าวสารของเราค่ะก็จะมีเมล็ดที่แข็งๆแล้วก็เป็นสีขาวด้วยและเมล็ดของข้าวสารของเรานะคะก็จะมีลักษณะเรียวยาวนั่นเองเด็กๆก็จะสังเกตเห็นจากที่คุณครูนะคะให้เด็กๆได้สังเกตกันนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะนอกจากคุณครูพัดค่ะจะมีข้าวสารมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะคุณครูค่ะก็ยังมีข้าวอีกหนึ่งชนิดค่ะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตนะคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดมีข้าวอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็สังเกตกันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าคุณครูพัดนะคะก็มีเมล็ดข้าวนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกหนึ่งชนิดค่ะโดยนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ลองสังเกตเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆลองสังเกตจากสีแล้วก็ให้เด็กๆนะคะลองสัมผัสดูค่ะว่าเมล็ดของข้าวเหนียวมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วคุณครูพัดขอเริ่มจากน้องไม้เหมือนเดิมเลยน้องไม้สัมผัสเสร็จแล้วสังเกตเสร็จแล้วส่งให้เพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะเด็กๆถือระวังด้วยนะคะระวังข้าวในจานของคุณครูหกนะคะส่งให้เพื่อนๆได้เลยลองสังเกตดูนะคะ

เด็กๆคะเอาเมล็ดข้าวคืนคุณครูด้วยนะสังเกตเสร็จแล้วส่งให้น้องอาก้าเลยลูกระวังข้าวในจานคุณครูหกนะคะเด็กๆจับสองมือไว้เลยค่ะลองสังเกตดูค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรลูก

เด็กๆสังเกตเสร็จแล้วส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะลองสังเกตดูค่ะส่งให้น้องข้าวหอมได้เลยมาช่วยน้องข้าวหอมลองสังเกตดูนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าเมล็ดข้าวเหนียวของเรามีลักษณะอย่างไรค่ะลองสังเกตลักษณะแล้วก็สีดูเลยนะคะ

0: ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็สังเกตเมล็ดข้าวเหนียวของคุณครูกันเสร็จทุกคนแล้วค่ะเด็กๆค่ะลองบอกคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆได้สังเกตไปคือเมล็ดของข้าวอะไรนะคะข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชนิดของข้าวค่ะโดยคุณครูนะคะก็มีทั้งข้าวสารแล้วก็ข้าวเหนียวมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเมล็ดข้าวของครูนะคะทั้งข้าวสารแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรเมล็ดข้าวสารของเรานะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวค่อนข้างที่จะใสเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆลองสังเกตเปรียบเทียบกันดูแล้วเมล็ดข้าวของเรานะคะก็จะมีลักษณะเรียวยาวนั่นเองคือข้าวสารนะคะแต่สำหรับข้าวเหนียวของเราค่ะข้าวเหนียวของเรานะคะเมล็ดข้าวค่ะก็จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีลักษณะสั้นนั่นเองแล้วก็เป็นสีขาวนวลเลยถ้าเป็นสีขาวนวลคือข้าวเหนียวนะคะเด็กๆสีขาวนวลคือข้าวอะไรนะคะข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชนิดของข้าวกันไปแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ลองมาแยกดูค่ะว่าเอ๊ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้สังเกตข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสารไปแล้วค่ะเด็กๆจะสามารถแยกได้หรือเปล่านะว่าข้าวเหนียวกับข้าวสารของเราที่คุณครูนำมาให้เด็กๆเรียนรู้เด็กๆจะแยกได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะขออนุญาตหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็เรียนรู้กันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็เตรียมอุปกรณ์นะคะมาให้เด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชนิดของข้าวค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ลองแยกนะคะว่าข้าวเหนียวกับข้าวสารเด็กๆจะสามารถแยกได้หรือเปล่าคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆได้สังเกตข้าวเหนียวกับข้าวสารกันแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองสังเกตอุปกรณ์ที่คุณครูเตรียมไว้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคุณครูพัดนะคะได้ใส่เมล็ดข้าวสารนะคะใส่ลงไปในถุงแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวสารนั่นเองค่ะนี่คืออะไรคะเด็กๆข้าวสารถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะได้สังเกตเมล็ดข้าวจากในตะกร้าของคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กๆลองสังเกตแล้วเห็นว่าถุงข้าวที่เด็กๆสังเกตนะคะเป็นเมล็ดของข้าวสารนะคะให้เด็กๆค่ะใส่ลงไปที่ตะกร้าที่คุณครูเตรียมไว้ค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะให้เด็กๆใส่เมล็ดข้าวสารของคุณครูใส่ลงไปที่ตะกร้าสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องเลยถ้าเด็กๆลองสังเกตแล้วเห็นว่าเป็นเมล็ดข้าวสารให้เด็กๆใส่ลงไปในตะกร้าสีเหลืองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปวางไว้ก่อนเลยค่ะต่อมาค่ะคุณครูนะคะก็ได้จัดเตรียมนะคะเมล็ดข้าวเหนียวใส่ลงไปในถุงเช่นเดียวกันค่ะนี่คืออะไรนะคะข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวนั่นเองถ้าเด็กๆลองสังเกตแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นข้าวเหนียวให้เด็กๆค่ะใส่ลงไปนะคะที่ตะกร้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นตะกร้าสีอะไรคะเด็กๆเป็นตะกร้าสีแดงถูกต้องเลยถ้าเด็กๆลองสังเกตเมล็ดข้าวจากในถุงแล้วสังเกตเห็นว่าเป็นเมล็ดข้าวเหนียวให้เด็กๆใส่ลงไปในตะกร้าสีแดงนะคะตะกร้าสีอะไรนะคะ
1: สีแดง
0: ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าเด็กๆสังเกตเมล็ดข้าวแล้วเป็นเมล็ดข้าวสารใส่ลงไปในตะกร้าสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะแต่ถ้าเด็กๆลองสังเกตเมล็ดข้าวแล้วเป็นข้าวเหนียวใส่ลงไปในตะกร้าสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาลองจำแนกนะคะหรือว่ามาแยกข้าวเหนียวกับข้าวสารนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวไปแล้วเราได้สังเกตกันไปแล้วนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนคนแรกเลยค่ะใครดีนะน้องบาสครับเชิญเลยครับมาด้านนี้ได้เลยลูกน้องบาสลองหยิบมา1ถุงได้เลยค่ะน้องบาสลองสังเกตดูสิคะว่า เมล็ดข้าวที่อยู่ในถุงนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรคะลองสังเกตดูกันค่ะเป็นอย่างไรคะ
1: แข็งแข็ง
0: เป็นแข็งแข็งแล้วมีสีอะไรคะไหนลองสังเกตดูสิ
1: ขาว
0: สีขาวแต่ว่าเป็นขาวแบบไหนลูกขาวนวลใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่น้องบาสค่ะแล้วเมล็ดข้าวที่เป็นสีขาวนวลคือข้าวอะไรลูก
1: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวถูกต้องเลยเอ๊ะแล้วข้าวเหนียวต้องใส่ในตะกร้าสีไหนคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะน้องข้าวหอมลองหยิบเมล็ดข้าวขึ้นมา1ถุงค่ะถุงไหนก็ได้แล้วน้องลองสังเกตดูสิคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรลูกน้องข้าวหอมคิดว่าเมล็ดข้าวที่อยู่ในถุงนี้เป็นข้าวอะไรคะ
1: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะเอ๊ะแล้วถ้าเป็นข้าวเหนียวต้องใส่ในตะกร้าสีอะไรคะสีอะไรลูก
1: สีแดง
0: สีแดงถูกต้องเลยค่ะนําไปใส่ที่ตะกร้าได้เลยน้องข้าวหอมวางถูกต้องมั้ยคะถูกต้องปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครนี้นะเชิญน้องไม้ค่ะมาด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวน้องไม้ลองหยิบข้าวขึ้นมา1ถุงค่ะแล้วน้องไม้ลองสังเกตดูค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ข้าวหาน
0: เป็นอะไรนะคะ
1: ข้าวหาน
0: อ๋อข้าวสารถูกต้องเลยลองสังเกตดูค่ะมีสีอะไรคะ
1: สีขาว
0: สีขาวถูกต้องเลยแล้วข้าวสารต้องใส่ในตะกร้าใบไหนคะสีอะไรลูก
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองถูกต้องเลยนำไปวางได้เลยค่ะวางเบาๆนะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องมายหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะขอเชิญน้องหมุยหมุยค่ะหยิบข้าวขึ้นมา1ถุงได้เลยค่ะลองสังเกตดูค่ะน้องหมุยหมุยคิดว่าคือข้าวอะไรคะ
1: ข้าวสารค่ะ
0: ถูกต้องเลยรู้ได้ไงว่าเป็นข้าวสารคะมันเป็นสีอะไรลูก
1: สีขาว
0: สีขาวถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเป็นสีขาวหรือว่าเป็นข้าวสารต้องใส่ในตะกร้าใบไหนคะสีอะไรลูกวางได้เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินครับน้องกวินหยิบข้าวขึ้นมา1ถุงเลยครับน้องกวินลองสังเกตดูค่ะว่าข้าวที่น้องกวินถืออยู่คือข้าวอะไรคะ
1: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเป็นข้าวเหนียวต้องใส่ในตะกร้าไหนคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะคุณครูพัดยังเหลืออีก1ถุงค่ะให้เด็กๆได้ออกมาลองจำแนกดูนะคะว่าเด็กๆนะคะจะสามารถแยกข้าวเหนียวกับข้าวสารได้หรือเปล่าคนต่อไปค่ะเอามือไว้บนตักเลยน้องเกรซค่ะมาด้านนี้ได้เลยน้องเกรซหยิบข้าวมาเลยค่ะแล้วลองสังเกตดูสิคะว่ามีลักษณะอย่างไรคือข้าวอะไรคะ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสารถูกต้องเลยค่ะเอ๊ะแล้วถ้าเป็นข้าวสารต้องใส่ในตะกร้าใบไหนคะยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้น้องเกรซได้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ลองออกมาคัดแยกนะคะชนิดของข้าวค่ะนั่นก็คือข้าวสารแล้วก็ข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชนิดของข้าวเหมือนที่คุณครูได้บอกไปเลยมีข้าวอะไรบ้างคะข้าวอะไรลูกข้าวสารและข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะโดยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าถ้าเป็นข้าวสารค่ะลักษณะของเมล็ดข้าวสารก็จะมีความเรียวยาวแล้วก็เป็นสีขาวใสนั่นเองแต่ถ้าเป็นเมล็ดข้าวเหนียวนะคะจะมีสีขาวนวลแล้วก็ เมล็ดนะคะก็จะค่อนข้างสั้นนั่นเองซึ่งก็คือข้าวเหนียวค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะตอนนี้เด็กๆปลายทางก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวแล้วกลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเช่นเดิมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทั้ง2ข้างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยับมือแล้วก็นิ้วมือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกันค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางมาเตรียมความพร้อมไปพร้อมๆกันเลยนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปรได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นนะคะมานั่งที่โต๊ะที่คุณครูจัดเตรียมไว้ได้เลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะและเมื่อทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเป่าสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้ลองสังเกตอุปกรณ์ที่คุณครูเตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆอย่างแรกเลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูกสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำและผู้กันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะได้จัดเตรียมเป็นกระดาษ100ปอนด์หรือว่ากระดาษแข็งก็ได้นะคะเพราะว่าเราใช้ในการทำสีน้ำนั่นเองค่ะอุปกรณ์ต่อมาค่ะคืออะไรคะลูกคือหลอดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือหลอดค่ะต่อมาค่ะนี่นะคะเป็นตะกร้านั่นเองค่ะคุณครูนะคะจะนำมาให้เด็กๆได้ใส่หลอดที่เด็กๆใช้แล้วนั่นเองค่ะและอุปกรณ์สุดท้ายของเราค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือหรือว่าผ้าชุบหมาดค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตวิธีการเป่าสีให้เด็กๆได้ดูเลยค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ใช้ผู้กันนะคะในการหยดสีน้ำลงไปที่กระดาษค่ะเด็กๆสามารถเลือกสีที่เด็กๆชื่นชอบได้เลยนะคะคุณครูพัดก็จะหยดลงไปเลยค่ะเด็กๆสามารถหยดลงไปได้หลายๆหยดเลยนะคะแล้วคุณครูค่ะก็จะขอหยดสีเพิ่มด้วยค่ะเด็กๆสามารถใช้ได้หลายๆสีเลยนะหยดลงไปเลยแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมใส่ผู้กันให้ถูกสีด้วยนะคะและให้เด็กๆค่ะใช้หลอดนะคะในการเป่าสีนั่นเองค่ะคุณครูก็จะค่อยๆเป่าสีนะคะแล้วให้เด็กๆลองสังเกตดูค่ะ

เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็เป่าสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหลอดนะคะที่เด็กๆใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะใส่ลงไปในตะกร้าที่คุณครูเตรียมไว้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะที่ตะกร้าคุณครูมีสีแดงติดอยู่คือให้เด็กๆนะคะใส่หลอดที่เด็กๆใช้แล้วนั่นเองค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองดูผลงานของคุณครูค่ะแล้วเด็กๆลองบอกคุณครูนะคะว่าเด็กๆคิดว่าคุณครูพัดเป่าสีเป็นภาพอะไรคะมีเด็กๆบอกว่าเป็นต้นไม้มีเด็กๆคนไหนบอกว่าเป็นอะไรอีกคะเป็นปลาเหมือนอะไรอีกนะเด็กๆมีเด็กๆบอกว่าเป็นปะการังด้วยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถบอกความคิดหรือว่าบอกจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นผลงานการเป่าสีของครูพัดเป็นภาพอะไรค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะนี่เป็นผลงานที่เรานะคะใช้สีน้ำค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไปไหนคะนำไปตากถูกต้องเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอผลงานของเด็กๆแห้งเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกันนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะเปิดมุมหนังสือนะคะมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติค่ะให้เด็กๆนะคะได้เข้าเล่นนั่นเองค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่อยู่ในมุมวิทยาศาสตร์เป็นของใหม่ให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นที่มุมนี้ได้นะคะโดยเด็กๆนะคะอย่าลืมค่ะเวลาที่เด็กๆเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆให้เด็กๆใช้ไม้หนีบนะคะติดที่เสื้อของเด็กๆนั่นเองถ้าไม้หนีบหมดเด็กๆก็อาจจะต้องรอหรือว่าเปลี่ยนมุมเล่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆเข้าเล่นมุมประสบการณ์ต่างๆแล้วเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆและถ้าเด็กๆนะคะได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำด้วยเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะยกเบาๆนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็เข้าแถวตามกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกำลังหันเลยค่ะกำลังหันเลยแล้วเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยลูกแถวนี้มาค่ะหยิบกระดาษปั้นสัญลักษณ์เลยค่ะน้องก็วินหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันได้เลยลูกหยิบกระดาษปั้นสัญลักษณ์ได้เลยค่ะใช่ค่ะ

เก่งมากครับอาก้าเดี๋ยวคุณครูขยับเก้าอี้ให้นะด้านนี้ค่ะอาก้ามาใส่ในนี้อาก้าวางไว้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราใช้ต่อได้เดี๋ยวสีเพิ่มได้นะเก่งมากลูกข้าวหอมเด็กๆคะถ้าเด็กๆยังจะเป่าสีเพิ่มอยู่เด็กๆเอาหลอดวางไว้ด้านนอกก่อนนะคะถ้าเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วค่อยเอามาใส่ในตะกร้านี้ลูกใช่ค่ะแล้วก็ต่อเลยขับไปใกล้ๆนิดนึงเลยเดี๋ยวแล้วก็ต่อ

Falk. พอแล้วจ้าตรงนี้เห็นไหมคะพอหนูอยู่ใกล้ๆแล้วก็ต่อได้อีกต่อนิดเลยต่อแรงๆเก่งมากค่ะต่อลงต่ำๆค่ะต้องก้มศีรษะลงมานิดนึงเอาตรงนี้มาใกล้ๆกับสีเอาหลอดมาใกล้ๆกับสีดูเอาหลอดแล้วหนูก้มศีรษะลงมาแล้วก็เบา

那么一老人来那个的，你看，来抱了，来抱，哎，就到了，来抱到你了哈。

1 ปีค่ะก็มาอีกน้องข้าวหอมก็มานิดนึงถูกต้องครับอาก้าไม่ใส่ในนั้นนะน้องอาก้าเป่าอีกนิดนึงได้ลูกเอียงหลอดนิดนึงครับ

0: นูลองดูผลงานของหนูสิคะปอบเป็นรูปอะไรลูกปอบสีเป็นรูปอะไรคะ
1: หอย
0: อะไรนะคะ
1: ปอบเป็นรูปหอย
0: อ๋อหอยหอยอยู่ที่ไหนลูก
1: ที่บ้าน
0: หอยอยู่ที่บ้านลูกครูเขาเขียนหนังสือนะที่บ้านของใครคะ
1: ที่บ้านของหอย
0: หอยอยู่ที่บ้านของหอยใช่ไหมนี่ค่ะทำเป็นอะไรคะทำเป็นอะไรลูกโอ้มาค่ะมาค่ะอะไรคะมันพ่อสีเทียนเดี๋ยวลงไปด้านนู้นเลยตรงนั้นด้านนี้ก็ได้ค่ะทำเป็นอะไรเลย
1: เป็นบ้าน
0: หนึ่งทำเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวน้องมาค่ะเดี๋ยวน้องมาไปป้อนดินน้ำมันดอกของครูก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นู่นโต๊ะเต็มค่ะเดี๋ยวหนูเอากระดาษไปไว้ที่ช่องผลงานของหนูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาป้อนดินน้ำมันรอกันนะคะ

ทำเป็นอะไรคะบ้านบ้านของใครคะฮะอ๋อบ้านของขนมหวานกับแม่วิใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดเขียนให้มาได้ดูครูพัดเขียนหนังสือลูกบ้านของขนมหวานกับแม่วิใช่ไหมลูก

ากค่ะมาเก็บด้านนู้นได้เลยปั้นเสร็จแล้วเอาผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ

0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวทำเป็นภาพ
0: ค่ะได้ค่ะไหนคุณพ่อดูไหมเอาหลีกเสื้อด้วยนะคะได้ค่ะแต่ว่าทำผลงานเสร็จแล้วต้องมาให้คุณครูดูก่อนนะคะก่อนเก็บเอาผลงานให้คุณครูดูก่อนนะ

ไหนครับมาตินได้ไหมลูกตรงนี้นะนะครับไม่เป็นไรอ่ะมาตินเลยมาตินมาหนีมาตินหนีไม่หนีมาหนีเลยลูกหนีเลยด้านนี้อ่ะแล้วมาตินจับตรงนี้หนีลงไปเลยครับ

0: นี่ค่ะเอาไปตัดตรงนั้นมาเข้าเก้าอี้หน่อยเดี๋ยวเอาไปเก็บแล้วเดี๋ยวมาหาครูพัดนะมาด้านนี้เลยทำเป็นอะไรคะ
1: ทำลูกกระต่าย
0: อะไรนะคะ
1: ทำเป็นลูกกระต่าย
0: กระต่ายใช่ไหมคะ

0: เด็กๆคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยข้าววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์มีต้นข้าวมาไว้ที่มูลวิทยาศาสตร์ของเราด้วยนี่ก็คือต้นข้าวเด็กๆสามารถสังเกตได้นะถ้าในกระถางนี้เป็นต้นข้าวของจริงเลยค่ะแต่ว่าถ้าในกระถางนี้เป็นต้นข้าวจำลองเด็กๆสามารถสังเกตได้นะคะแต่ว่าเด็กๆดึงออกมาได้ไหมคะดึงออกมาไม่ได้นะแต่เด็กๆใช้มือเด็กๆลองจับสัมผัสดูได้นะคะลองดูได้เลยค่ะต้นข้าวของเราข้าวก็คือข้าวที่เด็กๆกินหรือว่ารับประทานทุกวันเลยใช่นี่คือต้นข้าวลูก
1: ปลูกกระป๋อง
0: ใช่ค่ะเราจะปลูกไว้ในดินแบบนี้เลยเด็กๆสามารถดูสังเกตได้นะ

0: เก็บของเล่นให้ทุกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกพี่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้นำผลงานของตนเองมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆก็สามารถนำผลงานของเด็กๆนะคะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดจะลองสังเกตดูค่ะว่าใครนั่งเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้เลือกผลงานที่เด็กๆนะคะได้ทำในวันนี้มา1ผลงานแล้วออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะเอ๊ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยเชิญค่ะจะเอาผลงานไหนคะ
1: เอาผลงานน
0: ี้
1: ค่ะ
0: หยิบออกมาได้เลยค่ะได้ไหมลูกมาค่ะด้านนี้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมุ้ยมุ้ยคะผลงานนี้เป็นผลงานกิจกรรมอะไรลูก
1: กิจกรรมเป่าสี
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้น้องมุ้ยมุ้ยใช้สีอะไรเป่าสีบ้างลูก
1: สีแดงกับสีเหลือง
0: สีแดงสีเหลืองแล้วมีสีอะไรอีกคะ
1: สีฟ้า
0: ไหนลองสังเกตดูสิสีน้ำเงินถูกต้องเลยค่ะแล้วน้องมุ้ยมุ้ยเป่าสีเป็นอะไรลูก
1: เป็นปู
0: เป็นปูยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยได้ค่ะเดี๋ยวฝึกมาค่ะผลงานฝากไว้ที่คุณครูได้เลยขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะน่ารักมากเลยที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กได้เข้าเล่นด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าที่มุมวิทยาศาสตร์ของคุณครูพัดนะคะคุณครูค่ะก็มีต้นข้าวนะคะมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็เรียนรู้กันนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่วันนี้ได้เล่นที่มุมวิทยาศาสตร์แล้วสังเกตเห็นต้นข้าวบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่ได้เข้าเล่นที่มุมวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ไปสังเกตต้นข้าวของคุณครูนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือนะคะเข้าห้องน้ำดื่มน้ำค่ะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปล้างมือกันนะคะเด็กๆปลายทางค่ะเมื่อไปล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางมาทำท่าทางไปพร้อมๆกันค่ะเส้นหมี่ซาลาเปาไก่สับข้าวต้มมัดเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่ซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาไก่สับไก่สับไก่สับแล้วก็ข้าวต้มมัดยอดเยี่ยมเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาเรียนรู้นะคะเกมการศึกษาใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อทุ่งนานั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตที่เกมการศึกษาของคุณครูเลยค่ะนี่นะคะก็คือเกมการศึกษาที่เด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้ในวันนี้นั่นเองค่ะโดยภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นก็คือภาพที่สมบูรณ์ของเกมการศึกษาในวันนี้ของเราค่ะและเด็กๆลองสังเกตค่ะนี่นะคะก็เป็นเกมการศึกษาที่คุณครูนะคะก็ได้แบ่งชิ้นส่วนของภาพตัดต่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขออนุญาตกระจายชิ้นส่วนของเกมการศึกษาเลยค่ะคุณครูก็จะนำมาวางกระจายไว้เลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็กระจายชิ้นส่วนของเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตเกมภาพตัดต่อทุ่งนากันค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะจะเล่นเกมการศึกษานี้นะคะซึ่งก็คือเกมภาพตัดต่อค่ะเด็กๆสามารถสังเกตได้จากภาพที่สมบูรณ์นั่นเองโดยเด็กๆนะคะสามารถสังเกตได้จากลักษณะหรือว่าสีของภาพนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองเริ่มจากชิ้นไหนดีนะเอาชิ้นไหนดีคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดเริ่มจากชิ้นนี้เลยค่ะแล้วคุณครูพัดก็จะนำไปวางค่ะครูพัดวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกไหมคะลูกไม่ถูกเด็กๆลองสังเกตจากภาพด้านบนดูได้เลยนะคะคุณครูพัดก็จะนำมาวางตรงนี้ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเด็กๆนะคะสามารถสังเกตได้ค่ะว่าชิ้นส่วนไหนนะคะที่ขาดหายไปนั่นเองหรือว่าสีไหนที่ขาดหายไปคุณครูพัดสังเกตเห็นค่ะว่าตอนนี้นะคะก็จะมีอะไรนะที่ขาดหายไปนี่เลยค่ะภูเขาของคุณครูพัดขาดหายไปค่ะเด็กๆคะภูเขาตรงนี้สีอะไรนะแล้วคุณครูพัดสังเกตจากภาพด้านบนค่ะจะต้องเห็นดวงอาทิตย์หรือว่าพระอาทิตย์ด้วยค่ะอยู่ตรงไหนนะคะเด็กๆภาพนี้หรือเปล่านะครูพัดเห็นมีสีเขียวๆเหมือนกันค่ะใช่ไหมคะไม่ถูกอยู่ไหนนะภาพนี้หรือเปล่าคะคุณครูพัดสังเกตเห็นมีดวงอาทิตย์ด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆสามารถสังเกตได้นะคะจากภาพหรือว่าสีที่ขาดหายไปสังเกตได้จากภาพที่สมบูรณ์เลยตอนนี้คุณครูพัดเล่นเกมภาพตัดต่อถูกต้องไหมคะถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะลองไปเล่นเกมการศึกษาให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เลยวันนี้คุณครูพัดจะขอสาธิตเพียงแค่2ชิ้นนะคะเด็กๆสามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ได้นะคะโดยเด็กๆค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษานะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่และเด็กๆนะคะอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่เด็กๆจะเก็บเกมการศึกษาด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วเด็กๆนะคะก็สามารถนำตะกร้านะคะมาเก็บได้เลยที่มุมเกมการศึกษาแล้วก็หยิบเกมการศึกษาใหม่ไปเล่นได้เลยนะคะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆนะคะ
เล่นเกมการศึกษาเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยได้ไหมคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมกันแล้วถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เด็กๆยกเก้าอี้ระวังด้วยนะคะแล้วก็ยกแบบไหนลูกเบาๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะ

เด็กๆลองสังเกตดูค่ะเด็กๆอยากจะเริ่มวางต่อภาพไหนดีคะกลับมาติดวางก่อนเลยวางตรงไหนคะไหนลองดูซิลองดูซิคะถ้าวางตรงนี้แล้วอะไรของเราจะหายไปลูกดวงอาทิตย์ของเราจะหายไปต้องวางแบบไหนนะแบบนี้คุณครับวางใหม่ครับสีมากเลยแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะสีหรือว่าภาพไหนที่ขาดหายไปคะอุ้ยเก่งมากเลยค่ะน้องวัดขยับมาด้านนี้ค่ะอะไรขาดหายไปอีกคะเราเริ่มจากภาพนี้ก็ได้อะไรขาดหายลูกอันนี้คืออะไรคะสีเขียวของอะไรลูกของอะไรคะลองดูสิของอะไรคะของผู้เขาน้องขนุนลองวางใหม่ลูกคะเราต้องวางไว้ในกรอบในกรอบของเตรียมผ้าจัดต่อเลยค่ะหนูวางขยับเลยลูก

แล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะอะไรขาดหายไปลูกไหนคะไหนลองดูซิถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวลองสังเกตจากภาพนี้ก็ได้ค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือหมวกแสดงว่ามีใครหายไปไหนภาพไหนที่มีคุณยายที่กำลังปลูกข้าวอยู่คะอ๋อน้องหมูมุ้ยมีเอามาวานได้เลยลูกถูกต้องเลยค่ะอีกหนึ่งภาพค่ะถูกต้องเลยค่ะเหมือนกับภาพของคุณไหมคะเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันแสดงว่าเล่นถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเอาไปเก็บและหยิบเกมใหม่มานะคะได้ครับน้องมาดูเลย

เด็กๆคะเด็กๆเอาเกมการศึกษามากระจายแล้วเดี๋ยวช่วยกันจัดหมวดหมู่นะคะลองเล่นกันดูลูกเดี๋ยวคุณครูมาตรวจสอบนะคะช่วยกันลูกเอามาวางได้เลยจัดหมวดหมู่ได้เลยค่ะนี่ค่ะถูกต้องเลยอันนี้เป็นภาพอะไรคะภาพหมวกถูกต้องเลยเด็กๆเรียงจากภาพเล็กไปภาพอะไรคะภาพใหญ่อันนี้ค่ะต่อมาเป็นอันไหนคะเราต้องลองสังเกตเป็นภาพอะไรหรือภาพนี้ภาพเสื้อกันฝนอันไหนนะวางค่ะเอาภาพเสื้อกันฝนวางเลยลองสังเกตดูอีกทีนึงค่ะสองภาพนี้สองภาพนี้อันไหนเล็กกว่ากันลูกสองภาพนี้อันไหนเป็นภาพเล็กคะ

มาด้านนี้เลยค่ะน้องมีอาขอด้านนี้เลยแล้วมาสังเกต3ภาพนี้ค่ะมาด้านนี้ค่ะ3ภาพนี้ภาพไหนเล็กที่สุดคะ

ต้องค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพรองเท้าบูทต่อมาภาพสุดท้ายภาพร่มค่ะเอาภาพที่เล็กที่สุดก่อนเลยภาพไหนเล็กที่สุดคะสลับกันไปไหนวางไหนไหนลองดูค่ะเอามาวางให้ที่มีพอดก่อนเลยน้องก็ไม่มีวางก่อนเลยน้องมีอาวางก่อนค่ะเอาเด็กๆลองดูภาพไหนภาพเล็กที่สุดคะน้องไม่ภาพไหนเล็กสุดลูกลองมองสิคะภาพน้องก็ไม่มีหยิบมาลูกหยิบมาครับน้องก็ไม่มีน้องวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้ลูกเรียบร้อยค่ะตรงนี้ด้วยค่ะสามภาพที่เหลือภาพไหนคะถูกหรือเปล่าไหนลองสังเกตดูหน่อยสิสองภาพมีภาพไหนเล็กกว่ากันลูกสลับกันก่อนก็มีช่วยสุภาพหน่อยภาพนี้ถูกแล้วค่ะตรงนี้ถูกแล้วนะคะน้องไม้วางตรงนี้น้องก็วิ่งมาวางตรงนี้ลูกถูกต้องไหมคะเหมือนให้เหมือนเพื่อนเลย

หนูเอามาเล่นในกรอบนี้ได้เลยนะคะเอามาเล่นในกรอบเกี่ยวกับภาพต่อได้เลยเดี๋ยวคุณครูมาดูนะขยับเลขสองมาตรงนี้เลยค่ะขยับมาเลยต่อมาค่ะเดี๋ยวเราตัวนี้น้องมีเอาภาพที่มีรูปมาวางตรงนี้ค่ะอันนี้คือเลขอะไรคะเลขสอง

ีกหนึ่งสีน้ำตาลเห็นไหมคะมาคนละด้านกันแล้วก็วางชิดติดกันเลยถูกต้องค่ะนี่คือเลขอะไรคะเลขหนึ่งสองสามถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษานะคะเด็กๆค่ะสามารถเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งที่ได้เลยค่ะเก็บเกมการศึกษาใส่เลยค่ะวางเบาๆนะลูกนะเด็กๆค่ะเวลาลุกจากเก้าอี้เก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะ

ก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะก็ได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะอาจจะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่หรือว่าอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเพราะว่าเรานะคะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆด้วยการถึง5กิจกรรมเลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้พูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำในวันหยุดนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันได้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถคิดท่าทางประกอบเพลงตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของตนเองได้ค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะเอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรลูกหน่วยอะไรคะหน่วยข้าวถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ใหม่นั้นก็คือหน่วยข้าวค่ะและเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สังเกตแล้วก็สัมผัสข้าวสารแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังสามารถแยกนะคะชนิดของข้าวได้ด้วยค่ะและกิจกรรมต่อมาค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเป่าสีค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของตนเองเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นด้วยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเพลงเก็บของค่ะเด็กๆนะคะก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อทุ่งนานั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะเข้าไปสังเกตเห็นนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็มีการแบ่งปันและก็เล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องด้วยค่ะเด็กๆนะคะเก่งมากเลยที่ตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้มาร้องเพลงเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลาให้กับคุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนๆของเรากันเลยค่ะวัน

บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยวๆวิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เอ
2: ๊โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษา

มือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊แล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ิสตอน CPR กู้ชีพเบื้องต้น
1: วางคนเลยไหม
2: เนี่ยวิธีก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำแกร่งมันจะได้แบบ
3: 1
2: 2
3: 3
2: ปึ้งกระโดดได้แล้ว
1: เป็นงา
2: เป็นงา
1: ใช่ค
2: นเดียวคนเป็นลม
1: เป็นช่วยกัน
4: ไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
1: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: โอเคค
4: ่
1: ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
1: ไม่น่ากลัวนั่นไงมาแล้ว
6: คนไข
1: ้
6: หมดสติไม่ร
1: ู
6: ้สึกตัว
4: ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
4: ได้ค่ะ
7: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
6: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
4: เป็นค่ะ
6: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
4: ได้ค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
2: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
4: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
2: อยากค่ะ
4: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
2: ไป
4: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
2: อยากรู้ค่ะ
4: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
2: ค่ะ
4: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้ง2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่มั้ยเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
2: ค่ะ
4: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบขึ้นบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
6: น้องตัวขึ้นมาเลย
4: นี่ขึ้นมา
6: ใช่อย่าง
4: น
6: ี้เลย
4: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบพี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
2: ค่ะ
4: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
2: รู้จักค่ะ
4: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
2: ม
4: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้างได้ไหมคะ
2: ดีค
4: ่
2: ะ
4: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
2: วัดค
4: ่
2: ะ
4: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หน่มตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1 2
3: ริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดี
4: พอแล้วเหนื่อยไหมพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
3: สนุกมาก
4: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
4: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
3: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
4: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
3: ค่ะ
4: ได้ค่ะทำพร้อมๆ

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาละเอาตรงไหน
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: ก
1: ็
2: จุ่มบุก
1: ได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ช่วย
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: บล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือปริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: ผู้นู้นติ๊งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่นะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งเดียว เลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
3: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: เออโทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเอฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมุติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: แต่ไม่ได้รู้พ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าง
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค่ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม่
1: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
1: นะฮะ
2: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาตว่าจะดูอะไร
4: ดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ย
1: ครับเป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
3: ่
1: เท
3: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
3: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันด้วยเพราะอันนี้ไม่ตั้ง
4: อัน
1: น
4: ี
1: ้ฝ่ายแม่ตั้ง
3: ใช่เพราะเราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
3: ฮะผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไรฮะ
3: โซลิแทร
1: ์โซลิแทร
3: ์ครับถอดไพ่อ่ะที่ไม่ถ
1: อดเหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
3: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
1: สมวัยนะ
3: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
3: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
1: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุกกับ Color Time ค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
3: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อย
2: หม้อไฟแสนสุก
1: ไอ้มัน
3: เล่นยังไง
1: เล่นยังไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะ ร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถเอาเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
1: เดี๋ยว

0: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดๆนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยผมไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเงี้ย
2: มันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: เหมือนจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
0: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
0: รับไข่
1: รับไข
0: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
1: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
0: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องให้หัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รัตเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
0: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
3: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
1: ตอนนี้เอาตอนนี
3: ้ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
1: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
3: ั่
1: งของกินที่นี่มีอะไรอร่อยลูกเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
4: บัวลอย
1: ใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
4: ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยเล่นหรอ
4: ไม่ค
1: ่
4: ะ
1: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
3: ค
1: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
4: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
1: เป็นเกมอะไร
4: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เอาตอนเนี้ย
4: ไม่ค่อยเล่น
1: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
4: แล้วน
1: ะ
4: แต่ว่ายังเล่นอยู
3: ่ไม่มีเวลาม
4: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
3: เขาไม่มีเวลาค่ะ
1: เขาเวลาไปทำอะไรฮะ
3: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงอ
1: ันนี้หาอีกทางนึงนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้2ครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับนะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
5: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
0: พร้อมครับ
1: พร้อมไหมจ๊ะ

0: ร้อมค่ะ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
2: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
3: ไป
2: ตอนนี้นะฮะ
0: โอเค
2: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
4: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
3: ค่ะ ลูกคนละอัน
2: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
3: ก็มีเสียง
0: ได้ไหมได้แล้วได้แล้ว
5: ว้าว
2: เฮ้ยฝั่งนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบให้ครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะฮะวางมือเลยนะฮะ
3: แล้วก็เสียง
2: เห็นอย่างนี้ต้องมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
3: ปาลูกบอลใหม่ปุ๊บแล้วก็เสียง
2: ปุ๊บเร็วมาก
3: ปุ๊บ
2: ไหนบอกให้เล่นเกม
3: ถูกแล้วปุ๊บค่ะปาลูก
2: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
3: ใช่สิ่งนี้กูอีก
0: ปลาบอลใหม่ค่ะ
3: ปลาบอลใหม
2: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
3: ใช่
0: แล้วก็เสียงเชียร์
2: เชียร์คุณพ่อเชียร
3: ์เสียงนกหว
2: ี
3: ด
2: ลูกทำไป
0: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
2: เน่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
3: ช้าไป
2: ช้านิดนึงนะฮะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ครับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูตบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูตได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดๆเฮ้ย
0: ลงเหรอ
2: ลง เฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี
1: ่เส้นแดงคือไม่ได
2: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Autoเอาละครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
6: ได้หลายอย่าง
2: ได้หลายอย่างเลย
7: บัวลอยฮะ
2: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะฮะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
8: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
9: ไม่มี
2: ไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอาแล้วกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่2คนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลา แล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกม

หรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกัน
1: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรุ้นซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครร
0: ภ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้แล้วก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: แล้วใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะก็หยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหยมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปราณเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไงฮะผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค่ะ
1: ยังไง
0: นะครับ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่ว่าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไร

0: ีนัชชากาวิลามาค่ะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครไปที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข
1: ่แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ค่อยชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคุ้มอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได้
2: ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็สองแก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชา

0: พื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็อุ๊ยคุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ห
2: รือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับหลักการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: ไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ์ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบล็อกเคอรี่เนี่ย
0: บล็อกเคอรี่อย่างนี้นะครับ
1: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูง
0: ครับ
1: วิตามินซีสูงแล้วก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
0: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
1: ้
0: า
1: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้าน้ำมันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
0: คือ3ไตรมาสก็คือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
1: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจากคะน้าหรือบล็อกตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเขาจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
0: ครับ
1: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมอง

0: คงจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
0: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
0: ครับไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับตรงไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
0: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
0: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
0: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
0: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับอย่างกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
0: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
0: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
0: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิค
0: ครับใช่เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
0: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับค
0: ุณก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
0: มันก็ติดกาแฟนะครับก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ คุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพ
1: อ
0: นมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
0: นะครับฟูลครี
1: ม
0: ทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับคนยังสงสัยอยู่ว่า

0: อาหารจำพวกไส้กรอกคุนเชียงอะไรพวกนี้นี
1: ่
0: เป็นยังไงบ้าง
1: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
0: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเง
1: ี้ยนะครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
0: ครับ
1: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
0: ่ปลาเปิดที่เราประกอบอาหาร
1: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
0: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
1: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
0: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าว
1: ครับ
0: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองยังเลย
1: บ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากน้ำมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
1: ในมะพร้าว
0: นะฮะมันจะทำให้เหมือนจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้น
1: นะฮะสมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างเง
0: ี้ยครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
1: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
0: มีนม
1: มีเนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว
1: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี้เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได
4: ้เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย

0: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
2: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
3: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
3: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัฐคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี1เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: พิศราค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะบุคคลสำคัญในรายการของเราก็คืออาจารย์หมอทั้งสองท่านว
0: ัน
1: นี้เป็นคิวของอาจารย์หมอโอแล้วก็อาจารย์หมอปู
0: ใช่ค่ะอาจารย์หม

0: โอ้อยู่ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องลูกถามอาจารย์โอได้เลยอาจารย์มีคำแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยเฉพาะใกล้ปิดเทอมแล้วตอนนี้
1: ปิดแล้วด้วย
0: บางโรงเรียนเน
1: า
0: ะ
1: บางทีปิดมีนาเมษาไปเปิดกลางพฤษภา
0: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะจากหมอปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัศน์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีจันปูนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จันปูสวัสดีค่ะ
0: นะวันนี้ทุกเรื่องทุกโรคคุณผู้ชมถามได้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านให้คำแนะนำคุณผู้ชมได้นอกจากเฉพาะทางที่อาจารย์เชี่ยวชาญแล้วสำหรับคำถามที่จะถามค่ะคุณผู้ชมถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปถามคำถามด้วยตัวคุณผู้ชมเองในแฟนเพจของเรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์อาจารย์ปูด้วยคำถามที่ถามอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลให้คำแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องถามกันไปถามกันมาไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ถามมาแล้วไม่ได้คำตอบในครั้งเดียวนะคะ
1: คำถามจากเก็บตกอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวทีเดียวน่าจะอยากจะปรึกษาอาจารย์โอ๋นะคะซึ่งอาจารย์โอ๋จริงๆเนี่ยเป็นกุมารแพทย
0: ์
1: แต่ว่าให้คำปรึกษาเรื่องของการเลี้ยงลูกเพราะว่าตัวเองก็มีลูกเหมือนกันก็เลยทำเหตุขึ้นมาหลายคนสับสนว่าอาจารย์โอ๋เป็นจิตแพทย์เด็กหรือเป็นกุมารแพทย์แต่จริงๆเป็นกุมารแพทย์
3: เป็นหมอเด็กที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
1: เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะอันนี้น่าจะก้ำกึ่งยังเป็นเด็กอยู่แต่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นอายุ11ปีนะคะเขาถามบอกว่าถามให้หลานนะคะตั้งแต่น้องเกิดมาประมาณ8เดือนเนี่ยแม่ของหลานติดคดีหมายความว่าคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายทีนี้ปัญหาก็คือที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจากันรุนแรงด่าทอกันแบบรุนแรงผู้ที่ถามมาก็บอกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้ทำให้น้องกลายเป็นพฤติกรรมในปัจจุบันหรือไม่นะคะที่บ้านอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจลูกหลานสักเท่าไหร่เมื่อวานล่าสุดค่ะเขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยโทรมาที่บ้านบอกว่าไม่ให้เด็กๆเอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าหลานก็เอาไปแล้วครูก็โทรมาบอกว่าตอนเย็นโทรมารายงานที่บ้านตอนเย็นคุณตาก็เลยจะยึดโทรศัพท์แต่ว่าหลานเนี่ยไม่ยอมแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นเหมือนว่าคุณตาคุณยายดุหลานก็ดุกลับก็คือไม่ได้เกรงกลัวคุณตาคุณยายแล้วก็มีการโยนเก้าอี้ใส่ด้วยแล้วก็กรีดเสียงดังนะคะทีนี้ความกังวลของคุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไรไม่ปรับความเข้าใจกันด้วยตอนนี้กลายเป็นต่างคนต่างอยู่หลานก็ไม่พูดกับตาตาก็ไม่พูดกับหลานเป็นเพราะความไม่ผูกพันกันหรือเปล่าคะหรือเด็กมีปัญหาอยากเรียกร้องความสนใจในบ้านถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่อาการแบบนี้ควรพาไปหาคุณหมอหรือปรับเองโดยการดูแลเอาใจใส่กับคนในครอบครัวแล้วก็มีวิธีการในการพูดกับตายายแล้วก็คุณหลานเนี่ยยังไงอาจารย
3: ์ก็น่าจะเป็นคนกลางที่อยู่ในบ้านแล้วก็เห็น
1: เหตุการณ์
3: ที่เกิดขึ้นนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็คือคนที่สังเกตการก็จะเห็นว่าต่างคนต่างอยู่ก็เป็นประโยคที่เราได้ยินก็คือความผูกพันก็อาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพอความผูกพันใกล้ชิดไม่มีเนี่ยการดูแลหรือการพูดคุยกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดยิ่งไปใช้ความรุนแรงใช้การว่าตำหนิหรือใช้การลงโทษเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะฟังกัน
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็คงจะสะท้อนปัญหาหลายอย่างถามว่ามันเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูมันจะบอกว่ามันก็คงเป็นปัญหากับการที่เด็กคนนึงเติบโตมาแบบที่ไม่ได้รู้สึกว่า
1: อบอุ่น
3: เป็นที่รักมีความหมายหรือเป็นเด็กที่แบบรู้สึกเต็มในตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะเติบโตมาแบบที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีไม่อยู่ด้วยแล้วก็ตาใหญ่อาจจะไม่ได้เลี้ยงแบบใส่ใจ
1: ค่ะ
3: แล้วก็มันคงมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเช่นวิธีการที่เขาจัดการเวลาที
1: ่เด็กจะทำผิด
3: ให้เด็กจะทำอะไรเขาใช้วิธีการยังไงหลายคนก็ถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจจะเป็นลักษณะคือทำโทษ
1: สั่ง
3: หรือใช้การพูดจาเสียงดังใช้อารมณ์รุนแรงกันซึ่งอันนี้ก็มีผลอยู่แล้วค่ะคือเด็กก็จะซึมซับวิธีการใช้ความรุนแรงแบบนั้นเด็กก็จะใช้วิธีการเดียวกัน
1: เพราะว่าดุมาเด็กก็ดุกลับ
3: เ
1: สียงดังมาเด็กก็เสียงดังกลับ
3: เพราะเขาไม่ได้ผูกพันเขาไม่ได้เคารพหรือเขาไม่ได้รู้สึกแบบรักอะไรเงี้ยไอ้ความที่เขาจะเกรงใจอะไรมันก็จะไม่เยอะเขาก็อาจจะ

0: ทำในสิ่งที่เขาเห็นเขาจะโดนด่าเขาก็ด่าบ้างกลับแล้วพอเราพยายามควบคุมในการยิ่งแบบใช้เสียงดังขึ้นใช้คำพูดแย่ๆเนี่ยมันก็เลยยิ่งกลายเป็นปะทะกัน
1: ทีนี้เราควรปรับที่น้องหรือปรับที่ผู้เลี้ยงนะอาจารย
0: ์หมอคิดว่าก็ต้องปรับที่คนเลี้ยงดูก่อน
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเราโตกว่ามันก็จะง่ายกว่าการที่ไปคือเด็กเขาก็เป็นเหมือนผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นก็คนเลี้ยงอาจจะลองปรับดูก่อนนะคะหลักๆก็คือเปิดใจคุยกันว่าอะไรเป็นปัญหาเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษอะค่ะคือเราจะชอบใช้วิธีการคิดว่าทำผิดต้องลงโทษ
1: ต้องลงโทษ
0: ต้องเย็บยึดโทรศัพท์ต้องอะไรซ
2: ึ่
0: งจริงๆหลายครั้งมันไม่ได้ช่วยทำให้เด็กมีทักษะหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยก็คือการทำให้เด็กมีทักษะที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เขาไม่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
0: งั้นเราก็ต้องมาดูเอ๊การที่ทำให้เขาจัดการกับเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาต้องการทักษะอะไรแล้วก็ช่วยสร้างตรงนั้นช่วยทำให้เขามาช่วยแก้ปัญหาว่าอาจจะชวนเขามาคุยว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาตรงนี
2: ้
0: ที่มันไม่ได้ฟังคุณครูมันเกิดจากอะไร
2: เ
0: นาะทำยังไงเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ด้วย
1: แต่เข้าใจคนกลางเลยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กเด็กก็จะมีความต่อต้านมีความใสๆของเขาผู้สูงอายุก็คือมีความดื้อของผู้สูงอายุอีกที่เป็นคนกลางอะเน
0: า
1: ะก็ให้กำลังใจใช่ใช่ให้กำลังใจแต่ว่าต้องมาหาหมอไหม
0: ถ้าคุยเองไม่ได
2: ้
0: หรือรู้สึกว่ามันดูเริ่มจะไปไกลเลยเถิดเนี่ยจริงๆการชวนเขามาพบแพทย์ก็อาจจะดีค่ะ
1: เพราะว่าคุณหมอเป็นบุคคลที่3
0: ก็จะได้
1: ที่เขาเชื่อ
0: คนฟังใช่
2: ค่ะค่ะ
3: นะ
2: คะ
3: อาจารย์ครับแล้วโทรศัพท์กับเด็กนี่เหมาะกันไหมครับอาจารย์
0: เหมาะถ้าสามารถควบคุมตัวเองได
3: ้
0: จริงๆโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นปัญหา
2: ไม่ใช่เป็นปัญหาที่อย่างเดียว
0: มันไม่ได้เป็นภัย
3: สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะ
0: เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสีย
2: คือ
0: พี่ก็ไม่ได้แอนตี้ว่าห้ามหยิบห้ามให้มีหรือต้อง
1: เพราะว่ามันต้องตามยุคตามสมัย
0: คือเอามันเลี่ยงไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราจะต้องอยู่กับมันแบบเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับมันแบบเขาอยู่เป็น
1: หนึ่งคือเรื่องเวลาที่อาจารย์บอกสองคือเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาด
0: ูใช่แล้วก็เรื่องการจัดการตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน
3: คร
0: ับ
3: อ
0: ันนี้สำคัญแล้วเราโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่แบบเขาเรียกว่า
1: ไม่ได้ต่อต้าน
0: ไม่ต่อต้านและไม่ดึงโอกาสที่เขาควรจะฝึกอยู่กับมันโดยการไปห้ามหรือไม่ให้ใช้
3: ไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับอาจารย
0: ์โดยส่วนใหญ่เราแนะนำตามอายุเนี่ยคือน้อยกว่า 2-3 ปีเนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าก็คือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรยกเว้นแบบ Face Line โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแลประโยชน์มันไม่ได้ดีไปกว่าโทษแต่ว่าหลังจาก 2-3 ขวบเนี่ยเอาจริงๆพี่คิดว่าประโยชน์มันก็มีนะภาษาหลายอันก็หลายครั้งโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษในบ้าน
2: ภาษาอังกฤษใน YouTube
0: เนี่ยมีแอปพลิเคชันเป็นหนังสือเป็นบุ๊ค
2: reading
0: หนังสือเสียงมีเกมพัฒนาทักษะอะไรคือโดยส่วนตัวคิดว่าอยู่กับมันได
1: ้เราเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหา
0: เลือกคอนเทนต์เรื่องเนื้อหาแล้วก็ฝึกการตั้งกติกาที่จริงจังแล้วการที่เด็กคนนึงได้ฝึกตัวเองทุกวันที่จะต้องแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วต้องปิดมัน
1: แล้วหักห้ามใจตัวเอง
0: โอ้แล้วหยุดแล้วปิดมันได้เนี่ยนี่คือแบบการฝึก EF ขั้นเทพ
1: นี่อาจารย์ปูถามให้เด็กหรือถามตัวเอง
0: ถาม
2: ไม่รู้
1: เริ่มจะเริ่มสงสัยสงสัยแล้ว
2: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเริ่มทักทายอาจารย์นะคะคุณวรวรรณฝากสวัสดีอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณแอมนะคะคุณแอมบอกว่าอยากทราบว่าในไลน์ของหมอพร้อมเนี่ยกดตรงวัคซีนโควิด-19 พบว่ามีรายชื่อลงทะเบียนนะคะวัคซีนสำหรับคนมีโรคประจำตัวและหน่วยบริการหลักก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคิวที่รับวัคซีนโควิดทางโรงพยาบาลจะติดต่อมาให้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้บอกเบอร์ให้แล้วคุณแอมจะได้โทรไปถามให้นะคะมีคำถามจากคุณสอนพลถามมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงคิวถามสักทีวันนี้ขออนุญาตหยิบคำถามคุณสอนพลมาก่อนสวัสดีครับอาจารย์อยากทราบว่ามีข้อบ่งชี้อะไรที่บอกว่าอาจจะเป็นพาหะทาลัสซีเมียเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย
0: ์โดยส่วนใหญ่ดูภายนอกไม่ออกเลยค่ะก็คือทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเป็นโรคนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่ซีดตับม้ามโตตัวเหลืองตาเหลืองได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพาหะเนี่ยคือจริงๆในบางพื้นที่เนี่ยพาหะโรคทาลัสซีเมียบางชนิดเนี่ยมีเกือบ 30-40% เพราะฉะน
2: ั้
0: นเน
2: ี่
0: ยแทบไม่รู้เลย
1: ปกติ
0: หลักๆถ้าจะพอบอกได้ก็คืออาจจะไปตรวจเจาะเลือดเจอแล้วว่าเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมีหน้าตาดู
1: แปลกไป
0: มีผิดปกตินิดนึงหรือซีดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยช้าไม่เหมาะคุณหมอสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคทาลัสซีเมียหรือเปล่า
2: ค่ะ

0: หลักๆก็คือต้องเจาะเลือดตรวจนะคะเป็นวิธีการที่จะสามารถทราบได้นะคะส่วนเบอร์กลางของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สงสัยได้022011000นะคะ022011000ค่ะ
1: สำหรับข้อมูลก็อยากจะนัดแพทย์อยากจะทราบขอบออกวันไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรามาธิบดีเบอร์นี้ได
2: ้รามาแอปก
0: ็เข้าได้
1: สะดวกมากรามาแอปสมมติว่าเราจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเนี่ย
0: ก็ลงได้เลย
1: ก็คือแป๊บเดียวส่งกดไปปุ๊บกรอกประวัติทุกอย่างเขาก็จะตอบกลับมาว่าคุณมีเลขผู้ป่วยแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแบบกระดาษหรือการ์ดมาอีกแล้วใช้แอปพลิเคชันได้เลยนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะคุณสมชายอายุ51ปีค่ะน้ำหนัก47ส่วนสูง167ซมบอกว่ามีอาการแน่นท้องอาจารย์เคยไปส่องกล้องมาแล้วเป็นผื่นแดงในผนังกระเพาะผลออกมาว่าไม่มีเชื้อ H. pylori ก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดพวกโรคกระเพาะไหมอาจารย
3: ์ใช
1: ่หลังจากนั้นไปหาหมออีกท่านนึงหมอบอกว่าถ้ากินยาลดกรดก่อนส่องกล้องจะทำให้ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อหมอแนะนำให้หยุดยาลดกรด2อาทิตย์ก่อนไปตรวจอีกครั้งอยากทราบว่าถูกต้องไหมคะอาจารย
3: ์จริงๆต้องลักษณะเนี่ยที่บอกก็คือเป็นผื่นแดงเนี่ยเพราะน่าจะเป็นลักษณะของกระเพาะอักเสบนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะแล้วก็มีอันนี้เกี่ยวเนื่องกันคือการติดเชื้อไพโรไลด์ H. pylori คือว่าตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดดังนั้นบางทีการไปส่องกล้องเนี่ยจะมีการตรวจนะครับเชื้อ H. pylori ร่วมด้วยนะครับก็จะมีหลายวิธีเช่นการส่งเนื้อไปตรวจทางพยาธิอันนี้อาจจะเห็นเชื้ออันที่2คือการตรวจพิเศษนะครับนะที่ได้ผลเร็วนะครับพวกนี้มันจะมีผลทำให้มีลักษณะติดสีที่แปะขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าจะตรวจเชื้อให้เป็นรายจริงเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็แนะนำให้หยุดยาลดกรดก่อน
1: เหมือนที่คุณหมออีกท
3: ่
1: าน
3: ใช่ครับการกินยาลดกรดมันอาจจะทำให้เกิดผลลบลวงได้
1: เหมือนไปเคลือบ
3: ใช่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันทำให้เชื้อเนี่ยไม่เจริญพอสมควร
1: แต่ก็ตรวจไม่
3: ใช่ครับจริงๆแต่ว่าต้องดูอาการนะครับถ้าไข้อาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากกินยาลดกรดอะไรเนี่ยอาการดีขึ้นนะอาจจะยังไม่จำเป็นถึงจะต้องไปตรวจซ้ำก็ได้
1: อาจจะไม่ใช้เชื้อนี้ก็ได้
3: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเชื้อไพโรไลด์เนี่ยลักษณะก็คือจะอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับจะทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่ก็โอเคก็หยุดยาแล้วก็ไปตรวจ
1: 2อาทิตย์ตามที่คุณหมอแนะนำ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูนะคะเรื่องเด็กนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีปัญหามีคำถามสามารถถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลด้วยไปดูคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณวีรพงศ์บอกว่าเด็กอายุ6ขวบเป็นเพศชายนะคะน้ำหนักก็คือ23กิโลกรัมสูง100เซนติเมตรน้องมีอาการคัดจมูกทุกเช้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่พอสายๆอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะหายไปไม่มีน้ำมูกไม่ไออยากให้คุณหมอแนะนำยาให้หน่อยครับที่บ้านเปิดแอร์เปิดเครื่องกรองอากาศใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นด้วยครับแต่น้องก็ยังมีอาการอยู่เท่าที่ฟังมามันน่าจะเป็นภูมิแพ้อะไรไหมคะอาจารย
2: ์อาการคล้ายๆนะคะคุณปุ๊กทำรายการนานนี่สามารถจะ
1: เป็นหมอแทนได้แล้วเป็นหมอแทนค่ะ
2: ใช่เพราะว่าแบบคำถามเจอคล้ายๆกันก็อาการดูน่าจะเป็นภูมิแพ้มากที่สุดนะคะทีนี้ภูมิแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะคือมีอาการอาจจะมีอาการคัดจมูกนะคะบางคนอาจจะมีน้ำมูกใสบางคนอาจจะจามเยอะนะคะบางคนก็เป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเยอะอาจจะเป็นตอนเช้านะคะบางคนอาจจะเป็นตอนก่อนนอนบางคนเจอฝุ่นแล้วเป็นมันอาการก็ดูคล้ายๆทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสาเหตุชัดเจนหรือบางส่วนก็จะหาสาเหตุไม่เจอเนาะตัวที่แพ้ไปบ่อยนะคะก็จะเป็นพวกไรฝุ่นทีนี้นอกจากใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นก็อย่าลืมที่จะแบบซักที่นอนบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้ง
0: น้องคุณซักนะหลายคนบอกอุ้ยปูนานเลยไม่เลย
2: จริงก็ควรจะซักบ่อยแล้วก็เวลาซักเนี่ยควรจะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิสูงประมาณ60องศานานอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30นาทีก็จะช่วยฆ่าไรฝุ่นคือถ้ามีเครื่องซักผ้าแบบตั้งได้อันนี้ก็จะช่วยที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนอกจากไรฝุ่นนะคะก็จะเป็นพวกขนสัตว
1: ์
2: ลองไปดูค่ะเด็กหลายคนเนี่ยชอบมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตามตัวแล้วก็พวกขนสัตว์จริงๆนะคะเช่นแบบบางเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
0: หมาแมว
2: พวกนี้บางทีจะแพ้พวกรังแคของหมาแมวก็ไรฝุ่นก็เป็นตัวที่เจอเยอะกับฝุ่นนะคะบางคนก็เป็นอากาศเย็นจริงๆนะคะทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมอก็อยากให้มาตรวจก่อ

0: ว่าเป็นภูมิแพ้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการประเมินว่าเป็นแบบเล็กน้อยเป็นปานกลางหรือว่าเป็นแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าการเลือกใช้ยาในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเล็กน้อยบางคนอาจจะเป็นแค่ยาแก้แพ
1: ้
0: เอาไว้รับประทานตอนก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมากขึ้นบางคนเป็นระดับปานกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกร่วมด้วยก็ถ้าไม่แน่ใจลองมา
1: หา
0: ตรวจดูหน่อยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลลำบากอาจจะเป็นยาแก้ภูมิแพ้ลองทานก่อนได้นะคะ
2: ค่ะค่ะนั่นคือเรื่องของภูมิแพ้ในเด็กซึ่งก็เป็นกันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
2: มีคำถามจากเพจไหมคะถ้าไม่มีอยากถามอันนี้อาจารย์เกี่ยวกับไส้ติ่งชันปูมาทีไรอ่ะไส้ติ่ง
3: คนไส้ติ่งถามไส้ติ่งเยอะมาก
2: ชันปูจะชันเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดนะคะคุณยศธนะอันนี้น่าสนใจอาจารย์อายุ36ปีค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าเคยผ่าตัดไส้ติ่งวงเล็บแตกด้วยนะคะมาแล้วอารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยหลังจากผ่าตัดมาแล้วจะเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือไปได้หรือไม่เพราะตัวเองมีอาการนะคะแบบแต่ก่อนคนง่ายๆก่อนไส้ติ่งจะแตกอาจารย์ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่พอหลังจากผ่าตัดมานี้ไม่ง่ายเหมือนก่อนเจออะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอาจารย์อีกอย่างนึงคือไม่มีอารมณ์ทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศลดลงด้วย3ปีมาแล้วอาจารย์ยังคงมีอาการนี้อยู่เกี่ยวกับการที่ผ่าตัดไส้ติ่งออกไปไหมอาจารย
4: ์จริงๆต้อง
2: อายุ36
4: ถ้าทางลักษณะกายภาพมันคงไม่เกี่ยว
2: มันไม่ได้ทำให้เกิด
4: ใช่ก็คือการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงนะครับอันนี้ไม่มีทางนะครับ
2: เดี๋ยวคนไม่กล้ามาผ่า
4: ใช่แล้วก็ไม่ทำให้ส่วนอาการหงุดหงิดเนี่ยจากการผ่าตัดเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกันแต่อาจจะมีความสัมพันธ์บ้างเช่นมานอนโรงพยาบาลได้รับการเจ็บป่วยนะครับ
2: แต่3ปีแล้วนะจ๊ะ
4: อันนี
2: ้มันเกี่ยว
4: ครับอาจจะไม่เกี่ยว
0: ใช่ครับมากกว่า
4: ครับใกล้ๆอาจจะแบบเครียดนะครับอะไรเงี้ยเป็นได
2: ้อาจจะเป็นเรื่อง36
0: ก็ยังใช่น่าจะใช่ไว
2: ความเครียดอาจจะ
4: เป็นความเครียดอะไรมากกว่า
0: เรื่องความเครียดนะคะซึมเศร้าเนี่ยบางทีอารมณ์พื้นอารมณ์ที่มันไม่ค่อยมีความสุข
4: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วจริงอันนี้เป็นเยอะเป็นเยอะกว่าตัดไส้ติ่ง
2: คือเราแบบอยู่ในปัจจัยที่เครียดหลายๆอย่าง
0: ใช่แล้วหลายคนไม่รู้ตัวนะคะหลายคนก็นึกว่าก็เฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยโหมันมีเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจริงๆก็มีความต้องการบางอย่างที่มันก็ไม่ได้ยังไม่ได้ตอบสนองอะไรเงี้ยมันก็มีความเครียดพื้นฐานได้เหมือนกันหรือบางคนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ซึมเศร้าไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าแบบชีวิตปกติอย่างเงี้ยดูปกติแต่จริงแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราที่แบบมันดูไม่ค่อยมีความสุขมันเบื่อบางทีเริ่มมีนอนไม่ค่อยหลับกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยคือมันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุข
2: เหมือนตัวมันก็แบบรูทีนอะทำอะไรเดิมๆเกี่ยวกับอาจารย์
0: ไม่เราบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นลักษณะเศร้าน
2: ะ
0: แต่มันจะออกมาเป็นหงุดหงิด
4: ค
0: ืออะไรก็แบบ
2: ไม่ถูกใจไปหมด
0: ไม่ถูกใจไปหมดหงุดหงิดไปหมดเอ๊ะจิจะทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้มันเป็นอาการหนึ่งของเรื่องอารมณ์พื้นฐานที่ไม่คงที่ได
2: ้เครียดสะสม
0: ไปหาอาจจะต้องไปหาสาเหตุอันนี้ก
2: ่อนนะคะสำหรับคุณยศธนาแต่อาจารย์ปูคอนเฟิร์มแล้วว่า
4: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว
2: ข้องกับการตัดไส้ติ่งแต่อย่างใดนะคะอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องเด็กกลืนเหรียญค่ะอาจารย์บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำอย่างไรดีคะ
0: อาจารย์ปูเจอบ่อย
4: จริงๆต้องดูขนาดเหรียญแล้วก็อายุนะครับ
2: ไม่ได้บอกอายุมาค่ะอาจารย์แต่บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำยังไงดีคะ
4: จริงๆถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเช่นเหรียญบาทเหรียญสลึงอะไรเงี้ยถ้าอายุเกิน5ขวบเนี่ยบางทีเราอาจจะรอดูไปก่อนได
0: ้เราให้ถ่ายออกมา
4: ใช่สามารถถ่ายไปเองได
2: ้มันไม่ไปทำ
0: รูดกับ
2: ลำส้มลำไส้
4: ส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ยครับมันจะมีพวกเมือกพวกอะไรคลุมเหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่ทำให้ผ่านไปได
2: ้ด้วยความลื่นขนาดเหรียญมันเล็ก
4: ใช่ขนาดเล็กๆใช่
0: แต่ว่าเหรียญใหญ่
4: เหรียญใหญ่เหรียญ10อะไรเงี้ยบางทีมันติดอยู่ตรงทางออกของกระเพาะอาหารนะครับถ้าไม่ผ่านไปเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องแล้วก็ลงไปคีบออก
2: อาการมันจะเป็นยังไงจ๊ะถ้ามันไม่ผ่านอวัยวะ
4: จริงๆเนี่ยบางทีก็คือถ้าไม่ไปอุดอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีอาการอะไรก็กินได้เลยปกติแต่ก็จะขังเหรียญก็จะอยู่ในนั้นเราก็ไม่อยากให้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายนะครับนะแต่ถ้าบางทีมันไปอุดอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะของลำไส้อุดตัน
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แล้วก็จะมีอาเจียนท้องอืดปวดท้องได้นะครับ
2: สังเกตกี่วันฮะอาจารย
4: ์จริงๆเราจะรอเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับว่าถ่ายมาเราก็จะนัดเด็กมาเนี่ยแล้วก็ฟิล์มดูพวกเหรียญพวกนี้เอ็กซเรย์เห็นอยู่แล้วนะครับนะว่าดูลักษณะมีการเคลื่อนผ่านไปตามตำแหน่งจากกระเพาะเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่า
2: เดินทางไปไหนแล้วบ้าง
4: ใช่นะครับถ้าฟิล์มปุ๊บเนี่ยฟิล์มติดตามสัก 2-3 วันดูทีนึงนะครับนะถ้าดูละเหรียญหายไปแล้วก็จบ

0: ถ้ายังอยู่ที่เดิม
1: ถ้าอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนก็สักอาทิตย์นึงอาจจะต้องคุยว่าอาจจะต้องออกครับถ้าเหรียญที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยเอาออกค่อนข้างง่ายนะถ้าเข้าลำไส้เล็กเนี่ยออกค่อนข้างยาก
2: เพราะมันยาว
1: มันลึกเข้าไปใช่ครับ
3: ต้องดูดี
0: กลืนเหรียญบางทีอาจลงกระเพาะอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ามันไปลงในหลอด
2: ทางเดินหายใจ
0: ทางเดินหายใจอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้ไงว่ามันลงช่องไหนยังไงอาจารย์มันต้องมีอาการอะไรที่แบบเป็นตัวชี้ไหมคะ
1: ก็จริงๆก็อาจจะมีเสียงแหบเด็กก็จะหายใจไม่ได้ถ้าลงไปอุดตรงทางเดินหายใจเลยนะครับน
2: ะ
1: จะมีเสียง
2: ไอ
1: เยอะ
2: หน้าเขียวแก้ไขยังไงคะเบื้องต้นก่อนนำตัวส่ง
1: จริงๆเขามีวิธีนะครับนะเขาเป็นวิธีก็คือบางทีถ้ารู้สึกมีการติดอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: อาหารติดคอ
1: ใช่มันอาหารติดคอครับต้องไปข้างหลังแล้วก็ใช้
2: เด็กโตประมาณ1ขวบก็ดัน
0: เอามือคุมไว้ดูนะคะ
2: ใช่ค่ะมือหนึ่งก็แบบกุมกำปั้นแล้วก
1: ็ใต้ลิ้นปี
2: ่กระแทกเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่เพื่อให้แบบ
0: กระทุ้ง
2: ขย้อนใช่ค่ะเพื่อทำให้เกิดความดันที่สูงแล้วมันก็จะแบบ
0: ผู้สูงอายุก็เหมือนกันเวลาติดคอ
1: ใช่ไหมวิธีเดียวกัน
0: เพราะว่าในYouTubeจะมีวิธีสอนอยู
1: ่
0: ควรจะศึกษาไหมถ้าเกิดคนที่บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กควรนะ
1: ควรจ่ายอย่างนี้ครับควรจ่ายอย่างนี้
2: ก็ถึงเวลามันตกใจ
0: เด็กกลืนของเล่นนี่บ่อยมากบางทีไม่เหรียญอะไรกลมๆชอบเอาเข้าปากแล้วก็กลืนกันบ่อยมาก
1: ต้องระวังมากๆ
2: แย่ตามรู
1: มันเจอเคสหนึ่งกลืนลูกโป่งเข้าไปแล้วไปอุด
0: ลูกโป่งลูกโป่งลูกแค่ไหน
2: ไม่ใช่ที่มันฟีบแล้ว
1: มันฟีบๆแล้วมันยาวแล้วมันก็ไปอุด
0: อันตรายมันไปพ
1: ันไปพันครับอันตรายพ่อแม่ต้องระวังนิดนึง
0: กินคือลูกโป่งไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ใช่สามารถทำได
0: ้เด็กๆนะคะผู้ปกครองต้องอย่าปล่อยต้องคือต้องคอยดูตลอดตอนลูกเราเด็กๆนี่คือแบบคลาดสายตาไม่ได้เลยอาจารย์นะคะไปที่คำถามคุณชนาการนะ
2: คะชนาการคงจะไม่ได้กลืนอะไรเข้าไปเป็นเรื่อง
0: เป็น
2: ข้อศอกอักเสบค่ะคุณชนาการอายุ62ปีนะคะขอบคุณมากติดตามรายการของเราน้ำหนัก51ส่วนสูง150ซมบอกมาครบเลยบอกเอ็นข้อศอกอักเสบพบหมอแล้วทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์ปัจจุบันยังปวดอยู่ปวดมากแล้วเริ่มร้าวไปถึงต้นแขนไปหาคุณหมอท่านที่1หมอบอกแนะนำให้ผ่าตัดมายังไม่ผ่าไปหาคุณหมอท่านที่2บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปอาจจะเป็นวิธีการรักษาของเส้นเอ็นที่ปวดอยากทราบว่ายากแล้วอาจารย์วิธีไหนดีกว่ากันวิธีไหนดีกว่ากันคะ
0: เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้ไหมอาจารย์พรุ่งนี้จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังคำตอบดีไหมคะคุณชนาการ
2: วันนี้ตอบได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ถูก
1: ยากครับยากวิธีนี้ไม่
2: เป็นอะไรใหม
1: ่ใช่มันเป็นวิธีใหม
0: ่แต่วิธีปั่นเกล็ดเลือดวันนั้นอาจารย์เคยพูดอยู่ท่านนึงอาจารย์ออร์โธปีดิกส์บอกว่ามีสามารถทำได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดแบบผลที่ออกจะเป็น
1: ที่เห็นเขาฉีดเข้าไปในกลุ่มของพวกข้อเข่าเสื่อมมากกว่าแต่พอเอ็นข้อสองนี่ยังไม่เคย
0: เพราะนั้นคุณชนาการพรุ่งนี้ติดตามรายการนะคะ
2: เราเก็บ
0: คำถามเอาไว้เป็นคำถามแรกเลย
2: พรุ่งนี้
0: นะคะมาที่คำถามจากคุณบุญสมนะคะคุณบุญสมบอกว่ามีอาการปวดหลังข้างในค่อนไปทางข้างขวาเวลานอนเวลาลุกจะเสียวแปลบนะคะบางทีก็ปวดตรงบั้นเอวเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะคะปัสสาวะยากปัสสาวะไม่สุดตอนนี้ปวดท้องน้อยร่วมด้วยบางทีก็ครั่นเนื้อครั่นตัวบางครั้งไม่รู้เกี่ยวกันไหมบางทีก็ยกของหนักเกี่ยวกันไหมครับ
2: ค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าปวดบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะที่เจอเยอะๆเลยก็คือกล้ามเนื้อเนา
0: ะ
2: เช่นยกของหนักอะไรเงี้ยก็จะทำให้เรามีอาการแบบบางทีเอียงตัวขยับตัวเจ็บอะไรเงี้ยแต่หาเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันก็มีว่าสำคัญก็คือมีเรื่องของไตทีถ้าเกิดมันมีอาการร่วมด้วยเป็นแบบปัสสาวะไม่สุด
0: ค่ะ
2: ปัสสาวะขัดมีขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยให้ระวังมากๆเลยว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าแค่จากยกของหนักนะคะเพราะว่าการระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันชัดเจนปกติมันต้องปัสสาวะคล่องไม่มีปัญหาอะไรมันที่ต้องระวังคือนิ้วนิ้วในไตนิ้วในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะนิ้วในท่อไตเนาะรวมไปถึงมะค่าจะเริ่มมีการติดเชื
0: ้
2: อทางกระเพาะปัสสาวะอักเสบไอ้ตัว
1: ไตอักเสบ
2: ไตอักเสบนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ควรจะพบคุณหมอค่ะเพราะว่าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้แล้วพอติดเชื้อรุนแรงขึ้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้แล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มันอย่ารอค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณสุภาษินีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่ออายุ90ปีนะคะตอนนี้เตรียมตรวจ MRI สมองผลการทำงานไตอยู่ที่ GFR 54คุณพ่อเป็นภูมิแพ้ด้วยมีความเสี่ยงไหมคะสามารถทำได้ไหมคะน่าจะหมายถึงทำ MRI เนาะ
1: จริงๆว่า54ก็ค่อนข้างโอเคนะครับ น่าจะทำได้นะครับแต่จริงๆ
0: ไอ้ GFR คือค่ากรอง
1: ของเสียของไตนะครับ
4: กรองได้ประมาณ 50%
0: แต่ไม่เกี่ยวกับ MRI ไหม
1: คะจริงๆ MRI ถ้าเป็นลูกไตคร
4: ับเรื่องเกี่ยวกับฉีดสี
1: ใช่ถ้ามีการฉีดสีต้องระวังแต่ว่าทางคุณหมอที่เขาทำเนี่ยเขาจะดูอยู่แล้วว่า GFR เท่าไหร่นะครับถ้าต่ำมากๆอาจจะการมีการปรึกษาคุณหมอโรคไตอะไรให้ช่วยร่วมประเมินครับหรือว่าหาวิธีที่จะดีป้องกัน
4: ไม่ต้องฉีดสีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินเพื่อรักษาไต
1: ครับ
0: ค่ะนะคะไปดูที่คำถามจากคุณสารศักดิ์นะคะบอกว่าเพศชายอายุ61ปีนะคะบอกว่าสูง164หนัก76ไม่เคยแพ้ยามีโรคประจำตัวคือเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำบอลลูนใสขดลวดแล้ว6จุดปัจจุบัน 4-5 เดือนมานี้นะคะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียนเหงื่อออกนะคะบอกว่าไปหาหมอตรวจคลื่นหัวใจเจาะเลือดบอกว่าไม่มีหัวใจขัดเลือดก็ฉีดยาแก้วเวียนหัวอาเจียนให้แล้วกลับบ้านกลับมาก็มีอาการอีกไปหาคุณหมอตรวจก็เป็นเหมือนเดิมพอเป็นอีกก็ไม่กล้าไปหาหมอควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยนะคะ
4: ก็ถ้ามีเวียนศีรษะถ้ามีเวียนศีรษะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมันจะเป็นปัญหาอย่างอื่นเช่นที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวกน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแคลเซียมหลุดอะไรเงี้ยพวกนี้น่ะก็เป็นสาเหตุที่ไม่มีเวียนศีรษะบ่อยๆบางคนมีวิงเวียนหน้ามืดได้หรือบางทีอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ต้องระวังเช่นเบาหวานบางคนอาจจะมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลผิดปกติอะไรเนี่ยอาจจะทำให้แบบมีอาการได้เพราะฉะนั้นน่าจะลองไปตรวจดูนะคะอาจจะเป็นคุณหมอเปลี่ยนคุณหมอดูก็ได้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะทางด้านหัวใจอย่างเดียวก็อาจจะลองหาสาเหตุด้านอื่นเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติที่ค่อนข้างชัด
0: อาจารย์ครูมีอะไรเสริมไหมคะ
1: ครับไม่ครับคล้ายๆกันนะครับ
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเป็นหัวใจแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็เป็นไปได้เพราะไปตรวจหัวใจแล้วก็ปกติใช่ไหมคะอาจารย์ยาที่ทานเกี่ยวกับหัวใจมันมีอะไรที่ก่อให้เกิดเวียนหัวหรือมีผลข้างเคียงอะไรนี้มีบ้างไหมคะ
4: มันก็จะมีพวกยาลดความดันถ้าสมมติว่ามีความดันสูงอยู่นะคะยาลดความดันบางตัวก็ถ้าเกิดเยอะไป
0: อย่างรุนแรง
1: ใช่
4: ค่ะก็จะไม่มีอาการปวดหัวได
0: ้ค่ะนะคะ
3: ยกกลับมาที่ไส้ติ่งนิดนึงอาจารย์
0: คุณสนใจเรื่องไส้ติ่ง
3: เป็นแบบไส้ติ่งเอ็กซ์เพิร์ทมากมีคนถามอย่างนี้ค่ะคุณศิรดาบอกว่าถ้าไส้ติ่งแตกแล้วหมายถึงแตกแล้วยังไม่ได้อักเสบเฉยๆแตกแล้วจะผ่าด้วยวิธีส่องกล้องได้ไหมคะ
1: ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูก่อนไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือแตกแล้วก็มีการผังไขมันในช่องท้องเนี่ยมาหุ้มหุ้มแบบหนามากเลยนะครับนะอันเนี้ยเราอาจจะไม่ผ่าตัดนะถ้าไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรรุนแรงนะครับอาจจะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วร่างกายก็จะจัดการ
0: ได้เอง
1: นะครับอันที่สองคือถ้าไม่ได้มีการมาหุ้มก็คือว่าแตกแล้วก็มีหนองปนเปื้อนอยู่ในช่องท้องนะครับนะอันนี้ก็สามารถส่องกล้องได้แต่การทำเนี่ยก็จะยากขึ้นนิดนึง
0: แล้วที่เขาเรียกล้างท้องคืออะไร
1: ก็คือเป็นการเอาน้ำเกลือเนี่ยนะครับไปล้างพวกหนองพวกอะไร
0: ออกจาก
1: ใช่ใช่ครับก็คืออันนี้เป็นการล้างในช่องท้องล้างท้องอีกวิธีนึงคือที่กินสาร
0: อะไร
1: ยาอะไรก็คือเป็นการใส่เข้าไปในกระเพาะแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ล้าง
0: คลีนออกไป
1: ใช่ครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยทำคนละแบบกันครับถ้าเป็นไส้ติ่งแตกก็คืออยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในกระเพาะไม่ได้อยู่ในลำไส
0: ้ล้างในช่องท้อง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นครูก็งานเข้าเลยถ้าไส้ติ่งถึงขั้นแตกก็จะงานหนัก
1: ทำยากขึ้นนะครับยากขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นครับพยายามถ้ามีอาการไม่แน่ใจมาตรวจก่อนครับ
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณน้องหน่อยนะคะบอกว่าคุณหมอขาฟันผุหักหมายถึงว่าฟันที่ผุหักแล้วงอกขึ้นมาใหม่งอกยาวที่เหงือกต้องถอนออกไหมคะกลัวการถอนฟันมากเลยไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนด้วยนะคะเราไม่รู้ว่า
4: ต้องไปดูว่าฟันที่หักเนี่ยมันหมดหรือเปล่าคือถ้ามันยังเหลือรากหรือมีตออยู่เนี่ยค่ะบางทีฟันใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดการแบบไปเบียด
0: กัน
4: มาไปมีปัญหา
3: แต่ฟันเราขึ้นมาได้อีกเหรอจ๊ะถ้าเป็นฟันแท้แล้วอะ
4: มีสิทธิ์ก็ไม่แน่นะคะไม่แน่ใจอยู่
0: ค่ะก็ไม่ได้บอกอายุด้วย
4: แต่ว่าบางทีเราไม่ทราบอายุ
0: ถ้าเป็นเด็ก
4: เขาถามให้ใครหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้เด็กจะทำให้เด็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ได้ไปถอนฟันเน
4: า
0: ะแบบฟันหลุดเองอะไรเงี้ยนะคะ
4: ไม่เด็กๆได
0: ้ค่ะนะคะแล้วก็คุณสอนพลเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องค่ะทาราซีเมียถามต่อบอกว่าอยากทราบว่าการตรวจพาหะทาราซีเมียเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับเคยไปตรวจ นะเจาะเลือดมาแล้วคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีเม็ดที่เล็กมาก
4: ค่ะก็ก่อนอื่นคือเม็ดเลือดแดงเล็กเนี่ยไม่ได้แปล

0: ว่าเป็นทรัสซีเมียอย่างเดียวนะคะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการขาดธาตุเหล็กค
1: ่
0: ะนะคะก็คืออาจจะเป็นจากการทานสารอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเช่นเนื้อสัตว์ผักใบเขียวพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการขาดได้นะคะก็การตรวจทรัสซีเมียเนี่ยหลักๆเลยคือการตรวจพาหะเนี่ยก็จะเป็นการเจาะเลือดค่ะค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณหลักพันกว่าบาทสำหรับค่าเจาะตรวจไทปิ้งเขาเรียกว่าตรวจคล้ายๆสัตว์ไทยมันใช่ไหมนะก็คือชนิดตัวชนิดของ
2: พาหะทาราซีเมียครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ตรวจได้ทุกที่ไหมครับจ
0: ๊ะโรงพยาบาลใหญ่ๆปกติน่าจะตรวจได้นะคะ
1: ปกติก็จะตรวจก่อนแต่งงานจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในก่อนแต่งงานแล้วเขาจะไทปิ้งว่าเป็นไทป์ไหน
0: ถ้าเป็นพาหะแบบไหน
1: ไหน
0: เพราะถ้ามาจับคู่กันมีโอกาสที่ลูกจะเกิดโรค
1: หรือไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากการเจาะเลือดเพราะเคยตรวจก็คือเจาะเลือดอย่างเดียว
0: เจาะเลือดอย่างเดียวค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่ามีข้อนิ้วมือบวมนะคะเป็นเฉพาะข้อบนข้อเล็กบวมขึ้นทีละนิ้วนะคะจากข้างขวามาข้างซ้ายแต่ไม่รู้ปวดหรือว่าเจ็บแต่เวลากดไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บนิดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาการแบบนี้ใช่โรครูมาต่อยไหมคุณภากรนะคะอายุ45ปีน้ำหนัก72สูง165จริงๆแล้วรูมาต่อยมันจะมีลักษณะยังไงอะไรบ้างคะอาจารย์
0: มันรูมาตอยด์มันก็คือข้ออักเสบนะคะคล้ายๆแบบมีเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติไปแล้วก็ทำลายกับตัวข้อตัวเองนะคะก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นบางทีต้องมาดูว่าทำงานกับข้อไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของการบิดของข้ออะไรต่างๆมันข้ออักเสบมีหลายชนิดไม่ใช่มีแต่รูมาตอยด์บางคนก็เป็น SLE ก็มีนะคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองบางคนก็เป็นพวกข้ออักเสบจากการใช้งานธรรมดาเพราะฉะนั้นมาตรวจดีกว่าค่ะ
1: ขึ้นอยู่กับอายุไหมอาจารย์อย่างรูมาตอยถ้าเป็นรูมาตอยขึ้นกับอายุไหมว่าต้องสูงอายุ
0: โดยส่วนใหญ่รูมาตอยก็จะเกิดกับคนสูงอายุเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าอายุน้อยจะไม่เป็นนะคะหรืออย่าง SLE เนี่ยก็อาจจะเจอคนแบบอายุน้อยหน่อยแต่ก็คนสูงอายุก็เป็นได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็มีคุณอันธิกานะคะอายุ19ปีน้ำหนักคือ70สูง165บอกว่ามีอาการจามนะคะต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานบางครั้งเนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงตอนเด็กบอกว่าเคยมีอาการต่อมหลังโพรงจมูกโตแต่ว่าไม่ได้ผ่าตัดนะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าดูแลดีจะหายไปเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีอาการจามแบบนี้บ่อยครั้งเลยจะทำอย่างไรดีจริงๆแล้วการจามมันเป็นสัญญาณบอกถึงอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ก็มันก็เป็นสัญญาณของภูมิแพ้ได้จริงๆจำก็คือเหมือนกับมันมีอะไรมากระตุ้นทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะร่างกายก็พยายามจะแบบ
1: เอาตัว
0: ที่เข้ามากระตุ้นออกไปโดยการปกป้องตัวเองก็คือจามออกหรือทำให้มีการแบบเกิดความดันที่จะผลักตัวสารต่างๆออกไปทีนี้อาการเนี่ยดูเหมือนภูมิแพ้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีประวัติว่าตอนเด็กๆมีต่อมหลังคอมีต่อมหลังคอตึงหลังโพรงจมูกโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่อมอดีนอยด์ซ
1: ึ
0: ่งบางทีก็จะเจอต่อมเนี้ยโตในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้นะคะงั้นฟังดูอาการดูเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ทีนี
1: ้
0: ก็เลยอยากแนะนำให้ลองหนึ่งก็คือลองดูสาเหตุเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีบางคนก็จะมีสาเหตุกระตุ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูไม่ออกหรือไม่สังเกตแล้วก็ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจ
1: ค่ะ
0: นะคะมีการทำตัว
1: สกินเทสไหมคะ
0: ผิวหนังทำให้ดูว่าจะได้รู้ว่าเราแพ้สารอะไรชนิดไหนก็จะได้เกิดการระวัดระวังมากขึ้นเพราะหลายครั้งมันก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ตอนนี้ฝุ่นเยอะมาก
0: ก็เยอะทุกวันจนตอนนี้เราอยู่แบบชินไปแล้วว่าฝุ่นก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราแต่ก่อนมันไหนแดงตื่นเต้นตกใจเดี๋ยวนี้
1: ว่าอุ้ย200เหรอสบาย
0: ชุดมันเถอะนานๆอะไรเง
2: ี้
0: ยค
2: ือ
0: แบบ
2: ค่ะเป็นเราไปอยู่กับ
1: ใช่ย
2: ัง
1: ไงก็ต้องออกจากบ้าน
0: ใช่ซึ่งมันก็ทำให้เราซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าจริงมันเป็นการตายผ่อนส่งที่แบบน่ากลัวมากแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่ดูมีวี่แววว่าใครจะช่วยอะไรเราได้
1: เราต้องช่วยตัวเอง
0: เราก็ใส่แมสอะไรกันไปแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันได้เต็มที่มันหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็อาการดูคล้ายๆเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้อาการจามก็จะหายไป
1: อย่างนี้คือเวลาถ้าสมมติว่าจะไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกไหนอะไรเฉพาะเจาะจงเลยไหมคะ
0: ก็เป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอทั่วไปจริงๆรักษาภูมิแพ้ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอยากหาเฉพาะเจาะจงเลยก็จะเป็นคุณหมอด้านโรคภูมิแพ
1: ้ค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ที่รามาเราก็มีเนาะ
0: มีค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิตยานะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ5

0: 10ปีค่ะหนัก6หนัก4 16เป็นไวรัส B เคยกินยามาแล้ว10ปีดีขึ้นหมอให้หยุดยาแต่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเชื้อเพิ่มเป็นล้านหมอให้กลับมากินยาอีกแบบนี้จะหายไหมคะไวรัส B มันหายได้เหรอคะอาจารย์
1: จริงๆปัจจุบันมันมียาฉีดที่จะช่วยได้แต่ว่าต้องดูก่อนนะครับไม่ได้จะที่จะหาย 100% นะคร
2: ับ ก็คือกดไว้ได้
1: ใช่กดไว้ได
0: ้คร
1: ับดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องทานยาไปก่อนแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอดูแล้วก็ติดตามถ้าเป็นไวรัส B จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับถ้าตัวไวรัสโหลดที่มันสูงด
0: ัง
1: นั้นคิดว่าต้องกินยาควบคุมนะครับแล้วก็ติดตามอัลตราซาวด์ดูเป็นระยะนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นพวกพาหะหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: อันนี้น่าจะเป็นพาหะ
0: เป็นแล้วแต่ว่าม
2: ีเชื้ออยู่ในร่างกาย
1: มีเชื้อซึ่งจะหายค่อนข้างยากมีแต่ยาที่กด
0: เหมือนกับว่ากดเชื้อเข้าไว้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเอง
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
2: คุมเอาไว้
1: คุมเอาไว้ครับ
2: ไม่ให้มันขึ้นสูงจนกระทั่งเป็นเรื่องของตับ
1: ห
2: ลามไปที่การเป็นมะเร็งตับ
0: อาจจะหลายคนชอบบอกว่าอุ๊ยเป็นพาหะไม่เป็นไรหรอกแต่จริงแล้วการเป็นพาหะ
2: มีความเสี่ยง
0: มันมีความเสี่ยงต่อเรายังไงบ้างคะ
1: ก็คืออย่างที่บอกครับจะทำให้ลักษณะของตับเนี่ยถ้าเป็นไวรัสเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของตับเพิ่มขึ้นนะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะโอกาสเกิดมะเร็งตับ
2: ติดต่อไปคนอื่นยังไงคะอาจารย์ไวรัส B
1: ก็คล้ายๆเชื้อ HIV นะครับอันนี้ทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ติดได
0: ้
1: ครับคล้ายๆกันเลยครับไวรัส B กับ HIV เน
2: ี่
1: ย
2: ไวรัส B กับ HIV ติดต่อคล้ายกันทางเพศสัมพันธ์ก็คือสารคัดหลั่ง
1: ใช่ครับ
2: ทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดนะคะ
1: ใช้เข็ม
2: ร่วมกันรับเลือดอะไรพวกนี้ด้วย
0: ติดได้นะคะไปที่คุณพึ่งนะคะคุณพึ่งบอกว่าอายุ39ปีนะคะช่วงนี้มีอาการปวดหัวเวลาเจออากาศร้อนๆจนต้องออกผ้าเย็นอะมาประคบที่หัวถึงจะดีขึ้นถามว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะหรือว่าการที่เป็นอยู่มันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างคะโอ้แต่ว่า
2: ทุกคน
0: อาการร้อน
2: เป็นหัวใจ
0: ร้อนมากค่ะ
2: หูนค่ะเหมือนแบบหูเดินออกจากลานจอดรถก็คือแสบ
0: ค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะ
1: จริงๆก็ต้องดูอาการข้างเคียงอื่นร่วมด้วยนะครับปวดหัวถ้าไม่ได้มีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวนะครับนะหรือว่ามีตาผ้ามัวอะไรก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ลองสังเกตอาการดูถ้าไม่มีอากาศร้อนเนี่ยยังมีอาการพวกนี้อยู่ไหม
2: หมายถึงว่าถ้ามีปัจจัยกระตุ้นคืออากาศร้อนอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องแอร์แล้วปรับสักระยะหนึ่งไม่ร้อนแล้วก็ยังเป็นอยู
1: ่ใช่แล้วก็ถ้ามีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาปวดอะไรเงี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแหละอันนี้ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจละเอียดอีกทีว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสมองหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าร้อนๆจัดๆแล้วอยู่เอาผ้าเย็นมาแบบโปะเลยอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
1: จริงๆถ้าไม่ถึงขนาดแบบเย็นมากๆจนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยน่าไม่ได้ทั้งตัวน่าจะไม่มีปัญหา
2: โปะแค่หน้าผ้าเย็นอะไรอย่างงี้ได้ตอนนี้คือหลายคนว่าที่พึ่งก็คือร้านสะดวกซื้อเพราะแบบไม่ไหวแล้ว
0: เข้าร้านสะดวกซื
2: ้
0: อ
2: ซื้อลูกอมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอร์ตอนนี้ก็เอาแทบไม่อยู่นะสันร้อนมากจริงๆต้องดูแลสุขภาพนะค
0: ะมาที่เรื่องฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณจินนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดควรรอฉีดหลังๆไหมคะมันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมกว่าโควิดสายพันธุ์ล่าสุดไหมคะ
2: มันจะมีวัคซีนหรือ
0: ไง
2: ตอนนี้กำลังเถียงกันเรื่องว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีอาจารย
1: ์
2: อาจารย์ปวดฉีดแล้ว
1: ผมฉีดแล้วคร
2: ับก็คือก็มีหลายกระแสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้วัคซีนที่ดีขึ้นเพราะมันจะมีบางยี่ห้อที่ต้องบอกว่า
0: 90%
2: ยี่ห้อที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราเปอร์เซ็นต์การควบคุมการติดเชื้อไม่สูงใช้คำว่าไม่สูงแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยก็ยังเฟส3ก็ยังไม่ได้แบบ
0: ไม่ได้ฟินิชแบบเสร็จสิ้น
2: นั้นบางทีก็อาจจะเป็นแบบเป็นช่วงเก็บข้อมูลอยู่ด้วยเพราะก็ต้องบอกว่าถ้าคืออย่างนี้ค่ะคือรอได้ไหมก็รอได้แต่ระหว่างรอมันก็อาจจะต้องยอมรับกับความเสี่ยง
0: ค่ะ
2: เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างนี้เกิดติดแล้วถ้าว่าเป็นผู้สูงอายุโอกาส
0: ก็
2: จะเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นพอดีก็ได้ถามกับคุณหมอโรคติดเชื้อเหมือนกันว่าสมมติว่าเราอยากฉีดยี่ห้ออื่นเราฉีดอันนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าก็เป็นของ
0: จะตีกันไหมคะ
2: ไม่เสียเงิน
0: ใช่หลายคนถามอย่าง
2: น
0: ี้แบบก็ฉีดไปก่อน
2: ฉีดไปก่อนก็เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีคนละรูปแบบค่ะเขาก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะ
0: ฉีดซ้ำ
2: ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอันนี้ชัดเจนนะว่า
0: เพราะมันน่าจะยังไม่มีใครที
2: ่ไม่มีใครมาจับดู
0: แต่ฉีดสองยี่ห้อดีกว
2: ่
0: า
2: แต่ถ้าตามข้อมูลอันนี้ ถามหมอโรคติดเช

0: เยอะมานะคะเพราะตอนนี้ก็สงสัยเหมือนกันใจก็รู้สึกอยากจะฉีดยี่ห้อที่มันครอบคลุมได้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฉีดอันนี้ไปต่อไปประเทศที่เจริญแล้วเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาไม่รับเราเข้าอาจารย์ก็อดเลยคุณเป็นแบบอาจจะต้องไปเสียเงินซื้อ
1: ใช่เสียเงิน
2: ก็คือเป็นประเด็นว่าถ้าฉีดอันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวัคซีนที่สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะฉีดซ้ำได้

0: แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังคือเราก็ยังมียาเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอแบบสักพักหนึ่งพอทุกคนได้วัคซีนแล้ววัคซีนจริงประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงมากก็ถ้าเกิดมีการแบบคล้ายๆย่อหย่อนการป้องกันก็จะทำให้มันมีเวฟขึ้นมาใหม
1: ่
0: ทีนี้แหละวัคซีนก็จะถูกต้องการมากขึ้นตอนนั้นเราอาจจะอยากฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้เราฉีดหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้อง
1: นั่นคือเหตุการณ์ที
0: ่ความเสี่ยง
1: อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จันบอกบางคนบอกว่าฉันฉีดแล้วฉันก็กาดตกฉันก็ไม่ป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะ 100% ที่จะไม่เป็น
0: ใช่แล้วจริงๆมันไม่ได้มันแทบไม่ได้เหมือนกับว่าป้องลดการติดนะคะมันแค่ทำให้เวลาติดแล้วเนี่ย
1: อาการน้อย
0: อาการไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ยังติด
2: สูง
0: ได้เหมือนเดิมยังมีคนนึงที่แบบฉีดไปเข็มนึงก็ยังติดได
1: ้นะคะเพราะฉะนั้นกาดต้องไม่ตกนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนจะฉีดไหมหรืออะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยค่ะ
0: ก็ถ้าไม่มีทางเลือกก็ฉีดต้องรอเพลงแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม
1: นะคะมาที่คุณสมชายคุณสมชายถามเรื่องแผลในกระเพาะค่ะบอกว่าโอ้เป็นแผลในกระเพาะมา9เดือนแล้วอาการที่เป็นนะคะบอกว่าแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่เนี่ยตลอดเลยไม่หายกินยาลดกรดมาตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณหมอให้กินหมดสปายซีแคร์ใช่ไหมคะยาตัวนี้ราคาแพงมากเลยครับมียาที่ใช้แทนยาตัวนี้บ้างไหมนะคะคุณสมชายบอกว่าอายุ52ปีละหนัก46สูง167ค่ะ
2: จริงๆยาลดกรดนี่มีหลายตัวนะครับต้องคุยกับคุณหมอเขาแต่ว่าต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยกินตัวไหนมาบ้างนะครับน
1: ะ
2: อันที่2คือถ้าไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่มันซ่อนอยู่น
1: ะคร ับ
2: อาจจะต้องคุยว่าพอดีไม่ได้ประวัตินะว่าเคยส่องกล้องหรือยังอายุ52เนี่ยนะครับถ้าแผลกระเพาะไม่หายเป็นหลายๆเดือนเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล
1: ้
2: วนะครับเรากังวลว่าอาจจะแผลอาจจะกลายเป็นเนื้อที่เนื้อลายได้นะครับน่าจะต้องคุยกับหมอจะต้องไปส่องกล้องซ้ำดูนะครับว่าทำไมถึงแผลไม่หาย
1: จริงๆเรามีวิธีการปฏิบัติตัวไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารว่าจะต้องทำอย่างไรคือนอกจากทานยาแล้วเรียกว่าการปฏ
2: ิ
1: บ
2: ั
1: ติ
2: ตั
1: วพฤติกรรมของเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างอ
2: ย่างที่บอกคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยสาเหตุเกิดจากถ้าสาเหตุทั่วไปนะครับคนทั่วไปคือกรดมันหลั่งเยอะนะครับทำให้มีการทำให้เกิดแผลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้กรดไม่หลั่งเยอะนะครับกรดสาเหตุของกรดหลั่งเยอะก็หลากหลายเช่นกินข้าวไม่ตรงเวลานะกินยาแก้ปวดบางอย่างที่กัดกระเพาะนะครับนะหรือว่ามีความเครียดนะครับอันเนี้ยทำกินชากาแฟหรือว่าดื่มสุราเยอะๆพวกนี้ทำให้เกิดได้หมดใช่บุหรี่นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำใหกรดมันหลั่งลดลงแผลก็จะดีขึ้นนะครับ
1: ปัจจัยกระตุ้น
2: ครับ
1: อันนี้ถามเร
2: ื่อง พฤติกรรมบำบัด
1: พฤติกรรมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกรด
2: อ
1: าจารย์จันบอกก็ตรงไปตรงมาที่สาเหต
2: ุ
1: ถามให้ตัวเองหน่อยอาจารย์คือแบบว่าเห็นกระแสเพื่อนๆก็ทานเฮลตี
0: ้
1: แบบลดน้ำตาลอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยแล้วก็คือว่าทดลองกับตัวเองด้วยการที่ว่าปกติก็จะทานหวานทานแป้งปกติใช่ไหมอาจารย์ก็คือหักดิบหรือแบบไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งอยู่ดีก็คือเวียนหัวเกี่ยวไหมอาจารย์เกี่ยวไหม
2: เกี่ยวน่าจะเกี่ยวได้กัน
1: ก็เกี่ยว
2: แต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็อาจจะ
1: เกี่ยวไหมอาจารย์อ
2: าจจะเกี่ยวได้แต่ไม่ค่อย
1: เหมือนรู้สึกไหมเพราะว่ารู้สึกหิว
0: อยากกิน
2: อาหาร
1: ใช่เรียกว่าโหย
2: น
1: ะคะอาจารย
2: ์
1: เหมือนร่างกายขัดร่างกาย
0: มันอาจจะน้ำตาลในเลือดก็อาจจะ
1: แปรเปลี่ยน
0: แล้วก
1: ็ช็อกนิดนึงว่าจะเคยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มันจะเป็นลักษณะของการหวยว่าแต่ไม่น่าถึงขนาดน้ำตาล
0: ขนาดน้ำตาลไม่ถึงขนาด
1: มันจะเพลียๆไหมคะอาจารย์
0: คือมันจะอารมณ์แบบ
1: ง่วงนอน
0: ร่างกายมันจะบอกเราว่าแบบ
1: ไม่สดชื่น
0: เอาอาหารใส่สมองนิดนึง
1: คือแบบว่าเห็นเขาเห็นงานก็แบบว่าอุ๊ยเค้กไม่เอาดีกว่าแบบกินอุ๊ยน้ำเก๊กหวยอยากกินมากโอ้กินน้ำเปล่าแล้วกัน
0: จริงๆไม่กิน
1: น้ำเปล่าเริ่มทำแล้วค่ะทำได้ประมาณ3-4วันตอนนี้กลับมากินแล้วนะคะ
0: เอาความสุขดีกว่าไม่จริงๆมันคือพลังงานเนี้ยเราได้จากอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำตาลนะคะ
1: เราไม่กินแป้งด้วยอาจารย
0: ์
1: กินจากเดิมคือกินข้าวปกติก็คือไม่ขอเป็นเกาเหลาเกิดมาไม่เคยกินเกาเหลาเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือการหักดิบไม่สมควรเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
0: ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนใช้วิธีนี้อาจจะแบบ
2: เขาเรียกโลคาร์บหรือเปล่าครับ
1: โลคาร์บใช่มีคีโตจะแบบว่าตาเพื่อนอาจารย์โอ้พูดถึงคีโตแล้วคือแอบเห็นคนที่กินคีโตอาจารย์ไขมันล้วน
0: กรอบ
1: หมูโอลิเนี้ย
0: ใช่ไหมใช
1: ่ไหมไขมันมันจะไปเพาะตับอยู่ไว้อยู่ในหลอดเลือดอะไรอย่างงี้บ้างไหมอาจารย์
0: ก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็เป็นขึ้นกับพลังงานคือถ้าพลังงานมันกินเข้าไปเกินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นคีโตก็ตามบางทีพวกนี้มันก็จะเข้าไปแบบ เป็นพลังงานส่วนเกินมันก็จะไปพอกตับไปอะไรได้บางคนเมื่อกี้เทปก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์

0: นก็พูดแบบว่านี่ก็มีคนไข้คนหนึ่งก็คีโตนี่แหละ
1: ค
0: ีโตจริงจังแต่ก็หมูกรอบหมูอะไรไปคอเลสเตอรอลขึ้นจาก250เป็น600
1: โอ้เยอะมาก
0: มันพวกนี้ก็เอาให้มันบาลานซ์ดีกว่า
2: แต่คีโตบางทีเขาแค่ช่วงเดียวพีเรียดเดียวแล้วก็หยุดเพื่อที่จะลดน้ำหนักแรกที่สะสมแล้วก็หลังจากนั้นก็เมนเทนหรือรักษาด้วยการออกกำลังทานให้ครบ5หมู
0: ่แต่ก็กลับมากิน
2: ปกติแต่ปรากฏว่าบางคนก็คือติดแบบ
0: ยาว
2: นี่ก็เลยแบบต่อเนื่องไม่ควรแต่ถ้าแค่ช่วงเดียว
0: เพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารอย่างอื่นที่ควรจะได
2: ้ค่ะมาที่คุณธนเศษนะคะบอกว่าอายุ65ปีหนัก85เป็นโรคโปรตีนรั่วทานยาเพนิซิลลินอยู่นะคะวันละ1เม็ดสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมครับ
1: เป็นโรคไตใช่ไหมคะ
2: ไม่แน่ใจค่ะเป็นบอกว่าโปรตีนรั่ว
1: ไม่รู้รั่ว
2: โปรตีนรั่ว
1: น่าจะผ่านทาง
2: น่าจะไตนะคะอาจารย
1: ์ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
2: ค่ะก็สามารถฉีดได
1: ้คนไข้ที่ล้างไตก็สามารถฉีด
3: ครับ
1: วัคซีนโควิดได้ถึงว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่
3: ร
1: ู้
3: คร
1: ับ
2: นะคะมีคุณผู้ชมถามคุณบุญริษาบอกว่าอาจารย์คะมีวิธีเพิ่มความดันให้สูงขึ้นได้ไหมคะความดันวัดที่ไรได้อยู่ที่80 90นะคะอันนี้ตัวบนตัวล่างได้60แล้วมันรู้สึกมึนๆทำอย่างไรความดันจะสูงขึ้นได้บ้าง
1: ก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพออันนี้เป็นอันที่แบบคนจะแนะนำเยอะคือบางคนเนี่ยพอนอนน้อยความดันก็จะต่ำๆแล้วการออกกำลังกายนี่ก็ทำหัวใจก็จะแบบสูบฉีดได้ดีขึ้นหัวใจสูบฉีดขึ้นค่าความดันเลือดก็จะสูงขึ้นได้แต่บางคนเนี่ย90ไม่60อะไรก็ไม่ได้ถือว่าต่ำนะคะ
2: แต่เห็นบอกว่ามีอาการมึนหัว
1: ถ้ามีอาการเนี่ยอาจจะต้องไปดูแล้วหาสาเหต
2: ุไปที่คุณไฟนอนนะคะถามว่าถ้าเป็นซีสต์ขนาดเล็กเกิดขึ้นในไตจำเป็นต้องผ่าไหม
3: จะไม่จำเป็นครับ
2: ค่ะแค่ไหนถึงต้องผ่าคะอาจารย์
3: จริงๆถ้าไม่ได้มีอาการอะไรอาจจะไม่จำเป็นนะครับจริงๆขนาดซีสต์เนี่ยขนาดถ้าไม่ได้แบบไม่ได้มีขนาดชัดเจนว่าจำเป็นต้องผ่าถ้าลักษณะของถุงน้ำเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเหมือนเนื้อลายนะครับบางทีโอ้โหโตใหญ่เป็น 3-4 เซนก็ไม่จำเป็นก็ติดตามการรักษาไปนะครับอันตราซาวดูว่ามันโตขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ดูไม่สวยเหมือนเนื้อลายหรือเปล่านี่จำเป็นต้องผ่า
2: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามสั้นๆได้ไหมคะคุณสิริกุลถามบอกว่าโรคสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยต้องรักษาอย่างไรคะแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กมีสมาธิสั้นนะคะ
1: เป็นคำถามผมบ่อยมากโรคสมาธิสั้นรักษาอย่างไรก็ทำตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมบำบัดนะคะเช่นอาจจะหาพื้นที่ที่ทำให้เด็กสามารถมีโฟกัสได้ง่ายขึ้นเนาะโต๊ะทำกันบ้านแทนจะหันหน้าหาประชาชนทีวีต่างๆอาจจะต้องหันเข้าหามุมลดการกระตุ้นนะคะเวลาที่สั่งงานเด็กสมาธิสั้นก็สั่งเป็นขั้นตอนสั้นๆอย่าสั่งหลายขั้นตอนนะคะมีวิธีการเตือนความจำอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการบำบัดพฤติกรรมแล้วก็จะมีการแบบให้เด็กได้ใช้พลังงานนะเช่นนั่งอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ก็ไปเดินไปวิ่งอะไรก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาก็จะช่วยเรื่องก่อนทำให้สารสื่อประสาทบางตัวเนี่ยทำงานได้ปกติขึ้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
2: ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตได้ยังไงคะจันว่าตอนนี้ลูกเราเริ่มมีปัญหานี้แล้วล่ะ
1: ก็การซนก็จะมีอาการ3รูปแบบนะคะที่1ก็คือจะแบบเป็นซนไม่นิ่งกระโดดโลดเต้นวิ่งปีนขึ้นปีนลงบางคนมีอุบัติเหตุบ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอีกอันนึงก็คือไม่มีสมาธิเช่นเวลาที่ต้องทำอะไรที่จดจ่อก็จะทำไม่ค่อยได้ลุกเดินในห้องเรียนอะไรเงี้ยเวลาให้ถังสั่งทำงานอะไรก็จะแบบหรือบางทีขี้ลืมสั่งงานปั๊บก็จำไม่ได้พูดอะไรไปปุ๊บหนึ่งก็ลืมอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอาการของการไม่ค่อยมีสมาธิอีกอันนึงก็เป็นอาการของการหุนหันพลันแล่นนะคะเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้หรอไม่ค่อยเป็นมีความก้าวร้าวฉุนเฉียวอันนี้ก็จะเป็นอาการกลุ่มของสมาธิสั้นซึ่งแต่ละคนจะมีในแต่ละอันแตกต่างกัน
2: กิจกรรมช่วยได้
1: แต่ว่าประเด็นคือเด็กซนเป็นปกติพ่อแม่บางทีเนี่ยมองความซนเป็น
2: คือเด็กถ้านั่งเฉยอันนี้ป่วยแล้วหน้าห่วงกว่าเคยคุยกับอาจารย์ที่บอกว่าคุณดาวถ้าเด็กนั่งเฉยซึมนี่คือน่าห่วงกว่าเด็กที่จะแบบตามวัยเน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็อยากรู้อยากเห็นอะไรก็จะเรียนเยอะ
2: วัยของเด็กเนาะเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะ
1: กิจกรรมช่วยได้ดนตรีศิลปะฟังเพลงอะไรที่ทำให้เขาแบบมีความสุข
2: ล่าสุดค้นพบอย่างหนึ่งว่าชมเกมเศรษฐีลูกอยู่บ้านอ่ะแล้วเราไปเล่นเองสนุกมากเลยซื้อที่ดินซื้อบ้านกันใหญ่อันนี้จะบอกว่า
1: ช่วยได้ไหมจันดีดีค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเข้าวงการบอร์ดเกม
2: ใช่
1: มันมีเกมที่สนุกกว่าเกมเศรษฐี
2: มากเลยอ่ะ
0: ไม่แล้วตอนนี้คนที่เขาบอกว่าสอนให้คนรวยเขา

0: เกมเศรษฐีเพื่อให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตว่าจะบริหารแม่เด็กเงิน
1: ย
0: ัง
1: ไงแล้วลมละลายล่าสุดที่ผ่าน
0: มาลมละลาย
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูของเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกคำถามและทุกการไลค์การแชร์นะคะติดตามรายการลัคคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 น.ถึง18 น.ทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองส์2006และแฟรรี่แองเจิลค่ะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
3: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทางมองฉันมอง

0: พอก่อนหยุดเต้นก่อนมาวาดรูปกันดีกว่าครับเด็กๆอ้าวสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการอนุบาล
2: ช้างสมอง
0: รายการนี้นะครับง่ายๆเลยเราจะมีภาพปริศนาให้น้องๆได้ดูนะครับเป็นลายเส้นต้นแบบน้องๆดูแล้วก็ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดต่อเติมแล้วมาดูกันว่าเด็กๆจะมองเห็นสิ่งเดียวกันแล้วทำให้กลายเป็นอะไรได้บ้างนั่นไงวันนี้เรามีภาพปริศนาอยู่แล้วเป็นแบบนี้ครับง่ายๆนิดเดียวนะครับมีวงกลมวงใหญ่1วงแล้วก็วงเล็ก1วงนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับลากตามนี้เลยนะครับให้เวลานะครับ1 2 3หมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับแล้วน้องๆที่นี่พร้อมไหมครับ

โอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องแก้มจุดจนไส้จุดเมื่อกี้จนไส้เนี่ยผุบเข้าไปข้างในแล้วนะครับตอนนี้จุดไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเทคนิคการจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาถามกันนะครับว่าจุดให้เป็นรูปอะไรนะครับโอ้โหแล้วจะทำยังไงเนี่ย

0: ปัง
1: เป็นไงบ้างครับเราอนุบาลชาญสมรใกล้เสร็จกันหรือยังครับมีใครใกล้เสร็จแล้วบ้างเนี่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับหนูเสร็จแล้วด้วยนะครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับตอนนี้เสร็จหรือยังนะครับเร่งมือหน่อยนะครับ

0: น้องทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เวลาใกล้หมดเต็มที่แล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วครับและภาพแรกที่เราจะมาคุยกับน้องๆนะครับคือภาพของน้องตัวเต็งครับน้องตัวเต็งครับภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ภาพจรวดครับ
0: จรวดเหรอครับไหนครับอธิบายเรื่องราวให้ฟังหน่อย
1: อันนี้จรวดเขาจะไปดูดวงดาวครับ
0: ดวงดาวจรวดไปดูดวงดาวนะครับ
1: ตอนเขาเอาน้ำมาเทปุ่มนี้เขายาวเลยครับต้นไม
0: ้ครับ
1: แล้วอันนี้ตอนเช้าแล้วเขาจะมาดูดวงดาวครับ
0: อ๋อเขาจะมาดูดวงดาวนะครับ
1: แล้วตอนถึงซึ่งมันจะมีที่ป้องกันแมลงครับ
0: โอ้มีที่ป้องกันแมลงด้วยตรงวงกลม2วงนี้ล่ะที่เป็นวงกลมเริ่มต้นวาดเป็นอะไรครับ
1: ต้นไม้2อันครับ
0: ต้นไม้2อันแล้วทำไมต้องมีอะไรกันแมลงด้วยล่ะ
1: เพราะเดี๋ยวแมลงมันจะมากัดจับจรวดเดี๋ยวจรวดมันพังหมดเลยครับ
0: โอ้โหต้องระวังนะครับนี่คือผลงานที่มีความคิดที่สนุกสนานมากเลยของน้องตัวเต็งนะครับขอบคุณมากปรบมือหน่อยวางไว้ก่อนต่อมามาดูคนต่อมากันคนที่2ของเราในวันนี้นะครับชื่อผลงานว่าอะไรครับน้องพัน
2: ท้องทะเลแสนสวยค่ะ
0: ท้องทะเลแสนสวยสวยจริงๆเลยนะครับจากวงกลมที่มีให้2วงน้องพันวาดต่อเติมเป็นรูปอะไรครับ
2: ปลา2ตัวค่ะ
0: มีปลา1ตัวตัวใหญ่แล้วก็มี
2: ปลาตัวเล็กค่ะ
0: มีปลาตัวเล็กว่ายตามกันมานะครับ2ตัวนี้เป็นยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิ
2: ตัวนี้มันจะว่ายไปที่ไปหาข้าวกินนะคะ
0: อ๋อว่ายไปหาข้าวกินนะครับแสดงว่าหิวมาก
2: ไปหาปลาตัวเล็กกิน
0: อ๋ออาหารหมายถึงอาหารนะตัวนี้คือตัวอะไรครับ
2: พยูนค่ะ
0: พยูนเอาแล้ว
2: มันเหมือนปลาสนามเลย
0: งงไหมพานวาดเองว่าเป็นพยูนอธิบายหน่อยพยูนเป็นยังไงครับ
2: ตัวใหญ่อะ
0: ตัวใหญ่แล้วเป็นยังไงหน้าเหมือนอะไร
2: หน้าเหมือนฮิปโป
0: หน้าเหมือนฮิปโปเลยเหรอ วันนี้ต้องขอบคุณน้องพันธ์ที่วาดรูปทะเลสวยงามแล้วก็มีปลา2ตัวจากวงกลมที่เรามีให้นะครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อย และผลงานต่อไปเป็นผลงานของน้องอะไรครับ
3: ต้นกล้าค่ะ
0: น้องต้นกล้านะครับเป็นผลงานนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรครับ
3: หนูกำลังส่องรูครับ
0: หนูกำลังส่องร
3: ูไม่ใช่
0: ฮะ
3: หนูเนี่ย
0: กำลังส่องอะไร
3: หนูกำลังส่องรู
0: กำลังส่องรูไหนน้องต้นกล้าลองบอกหน่อยสิครับว่าทั้งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรครับ
3: เป็นภาพหนูกำลังส่องรูและแม่ก็ยืนมอง
0: อ๋อนี่คือรูปของหน้า

0: หน้าของต้นกล้าใช่ไหมครับแล้วต้นกล้าจินตนาการวาดต่อเติมว่าวงกลมที่เราให้ไป2วงนั้นเป็นรูปอะไรของในรูปนี้ครับ
1: ตาครับ
0: เป็นตาใช่ไหมตากลมๆใช่ไหมครับเพราะว่าน้องต้นกล้าเขาคิดว่าตัวเขาเองกำลังทำตาแบบส่องดูแบบนี้นะครับไหนทำให้ดูหน่อยนี่นี่อย่างนี้นะครับไม่ธรรมดานะนี่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับข้างหนึ่งตาเล็กข้างหนึ่งตาใหญ่ตามแบบนี้เลยนี่แค่ความคิดแค่นี้ผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเด็กอนุบาล นะครับเอาปรบมือให้กับความคิดของน้องต้นกล้าหน่อยครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: เต่ากำลังกลับบ้าน
0: เต่ากำลังกลับบ้านนะครับอธิบายภาพนี้หน่อยไหนครับมีเต่าอยู่ตรงไหนตัวนี้คือใครอะครับ
1: พี่แก้ม
0: อ๋อนี่พี่แก้มนะครับเอาจับพี่แก้มนั่งข้างๆนะครับมาเป็นเต่าซะเลยเนาะแล้วอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนลูกตัวเล็กกว่านี่เป็นใครล่ะ
1: ตัวน้องกล้าเอง
0: ตัวน้องกล้าเองอ๋อนี่พี่แก้มนะครับนี่น้องกล้านะครับแล้วเต่า2ตัวนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: หาดทราย
0: เอ้านี่หาดทรายใช่ไหมนี่น้องๆ
1: ไหนบ้าน
0: ดูออกไหมล่ะว่านี่คือเต่าที่มองจากข้างบนนะแล้วคลานอยู่บนหาดทรายเอ้าน้องตัวเต็งถามว่าอะไรนะครับ
1: ไหนบ้าน
0: โอ้ไหนบ้านเต่ากำลังกลับบ้านไหนบ้านล่ะ
1: น
0: ี่บ้านอยู่นี่เอาปรบมือให้น้องต้นกล้าหน่อยเอ้าเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับวงกลม2รูปนะครับน้องแก้มจินตนาการเป็นชื่อภาพอะไรครับ
1: 3ดวงในอวกาศ
0: 3ดวงในอวกาศดวงอะไรเดี๋ยวมาถามกันนะอันไหนบอกซิมีดวงอะไรบ้าง
1: มีดวงอาทิตย
0: ์ครับ
1: โลกแล้วดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์หนูเรียนอนุบาลหนูรู้เรื่องนี้แล้วเหรอหนูรู้เรื่องในอวกาศแล้วเหรอใครรู้บ้าง
2: หนูร
0: ู้หนูรู้เลยเหรอ
2: หนูเคยไปโยโยแลนด์แล้วหนูไป
3: แม่บอกขับอวกาศ
0: โอ้ครับ
3: เป็นของโปม
1: มันเป็นอะไรก็มันชื่ออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: มันชื่ออะไรอ่ะ
1: ดวงอาทิตย์
0: ดวงอาทิตย์แล้วระหว่าง2ดวงนี้หนูเติมวงกลมเข้าไปเองเหรอคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: เติมวงกลมเพิ่มอีกเป็นอะไรนะเป็นโลกนี่คืออะไรครับอะไรครับ
1: คือจรวดค่ะ
0: จรวดนะครับ
1: จะไปไหนอ่ะไปดู3ดวงนี
0: ้นี่คือผลงานของน้องแก้มนะครับจินตนาการเป็น3ดวงดาวที่อยู่ในอวกาศนะครับปรบมือให้น้องแก้มหน่อยครับสุดยอดเลยจริงคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในพัฒนาการของเด็กๆนะครับยกตัวอย่างแค่วันนี้มีวงกลมวงใหญ่กับวงเล็กเด็กๆยังจินตนาการต่อเติมได้ตั้งแต่ใต้ทะเลไปจนถึงอวกาศเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความสำคัญแล้วอย่าลืมนะครับเด็กๆ เตรียมกระดาษและอุปกรณ์มารอเราเลยนะในรายการ
4: อนุบาลใช้สมอง
0: แต่ดีเดี๋ยวสิ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
3: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: ความยาวอันนี้ยาวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี
0: Red Green Yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0 อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
6: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
0: เซนติเมตร
6: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมอจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
3: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร
0: ่ยางลบยาว4เซนติเมตร
6: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
0: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red Green Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
3: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
0: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
6: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับหนึ่งสูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
0: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
6: เก่งมากเลยทุกคน
0: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
4: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนคงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับ1กันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับ1ขนาดเท่าไหร่
0: เรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับ1เลือกหน่อยสิจ๊ะตลับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่า เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าฉันวางหนังสือสูงเท่าไหร่ฉันวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับหนึ่งจากปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของนะเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
3: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
0: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
4: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย

วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย
2: ้นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

วัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราหรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูเกือบลืมไปว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนไหน

0: Elegante มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

0: ผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
1: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราศแห่งเงา
0: โฮโฮโฮโฮโฮโฮนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
1: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
0: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
1: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะพลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
0: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี่ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
1: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
2: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนอะ
1: หยุดนะ
2: หยุดนะ
1: พวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะ
0: โฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่พลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮ
1: น้อยเฮ้ย
3: ยาผู้กล้ามาแล้วยา
4: เราเนี่ยแกหนีไม่รอดแน่ปราเทงเงา
1: ตึงกล้าตึงกล้าผิดข้าง
2: เอาหร
4: อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
2: ่คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงา
4: เอ้าไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
5: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
6: นี่เธอคือผู้กล้าแห่งเงาอีกคนนึงสินะ
2: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะพวกเรา
4: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
1: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนนี้ท่าทางจะมีพลังประหลาดประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
4: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปราแทงเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
1: นั่นนะสิว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
4: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
1: อ๋อแล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
4: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
2: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนคนที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปลาแทงเงาไปได้เลย
1: แจ๋ว เธอเผลอถ้ายายนั่นเกิดภวักพะวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดถ้าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
2: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
7: ่แม่นี่ทำท่าอย่างกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
6: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
1: ฮะเอ้ย

0: านเขาทำอะไรกันอยู่น่ะท่านผู้เฒ่า
1: คงกำลังดูเชิงกันอยู่ใครเสียสมาธิก่อนก็คงต้องเสียทีแน่นอน
2: แต่ฉันว่ามันชักจะนานไปสักหน่อยแล้วนะป่านนี้ปราดแห่งเงาไปถึงไหนแล้วเนี่ย
3: นั่นสิถ้ายังดูเชิงกันอยู่อีกสักเผลอๆปราดแห่งเงาอาจจะทำธุระจนเสร็จแล้วก็กลับมาก็ได้นะ
0: แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามไล่จับไง
3: ดีที่ไหนเราขืนปล่อยให้แผนการของปราดแห่งเงาสำเร็จก็แย่นะสิ
0: เออจริงแฮะลืมคิดไปอ่ะ
2: ดูสิพวกนายคุยเรื่องไร้สาระกันตั้งนานยังไม่มีใครขยับเลยมันดูเชิงกันนานเกินไปไหมเนี่ยท่านผู้เฒ่า
1: อืม
4: ร้ายกาจจริงๆผู้กล้าแห่งเงาคนนี
5: ้ไม่น่าเชื่อว่าจะมองแผนการของพวกเราออก
3: เฮ้ยเด็กผู้หญิงนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วมันจะร้ายกาจยังไงเล่า
0: ก็การที่เขายังไม่ลงมือนี่แหละที่ร้ายกาจเพราะเขารู้ว่าเรารอให้เขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนก็เลยยังไม่ยอมลงมือยังไงล่ะ
4: ช่างเป็นผู้หญิงที่สุขุมเยือกเย็นจริง
3: ๆโอ้โหซับซ้อนปานนั้น
5: วิ่งสงสัยต้องกระตุ้นกันสักหน่อยแล้วหนังเสือลูกเสือ
3: ได้เลยแหมรอตั้งนาน
4: เฮ้ยพ่ออย่าเพิ่ง

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆพลังของพวกเราก็หายไปล่ะ
1: นี่ล่ะที่พวกฉันโดนไปก่อนหน้านี
2: ้ไม่ว่าพวกเธอจะใช้พลังของหนังสือได้แบบไหนก็ตามไม่อยู่ต่อหน้าพลังลบล้างของฉันก็ไร้ความหมาย
0: พลังลบล้างเหรอ
3: ดูเหมือนนี่จะเป็นพลังที่สามารถทำให้พลังแห่งหนังสือถูกลบล้างไปได้คล้ายกับพลังจับไม้ท้าของฉันจริงๆแต่ช่างเป็นพลังที่หม่นหมองยิ่งนัก
4: อันขี้กองสุดๆนะแบบเนี้ยไม่ว่าพวกเราจะมีหนังสืออยู่กี่เล่มก็ไม่มีประโยชน์เลยนะสิครับท่านผู้เฒ่า
3: ดูท่าจะเป็นอย่างนั้นแต่กลิ่นอายความหม่นหมองอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะกำเนิดจากเด็กไร้เดียงสาได้อะไรที่ทำให้หัวใจของเธอเศร้าซ้อยว่างเปล่าเช่นนั้นได้นะ
4: น้อยถึงจะลบล้างพลังแห่งหนังสือได้ก็เถอะแต่ลำพังเด็กผู้หญิงอย่างเธอแค่คนเดียวพวกฉันแค่ใช้กำลังที่มีก็จัดการได้แล้วเหลือเฟือมาเร็วต้องกล้าเอื้อหาให้เข้าไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอโถ่เอ้ยเรามีตั้ง3คนแค่จับตัวผู้หญิงคนเดียวมันจะไปยากอะไรเล่าไปกันเร็วย่า
2: คิดอะไรตื่นๆอย่าลืมสิว่าฉัน

0: เจ็บ
1: เข้ามาโจมตีพวกเราตอนไหนเนี่ย
2: พลังของหนังสือนั่นไงทำไมถึงได้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วอย่างนี้เนี่ย
0: น้อยอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่ารอให้มันเป็นฝ่ายลงมือก่อนเราต้องทิ้งลงมือก่อนมาเลย
3: เธอง่วงแล้วหลับซะเถอะ
0: พลังอะไรของเธอเนี่ยเร็วจนมองไม่ทันเลย
2: นี่มันไม่เกี่ยวกับความเร็วเลยเธอยังแทบไม่ขยับเลยด้วยซ้ำ
1: พลังของหนังสือรู้แล้วหนังสือสะกดจิตนี่เอง
0: สะกดจิตเหรอ
1: นั่นไงนาฬิกานั่นแหละที่ทำให้พวกเราหลับไปน่ะ
0: ฮะโอ้โหจริงๆยัยนี่แค่ผู้หญิงคนเดียวทำให้พวกเรา3คนเจ็บตัวได้ขนาดนี้
4: คือเขายังไม่ทันทำอะไรพวกนายเลยนะ
1: อยู่รวมกันอย่างเงี้ยคงไม่ดีแน่แยกตัวกันแล้วจู่โจมจาก3ทางเลยดีกว่า
2: ได้คราวนี้แหละยังไงก็ไม่มีทางใช้นาฬิกานั่นสะกดจิตพวกเราพร้อมกัน3คนได้หรอก
3: เมื่อได้ยินเสียงปรบมือพวกเธอจะหลับไป
0: โอ้ยหัวปวดเลยร้ายกาจจริง
4: ๆพูดซ้ำอีกทีนะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย
5: เอาเถอะอย่าทำแล้วก็ทำเดี๋ยวเบื่อก็คงจะเลิกกันเองนั่นแหละนะ
4: ต้นกล้าพอเอื้อทำอะไรสักอย่างสิ
2: เฮ้ยนี่รู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
0: แล้วจะทำยังไงเล่า
1: ฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วย
0: อ้าว
1: พวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
0: แฮะหลับตา
1: อุดหู
0: หลับตาอุดหู
6: ย่า
4: แล้วอยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
7: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
0: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจะอัดให้กระเด็นเลย
3: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
1: หมายความว่ายังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
3: ใช่แล้วล่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีไปโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3

0: 2 1เคลีย
1: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับ
2: ลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
3: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
2: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะ
1: ใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
3: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
1: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้น้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำร่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะใส่ลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันต
ดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบ๊ทได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกระป๋องหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันน้องก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบ๊ทได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบ๊ทได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบ๊ทจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนบุ่นตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะที่นี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหม
แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบพี่โบก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาต่อที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกพี่โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะ

และตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเขาวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่เพื่อจะใช้ประการเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ MyHidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผัก

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่แม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูจริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูก

ได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานเราก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

3อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาซากิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวแล้วก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆ อยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มนึงก็คือ Finding Out ค่ะ

ที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวนึงมันเป็นตัวเล็กๆ เป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หาการเอาต้นฉบับมาลื้อกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ตอนการทำงานนะคะพี่อ้อยก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวเราก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บแล้วก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกบังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันนี้ที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างนี้ระหว่างการทำงานนี้เราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอะ

ากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีอะเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คาริซ่ามาเรียวเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กไ

0: ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
2: สำหรับปีหนึ่งนะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
0: พอขึ้นมาปีที่สองก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี้ก็จะได้ฝึกงานค่ะแล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
2: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกันแล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
0: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่า

0: จริงและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
1: ่คือตอนแรกก็คิดว่าเป็นคิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามันมี

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากเราก็ชอบแม้ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยพี่ด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันพองานหนังสือนิทานพี่ด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่ง
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9 ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่าง
0: เงี้ยค่ะโอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
1: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมาก
0: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละเลงเต็มที่ไปเลย
0: ดีจังเลยค่ะ
1: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
0: ดีจังเลยค่ะแต่เรียวน้อยน้อยนะคะ
1: นี่ก็จะนั่งเรือออกไปเที่ยวตามเกาะอะไรอย่างเงี้ย
0: ปสโนว์เกอร์ดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: อันนี้เป็นงานวิ่งค
0: ่ะ
1: วิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะอ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
1: คุณพ่อแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
0: อย่างในภาพเลย
1: วิ่งถึงค่ะ
2: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
1: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
0: วิ่งกี่โลคะ
1: 2กิโลค่ะ
0: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
1: ก็คือ
0: เ
1: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจขอให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะ
3: ว่าเวลาบี
0: นี่ตัวแล้ว
3: เวลาบีพัฒน์เวลาบีริช I tell them come do it
2: อันนี้ชอบไหมคะ
1: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
2: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
1: ไม่ค่ะไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ร่วงเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะThat future's not over, babe.

0: หดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้

0: ี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
1: ตัว
0: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหม
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
1: ค
0: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
1: ภูมิใจ
0: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
2: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหม
1: คะ
0: มีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 เนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นแล้วนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็

0: งแบบว่าแข็งแรง
1: มากขึ้น
0: ใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้น
2: โอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงองแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
1: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็จะเริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
2: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
0: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BBL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกป
1: ี๊
0: บใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
2: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาติเนี่ยนะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
1: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูอะค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
1: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
2: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
1: นะแล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำ

0: อีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาล่ะลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
0: ขอแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
1: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงนี้มันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
0: ์
1: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
0: พลังมา
1: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาอ้าวสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้วรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
1: ่เขา
2: วิ่งค่ะก็จะไปตลอด
1: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
0: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองเลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
1: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึง
0: ค่ะ
1: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
0: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะยังงั้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
1: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคิวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสิ
0: คะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
0: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
1: ้
0: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
1: ในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569กันนะครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเรื่องพายุไมสักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมสักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สําหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันที่ไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทำที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมสักเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของหนานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทําให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น2-3 เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3 เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตร

ต้องระมัดระวังและแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักส่วนใหญ่เน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนนะพยากรณ์อากาศตามรายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-34องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-34องศาเซลเซียสและภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน70%นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ30%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านชลบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดได้รวม32-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม30-34องศาเซลเซียสแบบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง70%ของที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-34องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เชิญเสียงใคร
2: พี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองเพื่อเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
7: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: ว้าข้าจะให้ฟังนะ

0: ที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: จริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้างหม่อมบ้าง
1: คุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้เลย
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันกับคดีในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาผมบางค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะผมจะขึ้นใหม่ได้แค่15ครั้งจริงไหมเราสามารถที่จะเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมขึ้นได้หรือไม่จริงหรือไม่ที่ความเครียดเป็นปัจจัยหลักทำให้เกิดปัญหาผมร่วงคนที่มีหนวดเคราเยอะมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่าและการสวมหมวกเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อที่ทำให้ผมบางและมีโอกาสทำให้หัวล้านมากขึ้นจริงหรือไม่ทุกประเด็นในวันนี้นะคะจะมาถูกไขข้อสงสัยค่ะปัญหาผมบางผมร่วงผมน้อยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อความมั่นแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาไขข้อสงสัยในทุกประเด็นกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญของเราค่ะขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของปัญหาผมบางค่ะปัญหาผมบางต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนต้องเผชิญนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับคุณหมอนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ทุกคนรุมถามคำถามคุณหมอเยอะมากนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอเชิญมาเป็นพิธีกรคู่กันเลยนะคะคุณณภัทรค่ะหรือน้องภัทรนั่นเองสวั
3: ส
0: ดี
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
0: เมื่อกี้เป็นไงได้มีโอกาสถามปัญหาคุณหมอก่อนที่จะเข้ารายการแล้ว
1: คือต้องบอกว่าเราเข้ารายการผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องถามอยากจะไปอัดเมื่อกี้คุณหมอต้องพูด2รอบเลย
0: ใช่คุณหมอแบบให้ข้อมูลดีมากแล้วให้ข้อมูลเยอะมากเราก็แอบฟังด้วยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเจาะไปทีละประเด็นกันเลย
1: เมื่อกี้คุณหมอได้เข้ามาปุ๊บคุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้
0: ครับไม่ได้มีปัญหากับหม
1: อใช่ๆ
0: มีปัญหาคุณนี่แหละ
4: สวัสดีครับผม
0: เข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องเกี่ยวกับผมที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ถ้าเกิดถามคำถามนี้นะครับคำตอบคือเป็นจริงครับในดูคนเราเนี่ยจริงๆมันมีวงจรชีวิตของมันอยู่ซึ่งใน1วงจรชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีระยะที่เส้นผมงอกได้แล้วก็หลุดร่วงออกไปในแต่ละวงจรชีวิตของเขาเนี่ยจะมีระยะประมาณ 2-5 ปีนะครับทีนี้ในแต่ละวงจรของเส้นผมเนี่ยนะครับเมื่อเขาดำเนินไปครบ5ปีเนี่ยนะครับอันนี้จะนับเป็น1รอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเขางอกได้15ครั้งจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะครับบางคนอาจจะ20ครั้ง
1: แต่บวกลบ
2: ใช่ครับบวกลบเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับอย่างสมมติว่าเรามีวงจรเส้นผม5ปีใช่ไหมครับงอกได้20ครั้งจริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้างหม่อมบ้างเกิดปัญหาหม่อมบางขึ้นมาโดยที่แบบไม่ตั้งใจแม้แต่กระทั่งแบบเด็กสมัยเนี้ยผมร่วงเยอะผมร่วงเร็วมากคุณหมอคิดว่ามีปัจจัยมาจากอะไรคะ
2: คือจริงๆปัจจัยของผมร่วงมีหลายสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะครับอื่นมันจะเป็นเรื่องโรคประจำตัวหรือว่าความเครียดซึ่งนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่ามันงอกได้15ครั้งหรือ20ครั้งเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าหนูเป็นคนชอบถอนผมถอนเรื่อยๆอย่างนี้แปลว่าหนูถอน20ครั้งลุงคนนั้นก็จะตายไปเลยสิ
0: คะ
2: จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในการถอนเส้นผมแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่นับว่าเป็น1วงจร
1: สมมติว่าเรางอกผมเส้นนี้มา2ปีแล้วแต่วงจรเรา6ปีเพราะฉะนั้นถอนไปตอน2ปี

0: ับ
1: สมมติว่ามีงอกอะไรเงี้ยการถอนงอกก็สามารถทำให้ขึ้นมาเป็นแบบดำหรือว่าขึ้นมาเป็นงอก
0: ผมงอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเซลล์สร้างเม็ดสีหยุดทำงานหรือทำงานผิดปกติไปแต่เซลล์สร้างเนื้อผมยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถอนไปแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีไม่ได้ถูกแก้ไขผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นผมงอกเหมือนเดิมจริงๆเราถอนไปเรื่อยๆเนี่ยคือรวมมาซ้ำไปซ้ำมารวมขนอันนั้นจะเกิดพังผืดแล้วพังผืดพอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปิดรูขนถาวรอันนั้นก็คือทำให้เสียรูขนอันนั้นไป
2: งั้นก็ดีสิครับจะได้ไม่ผมขาวไม่ขึ้น
0: แต่ว่ามันก็จะว่างไปเลยนะ
2: ถ้าเอาแต่ถ้ามันเส้น2เส้นอาจจะยังโอเค
0: ใช่ครับ
2: แต่ถ้ามันเริ่มเยอะอย่างเงี้ยพี่ซาร่าอย่าไปถอนงอกผู้ใหญ่นะ
1: พี่ไม่ถอนงอกพี่ถอนงอกตัวเองแล้วเนี่ยเพราะเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็คือขึ้นมาข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยประเด็นคือแบบขึ้นมาข้างหน้าเราก็แบบมันเห็นชัดไงคะ
2: มันเกี่ยวความเครียดไหมไอ้หงอกขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่า
1: เด็กอยู่นะคะคุณหมอ
0: ปัจจุบันงานวิจัยพบว่าความเครียดเนี่ยทำให้เกิดเร็วขึ้นแต่ยังไงก็ตามสาเหตุหลักนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของพันธุกรรม
1: และอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะ
0: ก็ถ้าเราพูดถึงการป้องกันนะครับปัจจุบันข่าวร้ายนะครับยังป้องกันไม่ได้คือเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับภาวะนี้มันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เรารักมาก
2: ให้มาเต็มๆ
0: ใช่ก็ต้องให้สิ่งเหล่านี้มาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่รักแล้วแล้วให้มาแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดกับเราเราก็จะต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องถ้าเป็นลักษณะผมบางแบบพันธุกรรมในผู้ชายแนวผมด้านหน้าก็จะถอยร่นขึ้นไปด้านบนตรงแถวๆกระหม่อมก็จะกลายเป็นไข่ดาว
2: ครับ
0: ระยะสุดท้ายมันมารวมกันก็จะเหลือแค่ข้างๆกับข้างหลัง
1: ตรงนี้นะครับแล้วก็ปาดเป็นข้าราชการเกษียณ
2: เกียรติเราเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวเขาเดินมาตีถึงช่องเลยนะ
0: อันนี้จะเป็นในผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีความต่างก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ลานเลียนจะไม่หายไปเหมือนผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบริเวณศีรษะด้านบนเนี่ยผมจะค่อยๆบางลงเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงที่อายุเยอะๆครับเราจะมองเห็นหนังศีรษะด้านบนเขาชัดขึ้น อันนี้ก็จะเป็นลักษณะในผู้หญิง
2: ครับ
0: ทีนี้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยในผู้ชายจะมียานะครับในผู้หญิงก็จะมียาเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันผู้ชายจะมียารับประทานแล้วก็ยาทานะครับซึ่งตัวยาจะไปออกฤทธิ์ที่ต้นเหตุของตัวผมร่วงได้โดยตรงส่วนในผู้หญิงนะครับก็จะมีเพียงแต่ยาทาเท่านั้นทีนี้หลักการรักษาของภาวะนี้ทั้งคู่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพันธุกรรมใช่ไหมครับพอเป็นแล้วไม่หายคนไข้หลายคนก็จะเข้าใจว่าพอใช้ยาไปแล้วผมดีขึ้นแล้วหยุดยาดีกว่าจริงๆแล้วไม่ได้นะ
1: ต้องกินตลอด
0: ต้องใช้ไปตลอดนะครับจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราปลง
2: ช่างมัน
0: เช่นอายุสัก70 80ไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วอันนั้นพอเราหยุดยาเนี่ยผมก็จะร่วงไปตามธรรมชาติ
1: ค่อยๆเหมือนประคับประคองไปนั่นแหละแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเส้นผมแต่ต้องการที่จะบำรุงอยากให้เยอะขึ้นอยากให้ดกดำมีวิธีการบำรุงยังไงบ้างที่แบบเรื่องอาหารการกินหรือแบบว่ากินยังไง ที่จะเสริมตรงนี้ได้บ้าง
0: จริงๆถ้าเกิดว่าในสภาวะร่างกายปกตินะครับตามธรรมชาติมันก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับไม่เครียดอะไรพวกนี้ทีกับกันเนี่ยมีอาหารเสริมหรือว่ามีแชมพูหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่จะทำให้ผมเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: คำถามนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจากงานวิจัยแบบจริงๆเลยนะปัจจุบันยังไม่มีนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยพอทานเสริมแล้วเนี่ยสามารถทำให้ผมแข็งแรงขึ้นได้นะครับ
2: อันนี้คือเรื่องของการกินก็เกี่ยวเร
0: ื่อง
2: ความเครียดก็เกี่ยวแล้วเวลาใส่หมวกล่ะผมเห็นนี่แหละคนจะบอกใส่หมวกแล้วหัวมันอับมันทำให้ผมร่วงด้วยอย่างนี้มันเกี่ยวไหมคุณหมอ
0: ไม่เกี่ยว
2: สบายใจได้แล้วเพราะฉะนั้นใครชอบใส่หมวกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงละ
0: จริงๆเคยมีการเซอร์เวย์นะครับเรื่องความเชื่อว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงมากที่สุดการใส่หมวกเนี่ยถือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่โดนโทษมากที่สุด
2: ใช่ไหมเพราะว่าพอใส่ผมรู้สึกว่าหัวมันอับมันชื้นมันน่าจะแบบทำให้ผมมันร่วง
1: มันรากผมมันโดนทับ
0: จริงๆถ้าเราใส่หมวกแบบปกตินะครับมันจะไม่มีผลแต่ว่าถ้าเราใส่หมวกแบบพิเศษคือหมายความว่าหมวกอันนั้นเนี่ยมันมีแรงที่กดต่อเส้นผม
2: หมวกกันน็อกเนี่ยเหรอคุณหมอ
0: หมวกกันน็อกเนี่ยต้องดูชนิดนะครับถ้าเป็นชนิดที่มีแรงกดมากๆแล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลต่อเส้นผมได้เส้นผมคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแรงกระทำมากๆเนี่ยนะครับอาจจะเกิดหลุดร่วงออกไปได้นะครับมันจะมีผมร่วงบางประเภทเช่นผมร่วงจากการดึงซึ่งอันนี้เราเรียกว่า traction เรามักจะเห็นในคนที่มีผมหยิกอยากสมมากๆแล้วก็ชอบยืดผมนะครับทำยืดผมบ่อยๆอย่างคนที่ผิวสีอย่างเงี้ยครับที่เขาชอบทำทรงดึงผมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผู้หญิงเลยแค่ดารานักแสดง

0: ต้องทำผมบ่อยๆดึงใดอะไรอย่างเงี้ยอ
1: ันนั้นก็จะมีผลเราก็จะเห็นว่าแนวผมโดยเฉพาะตรงขอบผมเนี่ยเขาหายไปเพราะว่านั้นมีแรงดึงซ้ำบ่อยๆผมก็จะหายไปหรือว่าอีกประเภทนึงคือถ้าใส่หมวกแน่นมากๆเนี่ยบริเวณที่มีกดทับมากๆครับจะมีผมร่วงได้เฉพาะบริเวณนั้น
2: ก็แสดงว่ามันก็มีส่วนบ้างถ้าเกิดคุณใส่ทุกวันใส่แบบกดไว้ทั้งวันแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าต้องมากพอนะคร
0: ับ และอย่างการแบบแสกอะคุณหมอสมมติเราแสกแต่ซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ช่องร่องที่เราหวีเหมือนกันไหมกับการดึงที่ทำให้ร่องนั้นหายไป
1: ครับจริงๆถ้าเป็นการหวีด้วยแรงธรรมดานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวคือแต่ว่าการเปลี่ยนแสงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอาการผมบางดีขึ้นได้จริงเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนแสงครับเราเล็งพยายามเลือกตรงบริเวณที่ผมมันหนาอยู่แล
0: ้
1: วอันนั้นก็จะทำให้ดูดีขึ้นได
2: ้คือเรื่องของจิตวิทยา
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหวีด้วยแรงที่เยอะครับหรือว่าใช้หวีชนิดพิเศษเช่นใช้หวีร้อนอันนี้จะมีผลจริงนะครับแสงก็จะมีความร้อนมากแล้วก็มันก็จะมีผลทำให้ผมร่วง
2: เพราะฉะนั้นการที่เราแบบใดผมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เรามีโอกาสผมร่วงเหมือนกัน
1: ครับต้องระมัดระวังครับคือใดผมเนี่ยถ้าถามหมอที่ดูแลเส้นผมนะครับ
2: ทุกวันเลยเน
1: า
2: ะ
1: เราจะแนะนำว่าอย่าใดร้อนคือใช้อุณหภูมิปกตินะ
2: มันไม่แห้ง
1: ครับ
0: ถ้าเกิดการเป่าล่ะคะการเป่าที่ไม่ได้ดึงก็มีผลไหมคะ
1: ก็ไม่มีปัญหาครับคือถ้าเป่าเนี่ยก็ขอให้ใช้อุณหภูมิปกตินะคะก็จะไม่มีปัญหา
2: เราเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าการดึงที่มันแบบรุนแรงกว่าปกติมันต้องดึงขนาดไหนถึงเรียกว่ารุนแรงหรือว่าแบบไหนถ้าสมมติว่าแสกผมอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมดาแต่ถ้าแรงเนี่ยคือยังไง
1: จริงๆมันมี
2: เดี๋ยวผมก็
1: คร
2: ับ ไม่
1: คร ับ
2: ผมเนี่ยมันจะหายไปเป็นหย่อม
1: อย่าเลยครับปกติผมก็จะแนะนำคนไข้ว่าไอ้แรงที่มากกว่าปกตินะสังเกตง่ายๆเลยหนังที่สามันยกขึ้นอ่ะ
2: โอ้ยอย่างนั้นเวลาที่เราแบบเซตผมเนี่ยมันก็ยกนะ
1: แต่ว่าม
0: ัดผมหนูก็รู้สึกว่าตัวนี้ตายกขึ้นใช่ไหม
1: ครับจริงๆถ้ามันยกขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่นานอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายกขึ้นแล้วค้างอยู่เป็นเวลานานอันนี้มีผล
2: นี่นะหันไม่มองช่างทำผมแล้วว่าพี่เมื่อกี้พี่ดึงของหนูนานหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่ว่าแค่ดึงผมแต่ตอนนี้มัดอ่ะบางวันอ่ะหนูมัดผมแบบรวบตึงอ่ะคุณหมอเป็นแบบครึ่งวันอ่ะแล้วพอแบบปล่อยปุ๊บมันโล่งฟู
2: อันนี้คือว่าไม่ควร
1: ครับถ้าทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดผมร่วงที่เราเรียกแท็กชันอลอปิเชียก็คือจะมีขอบผมผมหายไป
0: นี่เริ่มไปแล้วคุณหมอก้าวแสงแล้วนะ
2: เราก็ใกล้แล้วนะเราจะรวยแล้วนะ
0: จะรวย
2: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมจะร่วงแล้วแหละคิ้วร่วงไหมหรือว่าแบบขนหน้าคงหน้าแข้งนี่มันจะร่วงเหมือนกันไหมคุณหมอ
1: จริงๆสามารถร่วงได้ครับถ้าเราพูดเรื่องธรรมชาตินะครับในคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนตามร่างกายก็จะมีจำนวนลดลงทีนี้ถ้าอย่างขนคิ้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจะสังเกตว่าพอเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนคิ้วโดยเฉพาะด้านข้างครับ1ส่วน3ด้านข้างเนี่ยจะเอ๊ะทำไมมันหายไปอันนี้จริงๆเราเจอได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราไปปรึกษาแพทย์เนี่ยนะครับอันนึงที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องหาโรคทางกายเพราะว่าหลายครั้งเวลาคิ้วร่วงด้านข้างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคทางกายนะครับเช่นโรคไทรอยด์หรือว่าโรคติดเชื้อบางอย่างนะครับที่เป็นเรื้อรังนะครับเช่นซิฟิลิสซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจเลือดเพิ่ม
2: มันก็มีเหมือนกันแล้วเราสามารถบำรุงยังไงได้บ้างอยากรู้ละข้อนี
1: ้คือปกตินะครับการบำรุงเส้นผมเนี่ยคือผมก็จะแนะนำว่าเราบำรุงเหมือนกับการบำรุงร่างกาย
0: ค
1: ือจริงถ้าเราดูแลร่างกายยังไงนะครับเราดูแลเส้นผมอย่างนั้นแหละก็คือพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนบทแบล็อกปกติเลยครับ
0: กินอาหาร
1: ให้ครบให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามแบบเวลาเราดูแลเส้นผมเนี่ยก็พยายามอย่าทำอะไรที่มันมากเกินไปคือผลิตภัณฑ์ชั่วไปเราก็ใช้ได้แต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเลือกอะไรที่มันดู obvious ดูแปลกประหลาดมากเกินไปเป็นอะไรที่มันดูเป็นสารเคมีประหลาดแล้วก็อย่าไปเอามาใช้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้อยู่ในทางสายกลาง
0: ก็คือใช้พวกของออร์แกนิกพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็ช่วยได
1: ้ก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับจริงๆไม่ได้มีข้อมูลว่ามันดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมีเพียงแต่ว่าอันนึงที่ผมมักจะแนะนำให้คนไข้สังเกตก็คือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเส้นผมหรือหนังศีรษะเรามีปัญหาไหมสังเกตง่ายๆก็คือพอใช้แล้วเนี่ยนะครับเขามีอาการคันมีอาการแคร์ไห
0: ม
1: ถ้ามีนะครับต่อให้เป็นออร์แกนิกก็ควรจะเปลี่ยนนะครับการมีอาการเหล่านี้มันแสดงว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะส่งผลทำใหผมร่วงหรือว่าผมน้อยลงได้
0: หนูเป็นนะคุณหมอหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทําผมเยอะหรือว่าสกปรกนะคะเพราะว่าหลังแคชอบขึ้นมาตรงบริเวณนี้แล้วคันยิบๆหนูก็เลยคันเลยนะหนูก็เลยไปซื้อเพราะหนูใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์หมอเดินมอนหางเลย
1: ผมพยายามสังเกตนะว่า
0: คือมันจะเป็นแบบแดงๆก่อนแดงๆแล้วค่อยเป็นขุยแล้วก็คือมันไม่ใช่เป็นแบบรังแคทั่วไปที่เป็นผงๆแล้วอ
2: ันนี้เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ไหมคุณหมอ
0: เป็นแผ่นๆเลยอ่ะคุณหมอ

0: ที่มันเกิดขึ้นอ่ะ
1: ก็คืออันที่หนึ่งเราก็ต้องประเมินว่ามันใช่ไหมนะครับปกติเราก็จะต้องดูว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยมันมักจะเป็นตามหลังของการใช้ทุกครั้งแต่ว่าถ้าคุณซาร่าลองสังเกตดูบางครั้งมันไม่เกี่ยวเช่นมีช่วงนึงที่เราแบบไม่ได้ถ่ายงานหรือว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ยัง
0: คงเกิด
2: งั้นสกปรกครับ
0: ผม
2: หร
0: ืออาหาร
2: ฟันธงให้เลย
0: ขาดสารอาหาร
1: จริงๆมันจะมีโรคภูมิแพ้ที่หนังศีรษะชนิดนึงนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเก่งเมื่อกี้ผมคุย
3: ใช่เมื่อกี้ก็คุยกับคุณหมอไป
1: ก็ยังรู้จักกันเขาจริงๆโรคนี้มันคือเซโรอิดเดอร์มาไทติสแต่ว่าเป็นที่หนังศีรษ
0: ะ
1: วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกเซฟเดิมก็คือมันจะเป็นการอักเสบเป็นภูมิแพ้ชนิดนึงนะครับซึ่งอาการภูมิแพ้ชนิดนี้มักจะสัมพันธ์กับ1ก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนหรือว่า2เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องความเครียดเลยหรือการพักผ่อนน้อยๆนะครับช่วงนั้นก็จะกำเริบขึ้นมาได
0: ้ฟังจากคุณหมอแล้วหลักๆเรื่องความเครียดเลยนะที่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยส่งผลตอบ
3: คือแต่ว่าทุกอย่างในร่างกายพอเราเครียดพอเราพักผ่อนไม่พอมันก็แสดงอาการมาหมดเลย
0: ทั้งผิวหน้าผิวพรรณรวมถึงเส้นผมรูขุมขนด้วยที่สำคัญนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอก็ได้แนะนำวิธีการบำรุงเบื้องต้นไปแล้วลองถามคุณหมอดีกว่านอกจากที่จะแบบบำรุงแบบขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วมีวิธีที่เราสามารถเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมให้ขึ้นได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
1: คือปกตินะครับเส้นผมหรือว่ารากผมคนเราเนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วนะครับมีจำนวนเท่าไหร่ฟิกอยู่เท่านั้นไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลเขาอย่างให้ดีที่สุดสมมติว่าถ้าเราเกิดบาดแผลอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าทุกรูขุมขนที่เสียไปเนี่ยเสียแล้วเสียเลยปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็มีงานวิจัยหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราพยายามจะสร้างรากขนขึ้นมาใหม่แต่ว่าในมนุษย์นะครับยังทำไม่สำเร็จงานวิจัยพวกนี้ยังสำเร็จในสัตว์ทดลองเท่านั้นแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยเรายังทำไม่ได
3: ้เราที่เขามาปลูกผมกันเอาเนื้อตรงนู้นมาแปะเอาหนังมาแปะเนี่ยมันคือยังไง
1: จริงๆการปลูกผมนะครับคือการย้ายรากผมเท่านั้นเองหมายความว่าอย่างผมยกตัวอย่างโรคผมร่วงที่เราชอบทำกันก็คือผมบางแบบพันธุกรรม
3: ครับ
1: อย่างคนไข้ที่มี
3: ไข้ดาว
1: ใช่ไหมครับเราก็จะเลือกเส้นผมจากตรงบริเวณที่ไม่ร่วงอย่างในผู้ชายก็จะเหลือด้านหลังกับด้านข้างเขาก็จะย้ายเส้นผมจากข้างหลังที่หนาๆเนี่ยครับเอามาปลูกตรงบริเวณไข้ดาวแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับมันคือการย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาย้ายมาแล้วผมด้านหลังก็หายไปนะครับมันจะบางไป
0: แต่ถ้าเกิดให้ข้างหน้าดูดีเท่านั้นแต่ข้างหลังก็คือหายไปปกติเลย
1: ใช่คร
0: ับ
1: เป็นเรื่องการเฉลี่ย
0: แต่ว่ามันเจ็บมากเลยใช่ไหมคุณหมอกัน
1: ก็จริงๆก็เจ็บครับแต่ว่าโดยเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีวิธีลดอาการบาดเจ็บได
0: ้นี่คือประเด็นนี้ดีมากเลยนะแม่คุณไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือเพิ่มผมได้นอกจากที่จะเฉลี่ยให้มันเหมาะสมทั่วกันหัวเอาจริงๆเรื่องผมเนี่ยพูดได้ยาวพูดได้ทั้งวันเลยนะคะยังมีอีกหลายประเด็นจริงๆวันเดียวก็ไม่หมด
1: ใช
0: ่แค่รายการนี้ก็ยังไม่พอ
3: แล้วขยายเวลาได้ไหมเป็นชั่วโมงหนึ่ง
0: ยังต้องการอยู่นะคะตรงพยาบาลรามาสนใจให้เชิญเราไปที่โรงพยาบาลเลยไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเราได้แบบข้อมูลแบบมาบำรุงร่างผมให้เราดีขึ้นด้วยนะคะยังไงก็อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาไขในประเด็นหลายๆอย่างที่เราต้องการจะรู้เพิ่มเติมนะคะเสียดายเวลาไม่พอแต่ไม่เป็นไรช่วงหน้าเจอกันค่ะรายการสวยหล่อขอเสิร์ฟในเบรกที่3นะคะเกี่ยวกับปัญหาผมบางนั่นเองนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในหลายๆเรื่องแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปัจจัยหลักๆสำคัญคือเรื่องของความเครียดนั่นเองที่ส่งผลไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องผมก็คือทุกอย่างในระบบร่างกายของเรามันก็จะส่งผลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดนะคะมาถึงอีกประเด็นนึงบ้างดีกว่านะคะสำหรับชายหนุ่มที่มีหนวดเข่าเยอะคุณหมอเขามีประเด็นที่ว่าคนที่มีหนวดเข่าเยอะเนี่ยมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วนี้จริงไหมคะ
1: คำตอบเนี่ยไม่จริงทั้งหมดนะครับ
3: ไม่จริงทั้งหมดแปลว่าก็มีส่วนที่จริงอยู่บ้าง
1: มีส่วนจริงอยู่บ้างครับ
0: ค
1: ือคนที่มีหนวดเข่าเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะทางเชื้อชาติทางพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติมากกว่าเราสังเกตดูคนทางเอเชียเราจะไม่ค่อยมีหนวดเข่ามากเท่าไหร่ในขณะที่ทางตะวันออกกลางใช่ไหมครับจะเข้
0: ม
1: หนวดเข่าจะดูดกก็จะเป็นลักษณะทางชาติพันธุ์มากกว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีอะไรต่อภาวะเรื่องผมบางแต่ว่ากลับกันนะครับการมีหนวดเคราเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะหนึ่งนะครับของคนที่มีฮอร์โมนเพศชายที่มากนะครับทีนี้ตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮอร์โมนเพศชายเนี่ยในภาวะผมบางแบบพันธุกรรมเนี่ยเราพบว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนในเรื่องของการเกิด ภาวะผมบางชนิดนะครับที่รากผมของคนเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดหนึ่งซึ่งไปเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายปกตินะครับให้เป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งซึ่งเจ้าฮอร์โมนชนิดนี้หรือที่เราเรียกว่า DHT เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้มีผมร่วงเพราะฉะนั้นในคนที่มีหนวดคราวมากเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะแสดงว่าเขามีผมบางได
3: ้เพราะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะ
1: ใช่ครับ
0: เข้าใจผิดมาตลอดนะว่าคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะทำให้ผมดกขึ้นมีผมเยอะขึ้น
3: แล้วเวลาผู้หญิงที่มีแบบหนวดอ่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือแปลว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่า
1: ไม่จริงคือการที่ผู้หญิงมีขนเยอะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาการหนึ่งที่บอกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะจริง
3: สองละ
1: เพียงแต่ว่าตำแหน่งของการมีขนเนี่ยมีความสำคัญถ้าเป็นที่หนวดอะไรทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ถือว่ามีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเกินนะ
3: ครับ
1: แต่ว่าตำแหน่งที่มีความสำคัญผมยกตัวอย่างเช่นต้นแขนด้านบนนะครับบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าท้องนะครับ
3: เดี๋ยวผู้หญิงมีขนตรงนี้ได้ด้วยเหรอ
1: โดยปกติเขาไม่มี
0: แต่ว่าบางเป็นแบบบาง
1: ถ้าบางๆไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอลักษณะที่ค่อนข้างเข้มโดยเฉพาะบริเวณเหล่านี้นะครับก็บ่งบอกว่าเขาอาจจะมีภาวะฮอร์โมนเพศชายเกินซึ่งอันนี้เราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขามีจริงไหม
3: แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคุณหมอ
1: ไม่ดีครับเพราะว่าในผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเกินเนี่ยมักจะมีโรคนะครับเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรังไข่เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเนี่ยจะสร้างมาจาก2แหล่งแหล่งที่1ก็คือบริเวณรังไข่อันที่2ก็คือบริเวณต่อมหมวกไตนะครับเราก็ต้องมองหาว่าฮอร์โมนเพศชายที่เกินเนี่ยมันมาจากตรงไหนกันแน่แล้วเราก็จะไปดูว่าเพราะเหตุใดนะครับซึ่งร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเนื้องอกครับหรือว่ามะเร็งที่ทำให้มีการผลิตฮอร์โมนมากกว่าปกติน
0: ั่นก็เป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาผมบางคร่าวๆขออนุญาตพูดว่าคร่าวๆเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นคำตอบที่สามารถช่วยให้ความกระจ่างแก้ข้อสงสัยได้ในหลายๆจุดนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่แต่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆที่จะหาวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็
3: ต้องทำได้อย่างเดียวคือ
0: ทำใจ แต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องการดูแลตัวเองการทานอาหารการออกกำลังกายและเรื่องความเครียดก็พยายามอย่าเครียดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใครที่มีปัญหาอยากจะมาปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาได้ให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องธรรมชาติหรือพันธุกรรมก็ตามนะคะคุณหมอมีวิธียังไงที่จะให้เขาเริ่มดูแลตัวเองค่ะ
1: ครับก็เบื้องต้นเหมือนที่ผมย้ำไปแล้วนะครับการดูแลเส้นผมก็เหมือนการดูแลสุขภาพเราพยายามดูแลร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดจนเกินไปนะครับสำหรับวิธีการสังเกตตนเองนะครับว่ามีปัญหาเส้นผมไหมนะครับก็สังเกตว่ามีผมร่วงมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเรากะปริมาณเส้นผมคร่าวๆได้อย่าง100เส้นต่อวันนะครับอื่นๆที่อาจจะเป็นจุดสังเกตได้บ้างเช่นถ้าเราลองจับเส้นผมดูแล้วไม่ได้หลุดออกมาติดมือชัดเจนหรือว่าเราไม่ได้สังเกตว่าเราเห็นเส้นผมหายเป็นวงๆอันนี้คือถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันแปลว่าเราจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้ว มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามาพบแพทย์เนี่ยนะครับสิ่งที่แพทย์จะทำโดยทั่วไปแล้วก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสภาพหนังศีรษะนะครับอย่างที่รามาธิบดีเราก็จะมีเครื่องมือบางอย่างนะครับเช่นกล้องส่องขยายพิเศษหรือว่าถ้าในบางกรณีเราจะต้องทำการตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับหรือบางครั้งอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่หนังศีรษะไปดูด้วยซึ่งในแต่ละรายนะครับเราก็จะดูเป็นกรณี
0: ก็สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ในเรื่องของปัญหาทั้งในเรื่องของปัญหาเส้นผมและส่งผลต่อสุขภาพยังไงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพาร์ทวันนี
3: ้เรียกได้ว่าได้ข้อมูลมาเยอะมาก
0: ค่ะ
3: แล้วจากที่กังวลหลายๆเรื่องมาเนี่ยพอมาถามคุณหมอว่ามันก็ไม่ใช่แค่เราเป็นคนเดียวหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแล้วก็รู้วิธีการป้องกันก่อนแล้วก็มีวิธีการป้องกันว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถทำยังไงได้บ้างซึ่งผมว่าอันนี้มันดีนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่มันผิดไปเช่นใส่หมวกสระผมหรือว่าการเซ็ตผมการใดผมอะไรแบบนี้วันนี้ก็กระจ่างมากขึ้น
0: ใช่ค่ะเห็นด้วยเลยเห็นด้วยกับพัดเลยเพราะว่าวันนี้อย่างน้อยเราได้มารู้เรื่องข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผมแล้วเรายังได้เข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเกิดแบบนี้กับความเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่เราถูกจำมาตั้งแต่เด็ก
3: เขาเรียกว่าอะไรถูก ถูกสั่งสมมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี
0: ้วันนี้ก็กระจ่างขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศ

0: าจารย์นายแพทย์ภูมิเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องณภัทรค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องปัญหาเส้นผมนะคะหลายๆคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าผมขาดคุณไม่ได้สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: สวยหล่อขอสื่อ
0: สวัสดีค่ะ

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: เราสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติเห็นเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน์ใช้โทรศัพท
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะลืมทักษะนั้นไป
1: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
0: ค่ะ
1: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตวิทยาประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอา าจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียงนะคะ
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ด้วยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้
0: ค่ะ
1: ระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นอย่างเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะ
0: คะ
1: ก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแล

0: ผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
0: ับ
1: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama? You do.A while ago, you said you didn't know you were my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But you, do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. And what are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
0: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
1: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถ
0: ึ
1: งแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่แล้วเขารับรู้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
0: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเราก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยายามเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
1: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
1: ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
1: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
0: ดีค่ะ แล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามวิธีนึงนะคะ
1: ก
0: ็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอาบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้อาบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
0: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
1: ค่ะใส่ใจ
0: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
1: ค่ะ
0: ไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
1: 92ค่ะ
0: ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
1: 92ลบ8ล่ะค่ะ
0: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
1: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลองคิดในใจนะ
1: คะแล้วหมอจะถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
0: คิดในใจแล้วหมอจะคำตอบหมอเห็นนะ
1: 76ค่ะ
0: โอเคค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไป
1: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหม
0: คะ
1: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
0: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
1: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านนี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
0: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
1: ป้าหนูบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอนี่เราคุณหมอฟาดหัว
0: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
1: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
0: ก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต
1: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
1: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
0: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
1: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
0: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำไล่ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้
1: อ
0: ันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
1: ้อ
0: สมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
1: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ได้คำตอบ
1: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
0: ่
1: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
0: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
1: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
0: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
1: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
1: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
0: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะ ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
1: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
0: กำลังสมอง
1: กำลังสมอง
0: กำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของ

0: การฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง 1 2 3 4 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้ได้อัตโนมัติอยู่แล้วว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดเดี๋ยวพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดแล้วใส่ใจตัวเองด้วยใช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก
1: ็
0: เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วยนะ
1: คะเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงๆถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วเราควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล
0: ้
1: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เป็นเหมาะสมด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่

0: ไม่ได้ก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเอ๊ะเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเอ๊ะเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
0: ่
1: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได
0: ้
1: ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้นะคะอบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ก็เผยไตเราซะแล้ว
1: ถึงป้อมแล้ว
2: ถึงแล้วเข้าเลยตีเลยพี
1: ่เฮ้ยตีไม่ได้ยามเปิดไม่กั้นเฮ้ยเมียขับรถเข้าบ้านแล้วเอ้ยสบายใจ
2: อะไรวะเนี่ยนี่ป้อมไหนเนี่ย
1: ป้อมยามหมู่บ้านพี
2: ่โอ้มันนึกว่าเล่นเกม
1: นี่เล่นอะไรโอ้ยดูเมีย
3: ดีบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาๆหน่อย
4: เดี๋ยวหายครับ
3: โอ้ยเบาๆหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
5: เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
3: โอ้ยปวดมือจะเล่นเกมมากไปนิดนึง
4: คือแม่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ปวดมือไม่ได้นิ้วล็อกหรอกครับผมแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่นิ้วล็อกเองต่างหากครับ
5: นิ้วล็อกเหรอ
4: ครับผม
5: อ่ะฝากด้วยนะ
4: พอดี
5: พอดีคุณแม่อินเขาส่งมะม่วงมาให้ค่ะก็เลยเอามาแบ่งให้คุณป้าค่ะ
3: น่ารักแถมมีน้ำใจด้วยถ้าป้าได้หนูเป็นลูกสะใภ้นะโชคดีตายเลยมาเป็นลูกสะใภ้ป้านะนะนะนะ
6: โอ้ยแม่ผมไม่เห็นพี่อิงเป็นแค่พี่สาว
3: ไม่ใช่แก
6: อ
3: ้
6: าวแล้วใครอ่ะพี่ปลา
3: ก็ป้องไง
4: โอ้ยแม่คือโอ้โหผู้หญิงแบบว่ามือเท้าหนักแบบนี้นะผมอยู่ด้วยนี่ช้ำในตายไม่เอาอ่ะก็ดีดีกว่าอุ้ยโอ้ย
5: คุณเจ็บเลยนะ
4: คุณจะไม่ทันขาดคำเลยโอ้โหเจ็บเลย
6: เฮ้ยโอ้ยเจ็บเหรอ
4: โอ้ยหักก็ไม่รู
6: ้เดี๋ยวป้องรักษาให้
1: ทำพิธี
6: อนันตปัตชเยอปัตติเทเทนาอปัตชยาอปัตติกึดกึดกึด
4: แห่หายเลยเฮ้ยเคลิ้มเลยดีดีดี
5: ฮัลโหลค่ะอ๋อแบบห้องจัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วเหรอคะโอ้ยดีเลยค่ะอ่ะซุ้มน้ำสั่งอะค่ะที่ส่งแบบมาค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันได้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคะเดี๋ยวอิงขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีสวัสดีครับ
1: นี่เมื่อกี้ก็คุยเรื่องรถน้ำสังเรื่องห้องจัดเลี้ยงหรือว่าคุณอิงเขาจะแต่งงานวะ
3: โอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะแม่เสียดายตายเลยโ
6: อ้อึ้งไปเลยแล้วทำเป็นปากแข็งบอกว่าไม่ชอบเขาแต่พอรู้ว่าเขาจะไปแต่งงานเนี่ยช็อกเลยนะ
4: อะไรชอบเช็คอะไรโอ้เด็กสาวเพียบเลย
6: แต่ไหนๆๆขอหมอเช็คอาการอ่ะ
2: โอ้โหเสียงดังเปราะ
1: เฮ้ยเสียงอะไรวะ
2: อกหักละกุด
3: ป้องอ่ะแกนี่ไม่ได้เรื่องเลยแม่เลยเสียสะพ้ายดีๆแบบหนูอิงไปเลยถ้าเป็นแม่นะแม่จะไปสารภาพความในใจกับเขาแล้วก็แย่งเข้ามาให้ได้เลย
1: เออใช่เลยครับของแบบนี้นะทำไม่ได้ดูเล่
6: ก็ต้องเอาด้วยกล
1: ทำไม่ด้วยกล
6: ก็ต้องเอาด้วยคาถา
1: ทำไม่ได้หมาก
6: ับแมวเลยสิครับเหมียวเออแม่ครับรายการไลฟ์คิวหมอใกล้มาแล้วแม
3: ่เออจริงด้วยไป
1: ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วย
6: ดูกันระวังล้มแม
1: ่มากี่โมงวะ
4: คุณอิงจะแต่งงานเลยเหรอ

0: 东，李东，李东，
1: 喂，อะไรเป็นไรของแกเนี่ย
2: เป็นไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าทำใจไม่ได้ที่รู้ว่าพี่อิงเขาจะไปแต่งงานอะเอาเฟือกไหมเดี๋ยวป้องไปเอาให้
1: เอามาทำไม
2: ก็เอามาดามใจคนอกหักไงครับ
1: ไอ้ป้องนี่
2: เจ็บนะเนี่ย
1: คือถ้าเผื่อคนที่แกรักเนี่ยจะไปแต่งงานแกจะทำไงอะ
2: ก็ต้องถามแหละว่าพี่รักเขามากแค่ไหนถ้าพี่รักเขามากก็บอกเขาไปเลยเหมือนที่แม่บอกพี่นั่นแหละบางทีพูดไปเนี่ยอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะ
1: จะไปบอกรักคุณอิงไง
3: อ้าวเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมมองหน้าแบบนั้นล่ะ
1: คือผมมีอะไรจะบอกคุณอิงครับคือผม
2: โอ้ยบอกเขาสักทีว่าชอบเขาอะ
1: ใช่ครับผมชอบคุณอิงมากๆเลยครับ
2: เออแค่นั้น
4: โอ้นี่คุณกล้าดีไงไปจับมือน้องสาวผมเนี่ย
2: ใครปล่อยคิว
1: คือผมชอบคุณอิงครับหมอ
4: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
1: ให้โอกาสผมนะครับคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงครับ

0: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณเนี่ยคอยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมาชอบเขาเองเนี่ยมันเหมือนแทงผมข้างหลังนะ
1: คุณหมอครับผมชอบคุณอิงจริงๆนะครับชอบตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ว่าคุณอิงเป็นน้องสาวคุณหมอซะอีก
0: อันนั้นมันก็เรื่องของคุณมันสายเกินไปละอิงกลับบ้าน
1: คุณอิงผมรักคุณอิงจริงๆนะครับ
2: มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องตัดใจแล้วนะคะตัดใจ
0: พอละกลับบ้าน
1: คุณอิงผมชอบคุณอิงจริงๆนะครับผมให้คุณอิงทั้งใจเลยทั้งตัวและหัวใจของผมให้คุณอิงคนเดียวครับคุณอิง
3: สงสารจับใจ
1: หัวใจหอยโป้ง

0: เฮ้ยคุณหมอปุ๋ย
1: โอ้นี่คุณรักผมขนาดนี้เลยเหรอถึงขั้นบอกว่ารักมากกว่าชีวิตตัวเอง
0: โอ้โหนี่ผมละเมอพูดอะไรไปอย่างนั้นเหรอครับคือจริงจริงแล้วคือผมตอนนี้กำลังติดนางเอกซีรีส์เกาหลีอะครับผ
1: ม
0: คือแบบว่าดูทุกวันเลยซีรีส์เกาหลีนางเอกสวยมากๆเลยครับ
1: ก็เลยรักมากๆ
0: ครับ
2: แม่ดีใจและโล่งใจที่สุดเลยลูก
0: แม่ดีใจเรื่องอะไรครับ
2: อ้าวก็เลือกหนูอิงไงแม่เข้าใจผิดเรื่องการแต่งงานแม่นึกว่าหนูอิงจะแต่งงานที่ไหนได้แค่หนูอิงไปเตรียมงานแต่งงานให้เพื่อน
0: จริงเหรอแม่สุดยอด
3: ดีใจทำไมเนี่ย
0: อ๋อก็คือดีใจที่บอกว่าผมจะได้ไม่ต้องไปใส่ซองงานแต่งให้คุณไงคือช่วงนี้ช็อตๆอยู่ด้วย
2: ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่เอาผลไม้มาฝากป้า
1: โอ้ไม่ใช่ครับผมต้องหาครับที่ต้องขอบคุณคุณป้าที่คอยดูแลน้องสาวผมครับ
2: อุ๊ยไม่เป็นไรครับไม่ลำบากเลย
1: งั้นผมก็ขอตัวไปเข้าเวรก่อนแล้วกันนะครับคุณป้าครับถ้าช่วงที่ผมไม่อยู่มีใครมาเกาะแก่น้องสาวผมเนี่ยก็ฝากคุณป้าแต่งงานผมหน่อยนะครับผมไปนะ
0: อ๋อได้ครับผมครับ
1: โอเคมาละจ้ะ
2: โอ๊ย
0: แม
2: ่โอ้ย
0: เป็นอะไรครับ
2: โอ้ยสงสัยมิ้วแม่จะล็อกอ่ะโอ้ยเล่นเกมมากไปหน่อยเมื่อวานก็เล่นเกมกับป้องอีก
0: เฮ้ยเดี๋ยวผมโทรหานักวิชาการกีฬาดีกว่าครับจะได้มาให้มันดูคุณแม่ด้วย
4: อยู่นี่แหละ
2: เฮ้ย
5: ไม่ต้องไม่ต้องฉันพามาเรียบร้อยแล้ว แล้วคนที่ฉันพามาเนี่ยนะไม่ธรรมดาเลยนะเขาเนี่ยนะเป็นระดับตำนานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับเมืองไทยและทุกวันนี้ก็ยังเป็นแชมป์8สมัยที่ลุมพินี
2: โอ้ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักมวยกันแน่ยะ
6: สวัสดีครับโจเองค่ะ
5: โจไงโจเป็นคนที่เล่น
6: แม่เป็นอะไรนะครับแม
2: ่โอ้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยลูก
5: อาการเหมือนนิ้วล็อกอ่ะมีวิธีไหมลองดูดิลองดูดิ
6: ลองอย่างแรกตรวจสอบเลยครับระยะแรกของนิ้วล็อกจะเป็นการปวดที่ข้อแล้วลองจับที่ข้อดูตรงโคนนิ้วเลยถ้ากดแล้วมีอาการปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นระยะเริ่มแรกแล้วของการที่จะมีอาการนิ้วล็อกนะครับระยะที่2นะครับระยะที่2ลองกำมือดูแล้วลองแบมือดูถ้าเกิดมันล็อกนิดนึงแล้วก็ดีขึ้นมาได้ถือว่าเป็นระยะที่2
5: นะครับค่อยๆ
6: ระยะที่3นะครับลองกำมือเหมือนเดิ
5: ม
6: แบมือออกทีนี้ค้างและแล้วเราต้องใช้มือในการยืดออกมาใช่แล้วอันนี้คือระยะที่3ระยะที่4นะครับกำมือเหมือนเดิม
5: คร
6: ับ เวลาเรากลางมือออกม
5: าก
6: ลายเป็นล็อกอยู่อย่างนี้เลย
5: ไม่ได้แม่เขามีแฟนแล้ว
6: คุณแม่โจ ระยะที่4คือมันล็อกอยู่อย่างนี้เลยดึงยังไงก็ไม่ออกนี่คือเป็นนิ้วล็อกแล้ว

0: นี่แล้วมีท่าบริหารกันไว้ก่อนไหมเผื่อจะได้ไม่เป็นโรคนิ้วล็อกไง
1: มีครับแหมวันนี้มี5ท่าง่ายๆเลยครับ
0: เอาๆไหนๆ
1: ๆท่าแรกนะครับเดี๋ยวลองคล้ายๆกับพนมมือนะครับแล้วว่านโม3จบตามผมนะครับ
0: นโมตัสสะโธโหเอาให้เป็นท่าบริหาร
1: รอเล่นครับทําท่าอย่างนี้เลยหรือว่าจะวางกับโต๊ะก็ได้ครับในพื้นผิวเรียบนะครับทีนี้นะครับค่อยๆเด้งนิ้วออกมากลางนิ้วออก
0: ทำอย่างนี้แล้วกลาง
1: ใช่นะครับ

0: 2 3กลับเข้าไปนิ้วนั่งยากหน่อยนะ1 2 3กลับเข้าไปแล้วนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อย1 2 3แล้วกลับเข้าไป
1: ทำอย่างนี้เยอะไหม
0: สัก3รอบก็ได้ครับเช้าเย็นเลยถือว่าเป็นการบริหารนะครับ
1: ท่า2
0: ท่าที่2นะครับชูนิ้วมาคล้ายๆเลยดึงมาตึงนิ้วไหนยืดนิ้วนั้นเลยรู้สึกนิ้วไหนดึงเข้าหาตัวเองเฉยๆ
1: ดึงไอ้นิ้วที่มันตึงๆ
0: ใช่แล้ว
1: คือเราสามารถดึงได้ทุกนิ้วเลย
0: ดึงได้ทุกนิ้วเลยอ่ะนิ้วชี้นิ้วกลาง
1: ดึงไปดึงให้ตึงเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับดึงจนรู้สึกตึงไม่เจ็บนะนิ้วก็นิ้วน
1: ะ
0: นิ้วก้อยหรือว่าจะดัดทั้ง4นิ้วเลยก็ได
1: ้อ๋อให้มันดูแบบว่
0: าตั้ง
1: นี่ๆตั้งวงอ่ะใครจะเป็นเจ้าล่ะตั้งวง
0: ยืดอย่างนี
1: ้นี่
0: ยืดอย่างนี้นะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับค้างไว้10ถึง15ทําซ้ําๆได้เลยเช้าเย็น
1: เออก็ดีมากเนี่ยท่า3
0: ท่า3นะครับใช้นิ้วเหมือนเดิมนิ้วโป้งเป็นหลักนะเราใช้นิ้วก้อยมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วนางมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วกลางแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วชี้แตะนิ้วโป้งกลางออกแค่นี้เอง
1: เฮ้ยท่า4
0: ท่าที่4ง่ายๆเลยกำมือหงายมือแบออกค่อยๆกำทีละนิ้ว
1: ค่อยๆนะค่อยๆใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับนับ1 2 3แบออกเลยกำทีละนิ้ว
1: กำตั้งแต่นิ้วก้อยขึ้นมานะ
0: หรือนิ้วโป้งก็ได้แล้วแต่ถนัดเลย
1: ได้หมดแล้ว
0: ก็แบท่าที่4ง่ายไหมครับ
1: ง่ายมาก
0: ทำซ้ำได้เลยเช้าเย็น 3-4 ครั้งได้เลยท่าสุดท้ายมีอุปกรณ์นิดนึง
1: ท่าที่5
0: มีอุปกรณ์มาให้ง่ายๆเลยนั่งย่าง
1: นั่งรัดผม
0: นั่งย่างลองทำได้ทุกคนเลย
1: เอามาทำอะไรอ่ะหนังยาง
0: ผมไม่เรียบร้อยนะครับ
2: ดีที่รัก
1: อะไรเนี่ยโจ ไม่เอาที่โจสอน
0: โอเคหนังยางใช่ไหมเราลองเอามาเกี่ยวกับนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้ง
3: นี
0: ้ถ้าเรารู้สึกว่าหนังยางมันยังใหม่อยู่มันยังแน่นไปเราขยายขยายขยายยืดมันก่อนยืดยืดมันก่อนจะได้ไม่หนักเกินไปนิ้วโป้งนี้กันมันจะไปดีดตาคนอื่นจับไว้จับไว้ทีนี้หุบเข้ามาให้ชิดเลย
1: อ๋อดึงแบบให้มันนี้เลย
0: ไม่ต้องดึงครับฉุบหุบเฉยๆหุบเข้ามา
1: เราหุบเอง
0: หุบชิดชิดชิดกับนิ้วเลยนี่ใช่แล้วกลางออกค่อยๆช้าๆหุบเข้ากลางออกหุบเข้า
1: อย่างนี้นะ
0: กลางออกใช่แล้วใช่แล้ว
1: แม่อย่างนี้แม่อย่างนี้
0: ใช่แล้วครับทำ5-10ครั้งก็ได้นะต่อนิ้วแล้วลองเปลี่ยนเป็นนิ้วนาง
1: น
0: ิ้วนางตรงกลาง
1: เหมือนเดิม
3: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ใช่แล้ว
3: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ลองดู5ที1 2นั่นแหละ3
1: ทำแบบนี้ไป5ครั้ง
0: 5โอเคทำให้จนครบทุกนิ้วเลยง่ายไหมครับ
1: สลับมาแค่นี้เอง
0: ใช่สลับนิ้วแล้วก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆยางรักแกงก็ได้ยางรักผมก็ได
1: ้ดีได้เหมือนกันนะรู้สึกมั้ยรู้สึกปวดปวดตรงนี้เหมือนกันนะคือแบบมันเป็นการยืดการบริหารเลย
0: อย่าลืมทำทั้ง2นิ้วเลยนะใช่แล้วครับเนี่ย5ท่าง่ายๆไหมครับแม
1: ่เป็นไง
3: ดีมากเลยขอบคุณหนูมากเลยนะคะงั้นป้าก็ได้เล่นเกมกับป้องได้ไม่ลำบากอีกแล้ว
1: โอ้แหมชมเหลือเกินแค่นี้แหมเป็นขอบคุณนี่จริงๆแล้วนะแม่นะถ้าบริหารนิ้วเนี่ยผมเนี่ยถนัดเลยไม่อยากเปิดเผยตัว
3: ไหนไหนไหนลองบอกสิ
1: กลางมือมากลางมือทั้งหมดอ่ะทำอย่างนี้ปุ๊บแค่พูดพร้อมๆกันกุศลธรรมกุศล
3: เฮ้ยยังไม่ตายเว้ย
1: แหมเอ๊ะเล่นแบบนี้รู้สึกแม่ไม่ค่อยชอบนะเนี่ย
4: ล้อเล่นนะแม่ตู
1: ่เฮ้ยไม่ยากเลยนะไม่ยากน่ะจะได้จะได้มีนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงบ้างไหมวันหลังพามา
0: ได้ครับเดี๋ยวพามาให้
1: นะ
0: ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาบริหารเพื่อป้องกันท่านิ้วล็อกนะครับหรือใครเป็นนิ้วล็อกแล้วก็สามารถยังทำต่อได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันร้ายแรงไปกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้นิ้วล็อกนะครับจะเป็นอาการที่เรา งอนิ้วแล้วไม่สามารถคลายนิ้วได้อย่างอิสระนะครับหรืออาจจะมีติด

0: บ้างแต่ก็ยังไปซึ่งเป็นสาเหตุหรือเป็นสัญญาณนะให้ว่าเป็นอาการนิ้วล็อกแล้วมาจากการที่ใช้งานมากเกินไปอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้เมาส์หรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะอยู่ท่านี้นานๆทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึงหรือก็เส้นเอ็นเกิดอาการล็อกเพื่ออยู่ในท่านี้หรือว่าท่ากล้ามอย่างนี้นะครับเราสามารถทำได้โดยอย่างแรกก็คือการกดนวดนะครับการกดนวดการกดที่นิ้วมืออ่ะเดี๋ยวพี่ลองกดดูครับบริเวณที่โคนของนิ้วนะครับ ใช่แล้วถ้ากดแล้วมีอาการเจ็บเนี่ยครับแสดงว่าเอ็นเราเริ่มอักเสบแล้วหรือว่าเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าอาจจะเป็นนิ้วล็อกได้
1: มันคล้ายๆมีกระดูกว่ะพี่โจ
0: ใช่ๆครับมันเป็นกระดูกถูกแล้วถ้าเกิดเรากดไปแล้วไม่เจ็บหรือไม่อะไรกันรอดตัวแล้วไม่ได้เป็นอะไรโอเคก็สามารถกดได้ทั้ง5นิ้วเลยนะครับ5นิ้วเลยทั้งสองข้าง
2: จุดที่กดเราต้องกดที่โคน
0: ใช่ครับกดที่ประมาณโคนหรือว่ากดที่ตรงข้อนิ้ว
2: ข้อแรก
0: ใช่แล้วครับตรงข้อแต่ส่วนใหญ่ก็กดที่โคนก็จะรู้แล้วครับว่าจะติดหรือไม่ติดใช่แล้วครับใช่แล้ว
2: เป็นวิธีเช็คง่าย
0: ใช่ครับก็เป็นถ้าเกิดมีอาการติดแล้วเราก็ให้กดนวดเพื่อที่ให้เอ็นมันคลายเหมือนเรานวดมือตัวเองเนี่ยครับง่ายๆเลย
1: นวดนวดตรงทุ่มคล้ายๆกระดูก
0: ใช่ครับนวดเบาๆนะครับไม่ต้องกดจนถึงขนาดเจ็บแค่นวดนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆ
1: ผมเคยล็อกอะล็อก
2: ต้องใช้น้ำมันด้วยไหม
1: ล็อกนิ้วจริง
2: น้ำมันหรือยาหม่องอะไร
0: ได้หมดเลยครับเพื่อที
1: ่แต่พี่เคยใช้น้ำอุ่นนะอันนี้เรื่องจริง
0: ใช่ครับ
1: มันล็อกเนี้ยล็อกนี้เลยฮะผมเด็ดสองวันแรกไม่ประมาณที่3ต้องนี้เลย
0: ต้องเง
1: ี้ยไม่ออกต้องทะเลาะกันอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: จริงผมว่าต้มน้ำอุ่นแล้วน้ำใส่หน่อยแล้วก็
0: ใช่แล้วถูกต้องนะครับน้ำอุ่นช่วยทำให้อุณหภูมิร้อนทำให้ช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวใช่แล้วครับ
1: เก่งจริงเลยคุยพี่เนี่ยแกเนี่ย
0: ท่าที่สองนะครับเป็นท่าง่ายๆแค่กำมือกำแน่นๆเลยแล้วก็แบมือหรือเราจะอาจจะไล่จากนิ้วก้อยค่อยๆงอเข้าผิดแบก่อน
1: แบ
0: ไม่ใช่แผลนิ้วก้อยงอเข้ามาม้วนสองข้างเลยแล้วค่อยคลายขึ้นทีละนิ้ว
1: นี่คลายทีนิ้ว
0: ถ้าเป็นคนที่มีอาการนิ้วล็อกหรือนิ้วติดเนี่ยบางทีเราคลายปุ๊บมันไม่ไปมันไม่ติดตามมือมาด้วย
1: มันต้องทุกวันใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับจะแค่กำแล้วก็แบเราอาจจะนี่ให้มันโฟมากขึ้นไหลไปเลยใช่แล้วครับไหลไปเลยเนี่ยครับง่ายๆเป็นการบริหารป้องกันการนิ้วล็อกนะครับแล้วท่าที่2ก็คือท่านี้ยังไม่เจ็บเป็นการยืดเหยียดง่ายๆเลยคล้ายๆกับเราดีดลูกแก้วสมัยก่อนดีดลูกแก้วแค่ดึงมานี
2: ้ใช่สมัยเด็กๆเน
0: า
2: ะ
0: ใช่แล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
1: ไม่เคยดีดลูกแก้วตีก๊อฟอย่างเดียว
0: ไม่เป็นไรพี่ลงหลุมเหมือนกัน
1: หลุมก๊อฟอะ
0: นี่ก็ยืดให้ทุกนิ้วเลยนะครับยืดง่ายๆเลย
1: เป็นไงฮะ
0: ใช่นะครับให้รู้สึกตึงนะรู้สึกตึงเฉย
2: ๆไล่ทีละนิ้ว
0: ใช่ทีละนิ้วเลยหรือถ้าเกิดเราอยากรีบใช่ไหมครับ4นิ้วพร้อมกันได้เลยใช่แต่ถ้าเกิด4นิ้วเนี่ยบางทีนิ้วเราติดที่นิ้วก้อยอย่างเงี้ยเราไปยืดอย่างเงี้ยนิ้วก้อยเรามันสั้นมันไม่โดนใช่ครับอาจจะยืดแยกนิ้วไปก็ได้อย่าง
1: เงี้ยอ๋อดัดแบบนี้
0: ได้ได้
2: แล้วแขนเราต้องตึงไหม
0: แขนจะอยู่อย่างเงี้ยได้ครับถ้าเกิดตึงเราจะรู้สึกบางคนตรงฟอร์อาร์มเราตึงด้วยครับเราจะรู้สึกตึงที่ฟอร์อาร์มมากกว่าใช่ครับจะไงก็ได้ครับให้แค่มีแอคทิวิตี้ให้มันแตกต่างจากเดิม
1: อ๋ออย่างนี้มีกลุ่มนึงที่เล่นที่ทำแล้วไม่สามารถนิ้วล็อกทำอะไรเขาไม่ได้เลย
2: กลุ่มไหนครับ
1: ลิเกครับเขาต้องดัดนิ้วทุกวัน
0: นิ้วมันติดฝั่งนี้เลย
1: พี่เขามาถึงนี่เลยบางคนมาถึงนี
0: ่เขาคงไม่เล่นโทรศัพท์จนนิ้วล็อก
2: วันนี้เห็นลิเกบางคณะอยู่อย่างนี้เลย
1: อันนั้นก็รำก็รำคนละแล้วเป็นยอดจริงจริงพี่ลิเกไม่เป็น
0: ใช่ครับ
1: ดัดนิ้วได
0: ้เพราะว่านี่อย่างนี้ก็สองนิ้วทั้งสองนิ้วได้เลยครับ
1: สองมือสองข้างนี่ทำได้หมดก
0: ันใช่ใช่แล้วครับ
1: แล้วถ้ายังเอาไม่อยู่อ่ะทำไงอ่ะ
0: ยังเอาไม่อยู่เรามีท่าบริหารเพิ่มอีก
1: นี่เหรอ
0: ใช่ก็ลองเอานี่ง่ายๆเลยมือข้างเดียวก็ได้นะครับจับจี๊บจี๊บแรงๆเลยแล้วก็คลาย
1: จี๊บก็ปล่อยออก
0: แล้วก็อีกข้างอีกนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
2: ก็ไล่นิ้ว
0: ใช่พยายามบีบนิดนึงให้ออกแรงคลาย
1: บีบ
0: คลาย บีบใช่
1: โอ้ยนี่ก้อยจะย่าง
0: เลยใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้เราลองทำสองข้างไหมเพื่อระบบประสาทของเราด้วยได้ทำได้ด้วย
1: ประสาทหันมาทำไม
2: นิ้ว
0: นิ้วชี้ไปนิ้วโป้ง
2: นิ้วชี้
0: นิ้วกลางนิ้วโป้งบีบ
2: บีบ
0: คลาย
1: พร้อมเลย
0: ใช่ครับนิ้วนางนิ้วโป้ง
2: บีบ
0: บีบคลาย
1: นิ้วมันสั่นเพราะอะไรพี่เจ้า
0: เพราะคุณเกรงมันกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ไม่เป็นไรเป็นปกติแล้วก็นิ้วก้อยไปนิ้วโป้งโอเคคราวนี้เราทำไล่สลับกันไหมจากนิ้วก้อยครั้งนี้ครั้งนี้นิ้วก้อยมานิ้วโป้ง
1: โป้ง
0: ครั้งนี้นิ้วชี้มานิ้วโป้ง
2: โอ้โหสลับอีกแล้ว
1: แค่นี้
2: แล้วครับอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่าน
0: แล้วสลับครั้งนี้ครั้งซ้ายนิ้วก้อยไอ้นิ้วนางมานิ้วโป้งนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
1: ไปแล้ว
0: บีบบีบบีบโอเคแล้วปล่อยนิ้วกลางมานิ้วโป้งด้านซ้ายนิ้วนางมานิ้วโป้งด้านขวาน
1: างโป้ง
0: บี
1: บ
0: ปล่อยนิ้วชี้มานิ้วโป้งด้านขวาด้านซ้ายนิ้วก้อยมานิ้วโป้งด้านขวาโอเคเป็นการฝึกสมองไปด้วยแล้วก็การฝึกนิ้วไปด้วย
1: นะครับแยกประสาท
0: ใช่ไหมใช่ครับหรือว่าเราทำทีละนิ้วก็ได้บีบคลายบีบคลายบีบคลายนี่เรามีบีบแล้วอันนี้ผมแจกอุปกรณ์ทุกคนไปแล้วยางยืดยางมัดผมยางรัดแกง
1: เอาหายผมได
2: ้ข้ออยู่แล้วผมได้แบบมันมาแล้ว
1: พี่โจ้ไปทานแล้วขาดเลย
0: ขาดแล้วเหรอ
1: การยืดของยางเส้นฮะ
0: ก็ไม่เป็นไรครับ
1: เอามาทำอะไรพี่โจ
0: ้เอาม
1: ัดผมเหรอ
0: มัดจุกเอามาฝึกนิ้วเหมือนกัน
1: พูดเป็นเล่นยางเส้นแค่นี้ทำได้เหรอ
0: ลองดูวิ
1: อยากเห็นอยากเห็นทำไง
0: โอเคนะครับยางนะครับถ้าเกิดเอามาใหม่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะตึงหรือมันอาจจะแข็งมากเกินไปเราสามารถยืดให้มันมีความเบามากขึ้นนะครับทีนี้นะคร
1: ับเดี๋ยวผมมัดอันนี้นะ
0: ครับ
1: ตามตาม
0: โอเค
2: เริ่มจากตรงนี
0: ้เอาคล้องไว้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยพี่เชวินเห็นไหมนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยลักษณะนี้จะหงายมือหรือจะตั้งมือขึ้นนี้ก็ได้นะครับ
1: เป็นนิ้วอื่นไม่ได้พี่โจ
0: เดี๋ยวเราจะทำทุกนิ้วเลย
1: อ๋อทุกนิ้วนิ้วโป้งกับมันได้แล้ว
0: โอเคจับไว้ก็ได้
1: ชมเลยที่เก่ง
0: สุดยอดเลยพี
1: ่ด้วย
0: โอเคเดี๋ยวลองร้อยนิ้วนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วโป้ง
2: ก้อยโป้ง
1: ก้อยโป้งเปลี่ยนนะจินไปนะ
0: โอเคไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเรากลัวมันขาดนะเราจับไว้ตรงกลาง
2: จับตรงกลาง
1: เปียบตรงกลาง
0: ใช่แล้ว
2: จับตรงกลางจับตรงกลาง
0: จับตรงกลางอย่างงี้ให้ค่อยๆกลางออก
2: ค่อยกลางออก
0: ใช่ถึงทีนี้มันขาดมันก็จะไม่ดีดไปไหนแล้วโอเคครับกลางออก
2: กลางออก
0: ปุ๊บข้าว
2: ปุ๊บข้าว
0: กลางออก
2: กลางออก
0: ถ้ากลางออกได้วันนี้ก็กลางออกได้เลยนะ
2: กลางออก
0: ใช่ครับทำประมาณ
1: แล้วเราก็กลางออก
0: อ่ะใช่ครับกลางออกไงรู้สึกไหม
2: กลางออกชัดเจน
0: โอเคกลางออก
2: กลางออก
0: ทำอย่างนี้สักประมาณ5ครั้งก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนนิ้ว
2: กลางออก
0: ไปเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วนาง
2: นิ้วนาง
0: ใช่แล้วจับไว้กลัวกันดีด
1: กลัวกันดีด
0: ใช่ครับกลางออก
1: กลางออก
2: ปึ๊บ
0: หุบข้าว
2: หุบข้าว
0: กลางออก
2: กลางออก
0: ทำนี้ละ5ทีกลางออก
2: 3
0: ทีอีกที
2: 4
0: 5โอเคทีนี้เปลี่ยนเป็น
2: ไล่ไปนิ้วกลาง
0: ใช่พอเรามานิ้วใกล้ๆนิ้วโป้งเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่านิ้วพวกนี้เราใช้บ่อยจับไว้กันดีดกลางออกเห็นไหมรู้สึกง่ายกว่านิ้วก้อยนิ้วนางไหมครับ
2: ใช
0: ่กลางออก
2: โอ้นี่มันล้าวขึ้นมาถึงตรงนี้
0: ใช่แล้วใช่แล้ว
1: มันมาช่วงนี้เลยข้อพับ
0: ใช่ใช
1: ่ครับเพราะอะไรสาเหตุ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กครับเราไม่ค่อยได้ฝึกมันอยู่แล้วไม่แปลกที่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันเกร็งหรือว่ามันสั่นหรือว่ามันไม่มีแรงใช่ครับอันนี้ก็ทำให้ครบทุกนิ้วเลย
2: นับหนึ่ง
0: ใช่
2: นับสอง
0: นับ
2: สามนับสี่นับห้า
0: แล
2: ้วเปลี่ยนเป็นนิ้วชี
0: ้โอเคนิ้วชี้จะช้าก็ทำจะช้าหนึ่ง
1: ขอเริ่ม
0: นิ้วชี้จะง่ายกว่าเดิมสอง
2: สามสี
0: ่ห้าง่ายไหมพี่แค่ยางรัดผมนิดเดียว
2: เองแต่ง่ายนะนะแต่มันแอบเส
0: ้
2: น
0: รู้สึก
2: คลายมันเป็นไปตามนิด
0: ใช่แล้ว
2: ใช่ใช่
0: นะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆนะครับสำหรับการป้องกันนิ้วล็อกนะครับก็จะมีตั้งแต่การกดนวดกดนวดกดที่โคนของนิ้วกดนวดใช่แล้วหรือก็อย่างที่พี่เควินทำก็คือน้ำอุ่นใช่ทำในน้ำอุ่นนวดในน้ำอุ่น
1: อันนี้ผลจริงเพราะเจอกับตัวเอง
0: ใช่แล้วครับน้ำอุ่นแล้วก็มาเป็นกำกับแบมือ ง่ายๆเลยกำแบมือใช่ครับทำเรื่อยๆได้ทั้งวันเลยอย่างนี้ผลการบริหารระหว่างเราพักหรือว่าเราทำงานแล้วรู้สึกว่าเมื่อยมือก็กำแล้วเบี่ยง
2: สมัยก่อนเคยเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กๆก็คือขนมจีบซาลาเปามันก็มาส่วนนึงเน
0: า
2: ะที
0: ่สามารถช่วยเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กแล้วก็ฝึกฝ่ายมอเตอร์ใ
2: ช่แล้วครับได้ฝึก
0: ใช่นี่แล้วก็จะมีการยืดจะเป็นยืดแต่ละนิ้วหรือว่าการยืดทั้งหมดเลยก็ได้
2: ใช่ใช่อ
1: ย่าลืมทำดัดนิ้วนะ
0: ใช่ครับใช่อย่าลืมทำทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อที่จะให้นิ้วเราไม่หลอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็

0: อาจจะใช้อุปกรณ์ก็คือยางยืดอย่างนี้ก็ได้นะครับยางก็แก้ยางผมก็ได้นะครับก็อย่าลืมกลับไปทำกันได้นะครับง่ายๆนะครับทำได้ทั้งวันเลยแต่ที่สำคัญคืออย่าทำเยอะจนเกินไปหรืออย่าทำน้อยจนเกินไป
1: อย่าทำให้จนตัวเองต้องบาดเจ็บ
0: ใช่แล้วครับถูกต้องครับพี่หนุ่มโอเคครับเราวันนี้นิ้วล็อกง่ายๆเราแก้ไขได้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหนังยางครับขอบคุณหนังยางครับ
2: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
3: มองแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
2: ป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้นอ่ะ
3: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
4: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
2: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
4: ใช่
2: เด
4: ี๋
2: ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
4: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
2: ได้พ่อเริ่มก่อน
4: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
2: ได้โอเค

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลร่ำย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ

0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
2: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
3: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
4: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
1: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาด PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
4: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: องออกมาแล้ว
1: เขาไฟระเบิดแล้วไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ราวิทย์ดีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
1: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เว
1: ้ยไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วย
1: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วยวิดดี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
1: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันโอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
1: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: ข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตอง

ก้ากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองก้านับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองก้ากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองก้านอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีด้วยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนมสา69ปี
ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพระตาหารและสังฆทานและทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีบงกตประทานพระวรกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวนหนึ่งคู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีกหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคลอนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ศูนย์สารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชพันธ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริพระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลGMP PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชพันธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชพันธ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยา
ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธุ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิป100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่ว

ถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0: 1969นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1 ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญเฉาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงรวบบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ

นำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งในเวลา 7:00 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากร91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสานการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

คลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยด้วยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนพระเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัตดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสัมประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคด้าวัดถ้ำคีรีวงรัฐเคด้าและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมเลโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: ณวันนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ฟูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ

ปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำนาไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัว
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: วัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
0: โอ้โหวันนี
1: ้ทำไมคะ
0: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเราสองคนคือชีวิตเราสองคนก่อนนะ
1: ชีวิตของเราสองคนใช่ไหม
0: นี่น่ะพี่น้องกี่คนครับ
1: มีสามคน
0: สามคนเท่ากัน
1: มีโอ้
0: สินเจริญสามคนเท่ากันผู้ชายสามพี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
1: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยวันนี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
3: 3คนครับ
0: 3คน
3: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮียวครับ
0: กำลังเฮียวเลย
3: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
0: ายวันหรือรายชั่วโมง
3: ใช่
0: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
3: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
0: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
3: ใช่ครับ
0: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
3: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
0: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้ด้วย
3: ใช่ครับ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
4: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
1: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
5: ใช่แล้วต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
1: แย่งของเล่นใช่ไหม
5: แย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่อ
0: ันดับ1เลย
5: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันเล่น

0: ไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอัดแย่จิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
1: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อย
0: ๆค่ะแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
1: ็มาเอาคืน
0: ค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่สามบางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
1: ครับ
2: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
3: น้องเพชร
4: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
3: ดูทีวีเล่นเกม
4: เคยทะเลาะกันไหมครับ
3: เคย
4: ปกติใครเริ่มครับ
3: น้อง
4: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
3: เราแกล้งเล่น
4: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
3: 2 ครั้ง
4: แล้วใครชนะครับเพชรชนะเหรอโหเราเป็นน้องเพชรชนะเพราะอะไรหมอ
3: เพชรจับใช้กำลัง
5: ไม
6: ่เปล่าเปล่าไม่ไ
4: ม่ไม่ไม
3: ่มีค่ะ
4: ชื่ออะไรครับ
7: อากู
3: ทีโ
4: อใครเป็นพี่ยกมือใครเป็นน้องน้องมือสองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรกันครับ
3: แย่งของเล่นแล้วก็แย่งของเล่น
4: ใครแย่งใครครับ
3: กูแย่งน้อง
4: คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเวลาเราทะเลาะกัน
3: ตี
4: เราคิดว่าทะเลาะนี่ดีไหม
3: ไม่ดี
4: แต่เราชอบทะเลาะกันไหมทำไมเราสนุกเหรอ
3: สนุก
8: ดูจากภาพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
9: คิดว่าสำเร็จครับ
8: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับคุณพ่อ
9: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
8: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
10: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
8: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
10: ค่ะ
8: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
10: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
8: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
11: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
8: เล่นกันอยู
12: ่
8: กระจายนะฮะเต็มห้องมีเต็มห้องมีทีมงานเราเข้าไปนะบอกให้เก็บของเล่น
11: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
9: คิดว่าสำเร็จครับ
8: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับคุณพ่อ
9: ที่บ้านเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต
8: ่
9: ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
8: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
11: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
8: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
11: พี่เขาบอกให้เวลา5 นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
8: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะ ็บของเล่น
11: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
10: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
8: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
10: ค่ะ
8: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
10: ค่ะเพราะตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
11: มาดูกันครับกระปุกและทรีโอช่วยกันเก็บครับ
2: เมื่อกี้กันเป็นอย่างดี
8: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าเราช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
2: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าสองคนไม่ได้แข่งกันนะแต่สองคนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่สองณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
8: ่
0: เราไม่ได้แย่งของเดียวเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าชั้นของนี้เป็นของชั้นของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่มาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
2: เป็นทีมเดียวกัน
0: ใช่แล้ว
8: แบ
2: บนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันปันน้องเปาเปาและน้องไซเรนกับน้องเชมิมี่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
4: ชื่ออะไรครับ
12: ธันวา
13: ข้าวปั้น
4: ใครดื้อกว่ากันครับ
13: ธันวา
4: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
13: เคย
4: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
13: ของเล่น
4: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันใครเริ่มก่อน
13: ธันวา
4: ธันวาชอบทำอะไรที่เกิดทะเลาะกัน
13: ตีกัน
4: แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
13: ตี
12: ไปตีตี
13: ธันวาเคยหยิกหน้าจนหนูเป็นเลือดมันแพ้เลย
4: แล้วทะเลาะกันดีไหมครับ
13: ไม่ดี
12: ดี
8: ต่อไปน้องปันปัน
4: ชื่ออะไรครับ
12: ปาปา
13: ปันปันค่ะ
4: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
13: เล่นเกม
8: มันใส่ครับ
12: ลีโก
13: ้บาร์บี้
4: อ้าวเราไปแย่งกันได้ยังไงล่ะคร
13: ับ แย่งเพราะว่าปามาแกล้ง
4: แล้วเวลาพี่เปาแกล้งปันปันทำไงอะครับ
13: ก็แกล้งคือ
4: ทะเลาะกัน
13: ทะเลาะ
4: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
13: ค่ะ
4: ทะเลาะคืออะไรคะ
13: ทะเลาะแย่งของเล่น
14: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
12: นี
14: ่ไซเรนครับ
4: อยู่บ้านชอบทำอะไร
14: เล่นเกม
4: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
14: เคยครับ
12: เล่นเกม
14: ใช
4: ่ทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
14: ไม่ดี
4: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
14: พ่อ
4: คุณพ่อทำยังไง
14: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยทั้งสองอ่ะ
4: เลิกครับเ
14: ลิกครับ
4: แล้วเราทำไงกันนะ
14: ต่างก็ต่างอยู
13: ่เลยโอ้ยโอ้โหเหรอนี่อ้าวเฮ้ยเจ็บ
8: นี่แบบออกแรงกันทั้งหมดเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์แบบนี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
10: ลูกก็จะหยุด
8: ครับ
10: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
8: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
10: ่ไม่ตีค
8: ่
10: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
8: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
10: ต้อง
8: ว่าเป็นยังไง
15: หยุดตีครับ
8: หยุดตีกัน
15: แล้วก็ไปดูกล่อง
8: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่อง
15: ชวนก
8: ัน
15: ด
8: ู
15: กล
8: ่
15: องแน่นอนครับ
16: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
8: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหย
10: ุ
8: ดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
11: มาดูธันวาและข้าวปั้น
8: นี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแยกกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
11: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
10: ลูกก็จะหยุด
8: ครับ
10: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
8: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
10: ่ไม่ตีค
8: ่
10: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
8: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
10: ต้อง
8: ว่าเป็นยังไง
11: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
8: ันเคลื่อนที่ได้ฮะ
11: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
8: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เรียกว่ากระจายนี่มันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
11: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
16: คิดว่าหยุดเหมือน
8: ครับ
16: ก็คงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
8: ่ครับ
11: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
8: ไม่มันเคลื่อนได้ไม่มันเคลื่อนได้บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคลื่อนได้
11: ปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
8: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากและน้องไซเรนกับน้องเซนนี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วโดนแย่งไปเลยนะต่อตา
17: โอ้ยงาน
8: โอ้ครับแม่นมากฮะแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
11: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
15: หยุดตีครับ
8: หยุดตีกัน
15: แล้วก็ไปดูกล่อง
8: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
15: แน่นอนครับ
11: และปรากฏว่าใช่มาสนใจกล่องวิ่งได
8: ้มันขยับได้โอ้ยมันเจ
11: อแล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
8: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
0: บรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
8: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
0: เอ๊ะ
2: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
0: เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็ก2คนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได
2: ้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้ๆ

0: ช่วงที่2ของพ่อแม่สู้ๆ
1: ใช่แล้ว
0: นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตริกค่ะ
3: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อ่ะค่ะก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบ่งปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องทำเวลาแย่งของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตัดเขาจะไม่ค่อยยอม

0: มื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงๆจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตันเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ไม่น่าม
2: านี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ออนมานี่ลูก
3: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตัดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม คนที่โยนโดนค่ะ1ปั๊บเลยค่ะ
1: 1ปั๊บเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่
1: ยังไม่ถามเขาเลยแล้วลูกเป็นยังไง
3: คร
1: ับพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยว่างออกมา
1: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์นั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถ
0: ู
4: ก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: นี่ล้างแค้น
4: ใช่
0: ต้องชำระว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองมีการปรองดอง
0: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
5: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
6: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
7: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
5: น้องนนท์ชอบแกล้งนัทเปล่า
6: ชอบ
5: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
6: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
5: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
6: โกรธ
5: ยังไงอะเวลาโกรธ
6: ตีหรือชกบ้างอะค่ะ
5: จริงเปล่าถ้าวันนี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ
6: เจ็บ
5: ชกคืนเปล่า
6: เดี๋ยวดูเขาเรียกว่ามวย
5: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะค
7: ุ
5: ณพ
7: ่
5: อ
7: โอ้โหมีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีเพียงแต่ว่าโอเคก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
5: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
6: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
8: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะ มาดูสิหัวพี่นันโบโนไหมโอ้เป่าเพี้ยง
6: เป่าเพี้ยง
8: เป่าเพี้ยง
5: เวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
6: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบม
5: ือไหนทำยังไงไหนนะคะจะทำให้ดูหน่อย
6: ก็แบมือเอาไม่ดีเหรอดีไปแล้ว
7: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
0: จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
7: เพราะว่าน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
5: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
6: กอด
5: ไหนโชว์สิ
6: อย่ากอดนะแม
5: ่น้องนนท์รักพี่นัทไหมครับ
9: รักครับ
5: รักเท่าไหนครับ
9: รักเท่าเยอะ
5: นัทล่ะคะ
10: เท่าท้องฟ้า
5: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
10: ก็ทั้งโลกค
0: ่
10: ะ
0: แล้วก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
5: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: น่ารักมากจริงครับ
1: อ
0: ันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
2: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
3: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะ กันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
3: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
3: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
3: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
3: เวลาลูกทะเลาะกันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
4: อุ๊ยดีมากเลย
0: กฎนี้เลยที่กดดี
4: คุณพ่อชอบมากเลยค่ะ
2: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
4: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
5: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วมึงบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่ขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะ
4: อ
5: ันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกมาลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
4: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล่น
0: เล่นครับ
4: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
5: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์หนูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าแล้วขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์

0: อาจจะเป็นการวาดรูปก็ได
1: ้
0: การใช้สติกเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
1: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามทีละครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
2: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามเอาคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
3: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูกอายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
2: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับน่าจำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปากับน้องปันปันนี่ครับ
4: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
2: โอ้ยได้เหรียญทองได้ยินเสียงเชียร์ของน้องฮึบตึงปึ๊ดเลยพลังมาเลย
1: น่ารักมากมาก
4: นะวันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
2: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มาก
1: น่ารักมากเลยค่ะ
2: คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
5: เป็นเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะกันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
2: โอ้โห
1: โ
2: อ้
1: ยน่ารักมาก
2: อยากขี่หลังป้าน้องทีโอกับน้องกระปุกครับ
6: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอก็ไปตามน้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้2ล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
2: นี่ถือเป็นโอกาส
1: มาถึงนี่ครับอีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
2: น้องเซเลนกับน้องเซมิมี่
7: จำได้ไหมลูกเซเลนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้าป้าป้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
1: น่ารักมากมาก
2: ขอบคุณครับ
1: เนี่ยค่ะอาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้าง
0: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดนะคะหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนแล้วลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
1: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะคุยบ้างนะคะเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
2: อืมใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
1: นะคะ
0: ค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอก

0: ได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นใน

0: ห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องนี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
1: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
0: ครับ
1: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
0: ครับ
1: เรื่องการเถียงวาจาการกระทําพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทํานองว่าผมดีและส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
0: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
1: ทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
0: นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชม
1: ใช่ครับ
0: เรารู้สึกไม่สบายใจเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
1: ถูกต้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห้ความรู้สึกของคนถูกว่าคร
0: ับ
1: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่าผม
2: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
1: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
2: ความรู้สึกมันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
3: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
0: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
0: ค
3: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อยดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
2: ้
3: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
0: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับแม่ครับ
4: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห้เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
0: ตีเลยเหรอครับแม่
4: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
0: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
4: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: แม่ขอโทษลูกไปนะ
4: ใช่ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กอดกัน
2: แฮปปี้เอนดิ้ง
0: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
3: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์หลายๆอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่า เราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าเออให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
0: บวกกันไว
2: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็

0: ะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
1: ใช่ค่ะเพราะว่าให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
0: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่านอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
1: มีศิลปะอีกแล้วล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได้ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชดภัยกันแล้วแล้วเขาก็สามารถปราบมังกรร้ายได้อะไรที่เขาประทับใจก็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติเราอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
0: ปั้นเลยนี
2: ่
0: ป
2: ั้นเลยถึงน้ำมันคิดถึงเน
1: า
2: ะ
1: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอะไรคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
0: แล้วแต่จินตนาการ
1: คนนี้เนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็เดี๋ยวช่วยกันสิลูกช่วยกันยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่เขาสิหยิบให้น้องเขาสิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมว่าโอ้โหไหนๆสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
2: ้ครับคราวนี้เรามาด
0: ูพ่อแม่บ้าง
2: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
3: ค่ะอันนี้ของพี่โอ้ค่ะเขาก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
2: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบ
1: เพราะมันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
0: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
2: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
0: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
2: พ่อแม่
0: สู้สู้สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:20 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เด็กๆจ๊ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านมาว่าแมลงต่างๆมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนละ2-3ตัวก็พอจ้ะโอ้โหยยากยากหมูหยองไม่เคยคุยกับแมลงเลยอ่ะข้าสวยคิดว่าเรารีบกลับไปทำการบ้านกันดีกว่านะ
1: ดีเหมือนกันน่ะ
0: อ้าวดาวี่มาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะ
1: What is it?

0: cream cone. I C E C R E A M C O N E. Ice cream cone. An ice cream cone. Ice cream cones.
1: ขอสักอันได้มากำลังเครียดเลยอ่ะถ้าสวยด้วย
2: ช็อกโกแลต3สตรอเบอรี่1ครับ
3: ถึงยาดาวี่สักทีอ๋อฮะว้าวโอ้โหแบบนี้เขาสวยทำไม่ได
2: ้พวกเรามาดูนี่สิ
3: อะไรเหรอแม่เอก
4: เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของแมลงเป็นจำนวนมาก
2: สงสัยต้องรบกวนคุณยายให้พาไปซะแล้ว
3: โอ๊ยลืมไปเลยไอศกรีมของเขาสวยดาวี่นะดาวี่ไอศกรีมของเขาสวยอะสงสัยดาวี่แอบกินแน่ๆเลย
2: คุณยานครับ
5: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้จะไปซิ่งที่ไหนเหรอ
2: พวกเราอยากไปเกาะที่มีแมลงเยอะๆในทีวีเมื่อกี้นะครับ
3: เพื่อการบ้านของพวกเรานะคะ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ว้าวว
5: ู้กางปีกเหินฟ้าถึงแล้ว
3: What is it?

0: D. Island. An island. Islands.
1: โอ้ยโหถึงเกาะแล้วอ้าวหมูหยองขึ้นมาเร็วโอ้ยคุณยานขอที่จอดดีกว่านี้หน่อยนะครับ
2: รับทราบอ่าฮ่า

0: พร้อมเดินทาง
1: ใช่ละคราวนี้แมลงอยู่ไหนอยู่ไหนค่อยๆสิหมูหยองเดี๋ยวแมลงบินหนีหมดหรอก
2: ไม่ค่อยเห็นมีแมลงเลยอ่ะ
3: อุ๊ย
1: อะไรเหรอดาวี
2: What is it

0: insect. I N S E C T, insect. An insect. Insects.
1: นั่นพึ่งใช่ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมูหยองพึ่งมีเหล็กในถ้าโดนเข้ามือบวมได้นะ
2: เขาสวยว่าตัวนี้ดีกว่านะหมูหยองสวยดี
1: เฮ้ยระวังนะนั่นน่ะแมลงตด
3: เฮ้ยชื่อตะเลยอ่ะตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได
4: ้ Be careful
1: ให้ระวังใช่ไหมดาวี
2: ่ฮะผีเสื้อขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้โหสวยไม่เบาเลยอ่ะอ้าวคุณผีเสื้อไปไหนแล้วไม่เอกเมื่อกี้เขาสวยจะถ่ายรูปคุณผีเสื้อแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
1: ไม่เอกขอลองนะคุณแมลงปอนี่แหละเอาแล้วนะ1 2 3หายไปได้ไงอ่ะมีอะไรไม่รู้ว่าคุณแมลงปอไป
3: เฮ้ยนั่น
2: What is it?

0: iguana. I G U A N A, iguana. An iguana. Iguanas.
1: หนีแล้วเจ้ากิ้งก่าหนีไปแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยมาแมลงผู้น่าสงสาร
1: ตามไปเร็วนั่นนั่นขาเจ้ากิ้งก่า
2: ฮะเข้าไปในนั้นแล้ว
3: นี่ก็จะมืดแล้วด้วยอ่ะ
1: ลุยกันเลย
3: อ้าวหมูหยองรอด้วย
1: เอ้ยอ้าวหมูหยองเฮ้ยมืดมืดมองไม่เห็นเลยอะ
2: อ๋อฮะดาวี่มีไฟฉาย
3: ดีเลยสว่างดี
4: ไงพวกจะคุยกันอีกนานมะ
1: เฮ้ยนั่นเจ้ากิ้งก่า
2: คุณกิ้งก่าคืนพวกแมลงมาเดี๋ยวนี้
4: คืนอะไรกันเด็กน้อย
2: ก็คืนพวกคุณแมลงที่จับไปนะสิ
4: คืนไม่ได้หรอก
2: กินไปหมดแล้วเหรอท
4: อพูดเบาๆก็ได้จริงอยู่มีพวกเราที่ชอบกินแมลงอยู่บ้างแต่ฉันก็กินผักนะ
3: แล้วแมลงอยู่ไหนล่ะครับ
1: นั่นสิอยู่ไหนหมดอ่ะ
4: นู่น
2: แล้วแมลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
4: ก็ฉันเป็นคนพามาเองแหละกลัวว่าจะมีคนจับแมลงพวกนี้ไป
3: พวกเราไม่ได้มาจับไปหรอกครับ
1: ใช่ใช่เราจะมาทำการบ้านนะครับ
4: อ้าวเหรออยากรู้เรื่องอะไรล่ะถามฉันได้แล้วเด็กๆก็ถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายโธ่ฉันก็คิดว่าพวกเธอจะมาจับแมลง
2: ข้าวสวยก็คิดว่าคุณกิ้งก่ากินพวกคุณแมลงหมดแล้ว
4: เอาแล้วไงลืมบอกไปพวกแมลงหลับอยู
2: ่เอ้ยแมลงเต็มไปหมดเลย
3: ผมว่าเรารีบออกไปดีกว่า
1: เฮ้ยรอดมาได้เรา
3: โอ้นั่น

0: Wow, amazing!
1: หิ่งห้อยแมลงหิ่งห้อย
2: รู้ได้ไงอ่ะ
1: คุณกิ้งก่าบอกว่าหิ่งห้อยจะมีแสงว้าวสวยจังเลย
0: วุ๊ปปี้วุ๊ปปี
1: ้แหมหลงคิดว่าคุณกิ้งก่าโหดร้ายที่แท้ใจดีมากเลยนะคะ
2: คราวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนมองกันแค่ภายนอกไม่ได้ซะแล้ว
3: แต่ตอนนี้ผมว่าดึกมากแล้วกลับก็ดีกว่า

0: ับกันดีกว่าค่ะ
1: Let's play

공항은? 인셉트. Good job.

Island.

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นน้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐ

0: จ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สามนั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้งสามตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่หนึ่งทำไมลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่หนึ่งเพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่สองเพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่สามเพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อสองเพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่สองเพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่สามไม่ได้ตัวเลือกข้อที่หนึ่งเพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่สองเพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่สามเพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อสองเพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่สามข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได้
0: ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่เรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
0: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
0: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กเพิ่งจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอโอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
3: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
2: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
4: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
3: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะ
1: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
4: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆนะ
1: มีเหรอคะ
4: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
2: การถนอมอาหารเหรอครับ
3: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
2: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
3: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพลาสเตอไรที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
1: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
3: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
2: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
4: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
1: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
4: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
2: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
1: กุ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
3: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
1: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
4: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
1: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าจังเลยค่ะ
2: ใช่
4: ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไป

0: ติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
1: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
0: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
2: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
1: เป็นยังไงแก๊บรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
2: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
0: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยอร่อยรสชาติใหม่ที่เก็บได้นานๆนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
1: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกึกถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
0: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
3: ลับมาแล้วจ้า
0: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
3: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
0: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
1: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
0: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลยว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
1: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดูทันสมัยจังเลยนะคะ
0: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
3: แจ้งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
0: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะชอบซื้อของมาตุนไว้มันเปลืองตังอยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
3: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: อรี่หนูกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันหนึ่งกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งคือวิกตอเรียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่รู้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่

0: ได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
1: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: เออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างนั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
3: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
0: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้ว
4: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แกบว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายๆ อยู่แล้วครับ
0: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
4: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
0: อ๋อจำได้สิที่แกจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แกมา
4: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
1: แกพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
0: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
5: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆเนื่องจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
0: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
5: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วละก็เริ่มทำได้เลยจ้า
3: ลุยเลยลุย
0: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นแล้วก็เริ่มทำมั่งดีกว่า
1: เดี๋ยวสิจ้ากุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
0: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
1: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
0: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
1: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
0: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิ
5: หอนี่จ้ะใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้ะ
0: คุณพ่อมาแล้วล่ะคะ
5: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยล่ะจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้ะเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
0: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
1: สู้คณะจ้าลูกแม
5: ่หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
0: นี่ก็คือนิวซีแลนด์และสารสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
3: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
0: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
3: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
0: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจิ๊กเกิ้ลนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงๆอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
5: กูเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ้านักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานนึงมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ย

ปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็

ล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วงั้นค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋าบ๊ายบาย

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อมากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เจ็ดมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินไปดวงจันทร์พวกเขาได้ยินเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงการเดินทางไปดวงจันทร์

0: มันเป็นการเล่นของเด็กๆน่ะยานนั่นไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก
1: แต่อย่างน้อยเด็กคนนั้นก็น่าจะรู้นะว่าดวงจันทร์หายไปไหน
2: โธ่จะรู้ได้ยังไงยังเด็กอยู่เลย
3: จะมาเถียงกันทำไมเราลองไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
0: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
4: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2วันน่ะตกลงไหมครับ
3: ครับได้เวลากลับเข้ากรงแล้วนะตุ๊ตะ

0: อะไรนะ
1: สวัสดี
0: พวกนายเป็นใครกันนะ
2: ฉันคือตองตามจัก
3: โยเย
4: นับสี
5: ่หัวแหลม
1: ค่ะ
0: และฉันก็คือฉาย
6: พวกเรา
0: เจ็ดมหัศจรรย
1: ์พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
0: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิฮะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
5: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
0: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
4: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
5: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
0: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
1: จริงเหร
0: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงจันทร์ได
4: ้ฐานบินเหรอ
0: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวอรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปดวงจันทร์แต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะ
2: ใช่พวกเราเหาะได้แต่พลังเราไม่พอ
0: พวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความเมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนจรวดของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลย
3: นั่นน่ะเหรอจรวด
0: ใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้น

ฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเด็กชายจะต่อเจ็ดมหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

0: สนุกจังเลยตุ๊ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่าเล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูกครับแม่เจ้าตุตะมีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะ
1: ตุตะไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในกรงอะดีแล้ว
2: งั้นพี่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
1: เออ
0: แล้วเจ้าตุตะล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
3: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตุตะคิดยังไง
0: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
4: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
5: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุตะจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
0: ตุตะผมจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
5: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปอย่างทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อนเข้าใจกันมากขึ้น
6: ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์ทุกคน
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้เจ๋ง

0: มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเราไปเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
2: รักษาสัญญา
3: ข้างหน้ามีก่อนเล็กๆอยู่ก่อนนึงฉันว่าพวกเราก็จะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ
4: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลย
0: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกอ่ะเจ้าเหลือง
3: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคำสาปยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
2: ดีจังเลย

0: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยล่ะ
1: อ๋อพวกคุณผึ้งอ่ะเขาอยากแสดงอะไรให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับอ่ะ
2: ดีจังเลย
3: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
4: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะไม่แบบนี้เนี่ย
3: อึดฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
5: เฮ้ย
0: เอาอีกแล้ว
6: คราวนี้ฉันจัดการเอง
3: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
3: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้ง

0: ูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าพึ่งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงพึ่งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
1: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
0: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
2: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
3: เดี๋ยวฉันอ่ะจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งครับได้ครับแล้วคุณน้ามีตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของคุณน้าติดมาหรือเปล่าครับ
0: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
2: สวยจังเลย
3: ไม้ที่ดาวของคุณน้ารสชาติหวานอร่อยมากเขาจึงตกลงใจว่าจะลองย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
0: ซึ้งจริงๆไปด้วยจริงๆเหรอนี่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วล่ะสินะถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
4: ครับคุณน้าเพชร
0: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริง
4: ๆลาก่อนนะครับ
1: ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็กลับกันบ้างเถอะ
2: ไปกันเลย
5: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
4: ได้เลยค่ะ
6: ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะเจ้าเหลืองพวกเราต้องการ
3: มาหวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะคะ
0: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
2: ย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
1: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณพึ่ง
0: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงพึ่งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
1: ดีจังเลย
3: ดีจังเลย
0: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
3: เย
2: ้สวยจังเลยกลิ่นก็หอมด้วย
5: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกคุณพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
4: ครับคุณครู
5: ว่านอนสอนง่ายน่ารัก

0: B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจี้

0: จญภัยในดินแดนนิทาน
1: 1 2 1 2 3
2: แล้วไข่ของจูลี่ไปอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะคะ

0: โคดกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไข่เริ่มฟักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองถ้าได้แม่แท้ๆเป็นผู้ฟูมฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกแล้วกัน
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายแวบไปไหน
1: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้โอ้โ

0: นแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของผมจนเลี่ยงเลยโอ้โห
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมาย

0: เหมือนกัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลยอ
3: ่ะว้าช่วยด้วย
0: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้ว
1: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให
3: ้แต่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายพวกนี้นะ
0: แล้วถ้างั้นใครเป็นคนเขียนกันอ่ะ

0: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
1: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
0: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเองเฮ้ยง
1: งี้ก็ได้ค่ะคุณยาย
0: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะว้ายคุณยาย
2: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
3: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นา
4: ว้ายเจ้าชายโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงยเฮ้ย
5: เจ้าคนแคะคนนั้นมีชื่อว่าแลมพ
4: ์ฮ่างงงงเอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคะคนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคะคนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม่บอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
6: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
4: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือมัมโบ้บูบูบีบี
6: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
4: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
6: ฉันขอไปรับตัวเจ้าก่อนละนะ
4: ขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว้เย้ไ
7: ชโย
8: เกี่ยวลูกของพี่กลับมาแล้ว
9: กลับมาแล้ว
4: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
9: ่เอ๊ข้าพ่อกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแล้วหรอ
4: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
7: เย้ข้าพูดยอดเยี่ยมสุดเลย
10: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
4: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
10: ่ดีละถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อปก็แล้วกัน
7: ป๊อปน่ารักที่สุดเลยเย
10: ้หมู่บ้านเวจิเวจิของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
9: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะ
11: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็อาจจะแสนสนุกนี่นาน
10: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วนะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตอันไกลโพ้นจะไปดวงจันทร์แต่เข้าใจผิดเลยมาลงบนโลกจึงต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปโดยพลังนี้ได้จากการรวมตัวกันทำความดีจนถึงตอนนี้

0: พลังงานที่สะสมก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแล้ว
1: โลกนี้ก็น่าอยู่ดีแต่ฉันอยากไปดวงจันทร์เร็วๆจังนั่นสิไปเร็วๆบีออก
2: ถึงพลังจะเพิ่มขึ้นมากแต่ก็ยังไม่พอ
3: แล้วเราก็ต้องออกเดินทางจากจุดที่ดีที่สุดคือฐานบินสู่ดวงจันทร์ด้วย
4: ที่สำคัญเราต้องรอจนกว่าดวงจันทร์จะกลมป๊อกจะได้มองเห็นชัดๆ

0: よ。大義なら甘い。
1: ジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッジャッ。
2: あー、泣くわ。
1: ไปดูกันดีกว่า นี่ไปดูกันเลย
3: เดี๋ยวก่อน
1: แย่แล้วหนูอะไรนะ
2: ไม่ทันแล้ว

0: ไม่น่าวิ่งตามมาเลย
1: ก็ตอมตามนั่นแหละก็ใครจะไปรู้ล่ะว่ามีหลุมอยู่ตรงนี้น่ะจักจักจัก
2: พวกเราอย่ามัวโทษกันอยู่เลย
3: นั่นสิหาทางออกไปจากหลุมนี้กันเถอะ
1: ช่วยฉันออกไปด้วยนะฉันปีนไม่ไหวอ่ะมันสูงละก่อน
4: ลำพังพวกเราก็คงจะลอยตัวขึ้นไปได้แต่จะช่วยเจ้าตัวนี้ยังไงล่ะนี
0: ่คิดออกแล้วไม่ต้องเป็นอะไรที่ยาวๆสิ
3: เอ๊ะอะไรนะที่มีส่วนสูงยาวๆน่ะยีราฟไงใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องแปลงร่างกันอีกแล้ว
1: โยเย
0: หัวแหลม

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะนะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOSเข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่

0: เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6. เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้ไหมฮะเปิดได้นะฮะเอาละเอาละ
2: เอาอยู่ตรงไหน
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะนะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้าง
2: ๆก็จุ่มบุก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณายังหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ช่วย
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเอาดู
2: เ
1: ฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: คุณนู้นติ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่
2: ไม่ใช่
1: เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกัน ใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
3: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้นแต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหาอะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: โทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเอฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: แต่ไม่ได้รู้พ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค่ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เม
2: ื
1: ่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม่
1: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเหรอฮ
4: ะ
2: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาต
4: ใช่ขออนุญาตดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างเงี้ย
1: ครับเป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
3: ่
1: เท
3: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
3: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันเหมือนกันด้วยพ่ออันนี้ไม่ตั้ง
4: ไม่ตั้ง
1: อ
4: ัน
1: น
4: ี
1: ้ฝ่ายแม่ตั้ง
3: ใช่พ่อตั้งไม่เป็น
1: อ๋อ
3: มาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ
3: ครับ
1: ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
3: ครับผมนี่ เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไร
3: โซลิแท
1: ร์โซลิแท
3: ร์ครับถอดไพ่อ่ะจริง
1: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
3: ก็ติดนะเล่นทุกวันเลยสมวัย
1: สมวัยนะ
3: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
3: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุขค่ะ
1: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุขกับ Color Time ค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
3: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยดิ
2: หม้อแสนสุก
1: ไอ้มัน
3: เล่นยังไง
1: เล่นยังไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
3: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก
1: ็ไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
2: ี้ยมันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
3: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
3: รับไข่
1: รับไข
3: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
1: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
3: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องให้หัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รับ เห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
3: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
4: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
1: ตอนนี้เอาตอนเนี้ย
4: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
1: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
4: ั่
1: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยอร่อยอร่อยลูกเลยชอบตอนนี้ติดไอ

0: อะไรนะ
1: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
1: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นเหรอ
1: ไม่ค่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไงคือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
1: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
1: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เอาตอนเนี้ย
1: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
1: ม
0: าแล้ว
1: น
0: ะ
1: ไม่รู้ไม่มีเวลามันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
2: เขาไม่มีเวลาค่ะ
0: เขาเวลาไปทำอะไรฮะ
2: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงอ
0: ันนี้หาอีกทางนึงนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้2ครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
3: ว้าว
0: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
4: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
5: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
6: ไป
0: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
4: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด

0: ค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึงดึงต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
1: หาลูกคนละอัน
2: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฮะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
1: ก็มีเสียง
3: ได้ไหม
4: ได้
3: แล
4: ้
3: ว
4: ว้าว
2: เฮ้ยเสร็จแล้วนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบให้ครับตอบไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังนะวางมือเลยนะ
1: แล้วก็เสียง
2: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะ
1: ฮะตาลูก
2: ได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
1: ลูกบอลใหม่ปึ๊บก็เสียง
2: เร็วมาก
1: ปึ๊บ
2: ไหนบอกให้
1: เล่นเกมถูกแล้วตุ้มต่อลูก
2: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเฮฮากับที่รักนะฮะ
1: ใช่สิงห์นกหวีด
3: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
2: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
1: ใช่
3: แล้วก็เสียงเช
2: ีย
3: ร
2: ์คุณพ่อเชียร์
1: เสียงนกหวีด
2: ลูกทำไป
3: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
2: นี่เขาเสียงปรบมือจริงฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกไม่เล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทําคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
2: นิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่กลับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทําอย่างนี้เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูตบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูตได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันเอ้ยตึ๊ดเอ้ยลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
5: เส้นแดงคือไม่ได
2: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับ

0: อีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีมอัลติเมทออโต
1: ้
0: อัลติเมทออโต้นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับ
1: นี่ถ้วยรางวัลนะครับ
0: ต่อไปนี่ 5,000 บาท
1: เอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
2: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
2: บัวลอย
0: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเราอัลติเมทออโต้ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีมอัลติเมทออโต้นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอาแล้วกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
5: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
3: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
5: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
3: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
6: เราต้องแปลงร่างกันใหม
5: ่แยกตัวออก
7: โอ้แยกกันเหรอ
5: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
3: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
8: ฉากและฉาย
9: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
10: ต้องตัดตัดตัดตัด
6: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรุ้นซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครร
0: ภ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้แล้วก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: แล้วใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี้
1: จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กิน okay. ก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะจะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะ อย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใ
1: ช่ไงฮะผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค่ะ
1: เห็นยังไง
0: นะครับ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว่าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

นัชชากาวิลานะคะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะ

0: เพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่น
1: ค
0: ือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยเส้นหมี่ไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคูอีกพวกก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

านข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: านอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอะไรเงี้ยเหรอครับ
1: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
0: ์
1: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
0: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
1: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
0: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
1: ้
0: า
1: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
0: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
1: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักเขียวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
0: ครับ
1: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
0: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
0: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
1: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่า

0: างทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะเพราะเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
0: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปครับ
1: นี่ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
0: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
0: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
0: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับอย่างกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
0: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
0: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
0: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิคครับ
0: ใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าเช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
0: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับค
0: ุณก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล
1: ้
0: ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงเพราะการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
0: นะครับฟูลครีมทั้งสองอย่างนี้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกก
0: ุ
1: นเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
0: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปอร์เฮนสดๆมาอาหาร
0: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
0: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอมะพร้าว
0: ครับ
1: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองจังเลย
0: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆในมะพร้าว
0: นะฮะ
1: มันจะทำให้เหมือนเด็กจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็อารมณ์ขึ้นอะไร
0: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงเนี่ยครับ
1: ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
1: มี
0: นมมีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์ขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี้เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได
3: ้เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ์อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่

สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: เราใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการทำมาก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหยมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ
0: ์ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุตนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยและอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดป
1: ร
0: านเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยงอ่ะ
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นไงครับผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: ินัชชากาวิลามาค่ะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนัง
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถว101ก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข
1: ่แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: คะก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคุมอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่พยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

านข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: พื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ห
2: รือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอะไรเงี้ยเหรอคร
1: ับ ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
0: ์
1: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
0: บรอกโคลีอย่าง
1: น
0: ี้
1: นะครับนะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เลยเรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
0: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ้า
1: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
0: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
1: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักเขียวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ละประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
0: ครับ
1: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
0: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
0: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
1: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
0: ับ
1: ดิ้นมากเกิน

0: ใช่ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
0: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับอย่างกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
0: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
0: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
0: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิคครับ
0: ใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
0: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมคร
0: ับ ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดเพราะการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: อ๋อคงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ย
1: ครับ
0: เราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
0: นะครับฟูลครีมทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกก
0: ุ
1: นเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเง
0: ี้ยนะครับแล้วก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
0: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปอร์ให้เราสดมา
0: อาหารเราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหละหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
0: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามย้อนนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าวโดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วทำให้ลูก ผิวขาวอายตัวเองจังเลย
0: บ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่า

0: ถ่านมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆในมะพร้าวมันจะทำให้เหมือน
0: เด็ก
1: จะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็อารมณ์ขึ้น
0: นะฮะสมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเปล่งตึงเนี่ยครับ
1: ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
1: มี
0: นมมีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม
1: ้
0: กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี
1: ้
0: เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี่ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
3: เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
4: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัฐคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี1เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: พิศราค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะบุคคลสำคัญในรายการของเราก็คืออาจารย์หมอทั้ง2ท่าน
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เป็นคิวของอาจารย์หมอโอแล้วก็อาจารย์หมอปู
0: ใช่ค่ะอาจารย์หมอโออยู่ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอโอ
2: ค่ะ
0: สวัสด
2: ีค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องถามอาจารย์โอได้เลยอาจารย์มีคำแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยเฉพาะใกล้ปิดเทอมแล้วตอนนี้
2: ปิดแล้วด้วย
0: บางโรงเรียน
2: โรงเรียนบางทีปิดมีนาเมษาไม่เปิดกลางพฤษภา
0: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะจากหมอปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ปูนะคะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ปูสวัสดีค่ะ
0: นะวันนี้ทุกเรื่องทุกโรคคุณผู้ชมถามได้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านให้คำแนะนำคุณผู้ชมได้นอกจากเฉพาะทางที่อาจารย์เชี่ยวชาญแล้วสำหรับคำถามที่จะถามค่ะคุณผู้ชมถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปถามคำถามด้วยตัวคุณผู้ชมเองในแฟนเพจของเรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์

0: โอ้อาจารย์ปูด้วยคำถามที่ถามอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลให้คำแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องถามกันไปถามกันมาไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ถามมาแล้วไม่ได้คำตอบในครั้งเดียวนะคะ
1: คำถามจากเก็บตกอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวทีเดียวน่าจะอยากจะปรึกษาอาจารย์โอ๋นะคะซึ่งอาจารย์โอ๋จริงๆเนี่ยเป็นกุมารแพทย
0: ์
1: แต่ว่าให้คำปรึกษาเรื่องของการเลี้ยงลูกเพราะว่าตัวเองก็มีลูกเหมือนกันก
0: ็
1: เลยทำเพจขึ้นมาหลายคนสับสนว่าอาจารย์โอ๋เป็นจิตแพทย์เด็ก
2: หรือเป็นกุมารแพทย
1: ์แต่จริงๆเป็นกุมารแพทย์
2: เป็นหมอเด็กที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
1: เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะอันนี้น่าจะก้ำกึ่งยังเป็นเด็กอยู่แต่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นอายุ11ปีนะคะเขาถามบอกว่าถามให้หลานนะคะตั้งแต่น้องเกิดมาประมาณ8เดือนเนี่ยแม่ของหลานติดคดีหมายความว่าคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายทีนี้ปัญหาก็คือที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจากันรุนแรงด่าทอกันแบบรุนแรงผู้ที่ถามมาก็บอกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้ทำให้น้องกลายเป็นพฤติกรรมในปัจจุบันหรือไม่นะคะที่บ้านอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจลูกหลานสักเท่าไหร่เมื่อวานล่าสุดค่ะเขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยโทรมาที่บ้านบอกว่าไม่ให้เด็กๆเอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าหลานก็เอาไปแล้วครูก็โทรมาบอกว่าตอนเย็นโทรมารายงานที่บ้านตอนเย็นคุณตาก็เลยจะยึดโทรศัพท์แต่ว่าหลานเนี่ยไม่ยอมแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นเหมือนว่าคุณตาคุณยายดุหลานก็ดุกลับก็คือไม่ได้เกรงกลัวคุณตาคุณยายแล้วก็มีการโยนเก้าอี้ใส่ด้วยแล้วก็กรี๊ดเสียงดังนะคะทีนี้ความกังวลของคุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไรไม่ปรับความเข้าใจกันด้วยตอนนี้กลายเป็นต่างคนต่างอยู่หลานก็ไม่พูดกับตาตาก็ไม่พูดกับหลานเป็นเพราะความไม่ผูกพันกันหรือเปล่าคะหรือเด็กมีปัญหาอยากเรียกร้องความสนใจในบ้านถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่อาการแบบนี้ควรพาไปหาคุณหมอหรือปรับเองโดยการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวแล้วก็มีวิธีการในการพูดกับตายายแล้วก็คุณหลานเนี่ยยังไงอาจารย
2: ์ก็น่าจะเป็นคนกลางที่อยู่ในบ้านแล้วก็เห็น
1: เหตุการณ์
2: ที่เกิดขึ้นนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็คือคนที่สังเกตการก็จะเห็นว่าต่างคนต่างอยู่ก็เป็นประโยคที่เราได้ยินก็คือความผูกพันก็อาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพอความผูกพันใกล้ชิดไม่มีเนี่ยการดูแลหรือการพูดคุยกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดยิ่งไปใช้ความรุนแรงใช้การว่าตำหนิหรือใช้การลงโทษเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะฟังกัน
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็คงจะสะท้อนปัญหาหลายอย่างถามว่ามันเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูไหมก็คงจะบอกว่ามันก็คงเป็นปัญหากับการที่เด็กคนนึงเติบโตมาแบบที่ไม่ได้รู้สึกว่า
1: อบอุ่น
2: เป็นที่รักมีความหมายหรือเป็นเด็กที่แบบรู้สึกเต็มในตัวเองนะคะเขาก็จะเติบโตมาแบบที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีไม่อยู่ด้วยแล้วก็ตาใหญ่จะไม่ได้เลี้ยงแบบใส่ใจ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มันคงมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเช่นวิธีการที่เขาจัดการเวลาที
1: ่เด็กทำผิด
2: ให้เด็กจะทำอะไรเขาใช้วิธีการยังไงหลายคนก็ถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจจะเป็นลักษณะคือทำโทษ
1: สั่ง
2: หรือใช้การพูดจาเสียงดังใช้อารมณ์รุนแรงกันซึ่งอันนี้ก็มีผลอยู่แล้วค่ะคือเด็กก็จะซึมซับวิธีการใช้ความรุนแรงแบบนั้นเด็กก็จะใช้วิธีการเดียวกัน
1: เพราะว่าดุมาเด็กก็ดุกลับเสียงดังมาเด็กก็เสียงดังกลับ
2: เพราะเขาไม่ได้ผูกพันเขาไม่ได้เคารพหรือเขาไม่ได้รู้สึกแบบรักอะไรเนี่ยไอ้ความที่เขาจะเกรงใจอะไรมันก็จะไม่เยอะเขาก็อาจจะทำในสิ่งที่เขาเห็น
1: คือ
2: จะโดนด่าเขาก
1: ็ด่าก
2: ลับอะไรแล้วพอเราพยายามควบคุมในการยิ่งแบบใช้เสียงดังขึ้นใช้คำพูดแย่ๆเนี่ยมันก็เลยยิ่งกลายเป็นปะทะกัน
1: ทีนี้เราควรปรับที่น้องหรือปรับที่ผู้เลี้ยงนะอาจารย
2: ์หมอคิดว่าก็ต้องปรับที่คนเลี้ยงดูก่อน
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเราโตกว่าม ันก็จะง่ายกว่าการที่ไปคือเด็กเขาก็เป็นเหมือนผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นก็คนเลี้ยงอาจจะลองปรับดูก่อนนะคะหลักๆก็คือเปิดใจคุยกันว่าอะไรเป็นปัญหาเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษอะค่ะคือเราจะชอบใช้วิธีการคิดว่าทำผิดต้องลงโทษ
1: ต
2: ้องเย็บยึดโทรศัพท์ต้องอะไรซ
3: ึ่
2: งจริงๆหลายครั้งมันไม่ได้ช่วยทำให้เด็กมีทักษะหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยก็คือการทำให้เด็กมีทักษะที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เขาไม่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
2: งั้นเราก็ต้องมาดูการที่ทำให้เขาจัดการกับเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาต้องการทักษะอะไรแล้วก็ช่วยสร้างตรงนั้นช่วยทำให้เขามาช่วยแก้ปัญหาว่า าจจะชวนเข้ามาคุยว่าตรงนี้มันปัญหาตรงนี้ที่มันไม่ได้ฟังคุณครูมันเกิดจากอะไรเนาะทำยังไงเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ด้วย
1: แต่เข้าใจคนกลางเลยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กเด็กก็จะมีความต่อต้านมีความใสๆของเขาผู้สูงอายุก็คือมีความดื้อของผู้สูงอายุอีกที่เป็นคนกลางอ่ะเน
2: า
1: ะก็ให้กำลังใจใช่ๆให้กำลังใจแต่ว่าต้องมาหาหมอมั้ย
2: ถ้าคุยเองไม่ได้หรือรู้สึกว่ามันดูเริ่มจะไปไกลเลยเถิดเนี่ยจริงๆการชวนเขามาพบแพทย์ก็อาจจะดีค่ะ
1: เพราะว่าคุณหมอเป็นบุคคลที่3
2: ก็จะได้
1: ที่เขาเชื่อ
2: คนฟังใช่
1: ค่ะค่ะนะคะ
3: อาจารย์ครับแล้วโทรศัพท์กับเด็กนี่เหมาะกันไหมครับอาจารย
2: ์เหมาะถ้าสามารถควบคุมตัวเองได
3: ้
2: จริงๆโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นปัญหา
1: ไม่ใช่เป็นภัยอย่างเดียว
2: มันไม่ได้เป็นภัย
3: สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะ
2: แต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริง
3: คือ
2: พี่ก็ไม่ได้แอนตี้ว่าห้ามหยิบห้ามให้มีหรือต้อง
1: เพราะว่ามันต้องตามยุคตามสมัย
2: คือเอามาเลี่ยงไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราจะต้องอยู่กับมันแบบเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับมันแบบเขาอยู่เป็น
1: หนึ่งคือเรื่องเวลาที่ฉันบอกสองคือเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาดู
2: ใช่แล้วก็เรื่องการจัดการตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ันนี้สำคัญแล้วเราโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่
1: ได้ต่อต้าน
2: ไม่ต่อต้านและไม่ดึงโอกาสที่เขาควรจะฝึกอยู่กับมันโดยการไปห้ามหรือไม่ให้ใช้
3: ไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับอาจารย
2: ์โดยส่วนใหญ่เราแนะนำตามอายุเนี่ยคือน้อยกว่า 2-3 ปีเนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าก็คือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรยกเว้นแบบ FaceLine โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแลประโยชน์มันไม่ได้ดีไปกว่าโทรแต่ว่าหลังจาก 2-3 ขวบเนี่ยเอาจริงๆพี่คิดว่าประโยชน์มันก็มีนะภาษาหลายอันก็หลายครั้งโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษในบ้าน
1: ภาษาอังกฤษใน YouTube ใน
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันเป็นหนังสือเป
1: ็
2: นบุ๊ก
1: รีดิ้ง
2: หนังสือเสียงมีเกมพัฒนาทักษะอะไรคือโดยส่วนตัวคิดว่าอยู่กับมันได้
1: เราเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหา
2: เลือกคอนเทนต์เรื่องเนื้อหาแล้วก็ฝึกการตั้งกติกาที
1: ่
2: จริงจังแล้วการที่เด็กคนนึงได้ฝึกตัวเองทุกวันที่จะต้องแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วต้องปิดมัน
1: แล้วหักห้ามใจตัวเอง
2: โอ้แล้วหยุดแล้วปิดมันได้เนี่ยนี่คือแบบการฝึก EF ขั้นเทพ
1: นี่อาจารย์ปูถามให้เด็กหรือถามตัวเอง
2: ถามแล้วถามไม่รู้
1: เริ่มจะเริ่มสงสัยแล้ว
0: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเริ่มทักทายอาจารย์นะคะคุณวรวรรณฝากสวัสดีอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณแอมนะคะคุณแอมบอกว่าอยากทราบว่าในไลน์ของหมอพร้อมเนี่ยกดตรงวัคซีนโควิด-19 พบว่ามีรายชื่อลงทะเบียนนะคะวัคซีนสำหรับคนมีโรคประจำตัวและหน่วยบริการหลักก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคิวที่รับวัคซีนโควิดทางโรงพยาบาลจะติดต่อมาให้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้บอกเบอร์ให้แล้วคุณแอมจะได้โทรไปถามให้นะคะมีคำถามจากคุณสอนพลถามมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงคิวถามสักทีวันนี้ขออนุญาตหยิบคำถามคุณสอนพลมาก่อนสวัสดีครับอาจารย์อยากทราบว่ามีข้อบ่งชี้อะไรที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นพาหะทาลัสซีเมียเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย
2: ์โดยส่วนใหญ่ดูภายนอกดูไม่ออกเลยค่ะก็คือทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเป็นโรคนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่ซีดต
1: ับ
2: ม้ามโตตัวเหลืองตาเหลืองได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพาหะเนี่ยคือจริงๆในบางพื้นที่เนี่ยพาหะโรคทาลัสซีเมียบางชนิดเนี่ยมีเกือบ 30-40%
1: โอ้เยอะมากเนี่ย
2: แทบไม่รู้เลย
1: ปกติ
2: หลักๆถ้าจะพอบอกได้ก็คืออาจจะไปเจาะเลือดเจอแล้วว่าเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมีหน้าตาดู
1: แปลกไป
2: มีผิดปกตินิดนึงหร
1: ือ
2: ซีดหน่อยอะไรเงี้ยนะ
1: ค
2: ะไม่เหมาะคุณหมอสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคทาลัสซีเมียหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: หลักๆ ก็คือต้องเจาะเลือดตรวจ
0: นะคะเป็นวิธีการที่จะสามารถทราบได้นะคะส่วนเบอร์กลางของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สงสัยได้022011000นะคะ022011000ค่ะ
1: สำหรับข้อมูลก็อยากจะนัดแพทย์อยากจะทราบขอบออกวันไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรามาธิบดีเบอร์นี้ได
2: ้รามาแอปก็
1: ไปเข้าได้สะดวกมากรามาแอปสมมติว่าเราจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเนี่ย
0: ก็ลงได้เลย
1: ก็คือแป๊บเดียวส่งกดไปปุ๊บกรอกประวัติทุกอย่างเขาก็จะตอบกลับมาว่าคุณมีเลขผู้ป่วยแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแบบกระดาษหรือการ์ดมาอีกแล้วใช้แอปพลิเคชันได้เลยนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะคุณสมชายอายุ51ปีค่ะน้ำหนัก47ส่วนสูง167ซนติเมตรบอกว่ามีอาการแน่นท้องอาจารย์เคยไปส่องกล้องมาแล้วเป็นผื่นแดงในผนังกระเพาะ ผลออกมาว่าไม่มีเชื้อ H. pylori ก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดพวกโรคกระเพาะไหมอาจารย
3: ์ใช
1: ่หลังจากนั้นไปหาหมออีกท่านนึงหมอบอกว่าถ้ากินยาลดกรดก่อนส่องกล้องจะทำให้ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อหมอแนะนำ

0: หยุดยาลดกรด2อาทิตย์ก่อนไปตรวจอีกครั้งอยากทราบว่าถูกต้องไหมคะอาจารย
1: ์จริงๆต้องลักษณะเนี่ยที่บอกก็คือเป็นผื่นแดงเนี่ยเพราะน่าจะเป็นลักษณะของกระเพาะอักเสบ
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะแล้วก็มีอันนี้เกี่ยวเนื่องก็คือการติดเชื้อไพโรไล H. ไพโรไลคือว่าตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็นกรด
0: ค่ะ
1: ดังนั้นบางทีการไปส่องกล้องเนี่ยจะมีการตรวจนะครับเชื้อ H. ไพโรไลร่วมด้วยนะครับก็จะมีหลายวิธีเช่นการส่งเนื้อไปตรวจทางพยาธิอันนี้อาจจะเห็นเชื้ออันที่2คือการตรวจพิเศษนะครับน
0: ะ
1: ที่ได้ผลเร็วนะครับพวกนี้มันจะมีผลทำให้มีลักษณะติดสีที่แปะขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าจะตรวจเชื้อให้เป็นรายจริงเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็แนะนำให้หยุดยาลดกรดก่อน
0: เหมือนที่คุณหมออีกท
1: ่
0: าน
1: ใช่ครับการกินยาลดกรดมันอาจจะทำให้เกิดผลลบลวงได้
0: เหมือนไปเคลือบ
1: ใช่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันทำให้เชื้อเนี่ยไม่เจริญพอสมควร
0: แต่ก็ตรวจไม่เจอ
1: ใช่ครับจริงๆแต่ว่าต้องดูอาการนะครับถ้าไข้อาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากกินยาลดกรดอะไรเนี่ยอาการดีขึ้นนะอาจจะยังไม่จำเป็นถึงจะต้องไปตรวจซ้ำก็ได้
0: อาจจะไม่ใช้เชื้อนี้ก็ได้
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าไพโรไลเนี่ยลักษณะก็คือจะอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับจะทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่ก็โอเคก็หยุดยาแล้วก็ไปตรวจ
0: 2อาทิตย์ตามที่คุณหมอแนะนำ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูนะคะเรื่องเด็กนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีปัญหามีคำถามสามารถถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลด้วยไปดูคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณวีรพงศ์บอกว่าเด็กอายุ6ขวบเป็นเพศชายนะคะน้ำหนักก็คือ23กิโลกรัมสูง100เซนติเมตรน้องมีอาการคัดจมูกทุกเช้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่พอสายๆอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะหายไปไม่มีน้ำมูกไม่ไออยากให้คุณหมอแนะนำยาให้หน่อยครับที่บ้านเปิดแอร์เปิดเครื่องกรองอากาศใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นด้วยครับแต่น้องก็ยังมีอาการอยู
2: ่
0: เท่าที่ฟังมามันน่าจะเป็นภูมิแพ้อะไรไหมคะจ๊ะ
2: อาการคล้ายๆนะคะคุณปุ๊กทำรายการนานนี่สามารถจะ
3: เป็นหมอแทนได้แล้วเป็นหมอแทน
2: ใช่ไหมคะใช่เพราะว่า
0: คำถาม
2: คล้ายๆกันก็อาการดูน่าจะเป็นภูมิแพ้มากที่สุดนะคะทีนี้ภูมิแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะคือมีอาการอาจจะมีอาการคัดจมูกนะคะบางคนอาจจะมีน้ำมูกใสบางคนอาจจะจามเยอะนะคะบางคนก็เป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเยอะอาจจะเป็นตอนเช้านะคะบางคนอาจจะเป็นตอนก่อนนอนคนเจอฝุ่นแล้วเป็นมันอาการก็ดูคล้ายๆทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสาเหตุชัดเจนหรือบางส่วนก็จะหาสาเหตุไม่เจอเนาะตัวที่แพ้ไปบ่อยนะคะก็จะเป็นพวกไรฝุ่นทีนี้นอกจากใช้ถ้าผู้ที่นอนกันไรฝุ่นก็อย่าลืมที่จะแบบซักที่นอนบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้ง
0: น้องคุณซักนะหลายคนบอกอุ้ยปูนานเลยไม่เลย
2: จริงก็ควรจะซักบ่อยแล้วก็เวลาซักเนี่ยควรจะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิสูงประมาณ60องศานานอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30นาทีก็จะช่วยฆ่าไรฝุ่นคือถ้ามีเครื่องซักผ้าแบบตั้งได้อันนี้ก็จะช่วยที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนอกจากไรฝุ่นนะคะก็จะเป็นพวกขนสัตว
0: ์
2: ลองไปดูค่ะเด็กหลายคนเนี่ยชอบมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตามตัวแล้วก็พวกขนสัตว์จริงๆนะคะเช่นแบบบาง
0: สัตว์เลี้ยง
2: หมาแมวพวกนี้บางทีจะแพ้พวกรังแคของหมาแมวก็ไรฝุ่นก็เป็นตัวที่เจอเยอะกับฝุ่นบางคนก็เป็นอากาศเย็นจริงๆ
0: ค่ะ
2: ทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมอก็อยากให้มาตรวจก่อนว่าเป็นภูมิแพ้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการประเมินว่าเป็นแบบเล็กน้อยเป็นปานกลางหรือว่าเป็นแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าการเลือกใช้ยาในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเล็กน้อยบางคนอาจจะเป็นแค่ยาแก้แพ
0: ้
2: เอาไว้รับประทานตอนก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมากขึ้นบางคนเป็นระดับปานกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกร่วมด้วย
0: ไห
2: มก็ถ้าไม่แน่ใจลองมา
0: หา
2: ตรวจดูหน่อยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลลำบากอาจจะเป็นยาแก้ภูมิแพ้ลองทานก่อนได้นะคะ
0: ค่ะ
4: ค่ะนั่นคือเรื่องของภูมิแพ้ในเด็กซึ่งก็เป็นกันเยอะพอสมควร
0: ค่ะมีคำถามจากเพจไหมคะถ้าไม่มีอยากถามอันนี้อาจารย์เกี่ยวกับไส้ติ่งชันปูมาทีไรอ่ะไส้ติ่ง
3: คนไส้ติ่งถามไส้ติ่งเยอะมาก
0: ชันปูจะชันเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดนะคะ คุณยศธนะอันนี้น่าสนใจอาจารย์อายุ36ปีค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าเคยผ่าตัดไส้ติ่งวงเล็บแตกด้วยนะคะมาแล้วอารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยหลังจากผ่าตัดมาแล้วจะเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือไปได้หรือไม่เพราะตัวเองมีอาการนะคะแบบต
4: แต่ก่อนนี้เป็นคนง่ายๆก่อนไส้ติ่งจะแตกอาจารย์ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่พอหลังจากผ่าตัดมานี้ไม่ง่ายเหมือนก่อนเจออะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอาจารย์อีกอย่างนึงคือไม่มีอารมณ์ทางเพศหรือเพศลดลงด้วย3ปีมาแล้วอาจารย์ยังคงมีอาการนี้อยู่เกี่ยวกับการที่ผ่าตัดไส้ติ่งออกไปไหมอาจารย
1: ์จริงๆต้อง
4: อายุ36
1: ถ้าทางลักษณะกายภาพนี่คงไม่เกี่ยว
4: มันไม่ได้ทำให้เกิด
1: ใช่ก็คือการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงครับนี่ไม่มีทางนะครับ
4: เดี๋ยวคนไม่กล้ามาผ
1: ่
4: า
1: ใช่แล้วก็ไม่ทำให้ส่วนอาการหงุดหงิดเนี่ยจากการผ่าตัดเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกันแต่อาจจะมีความสัมพันธ์บ้างเช่นมานอนโรงพยาบาลได้รับการเจ็บป่วยนะครับ
4: แต่3ปีแล้วนะจ๊ะ
1: อันนี
4: ้มันเกี่ยว
1: ครับอาจจะไม่เกี่ยว
4: ใช่ครับมากกว่า
1: ครับแต่ใกล้ๆอาจจะแบบเครียดนะครับอะไรเงี้ยเป็นได
4: ้อาจจะเป็น
2: เรื่อง36
4: 36ก็ยัง
2: ใช่ไม่น่าจะใช่ว
1: ั
4: ยความเครียดอาจารย์
1: ว่า
4: ต้อง
1: ให้ระวัง
2: เรื่องความเครียดนะคะซึมเศร้าแน่นอนบางทีอารมณ์พื้นอารมณ์ที่มันไม่ค่อยมีความสุข
4: ค่ะ
2: แล้วจริงอันนี้เป็นเยอะเป็นเยอะกว่าตัดไส้ติ่ง
4: คือเราแบบอยู่ในปัจจัยที่เครียดหลายๆอย่าง
2: ใช่หลายคนไม่รู้ตัวนะคะหลายคนก็นึกว่าก็เฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยโหมันมีเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจริงๆก็มีความต้องการบางอย่างที่มันก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเงี้ยมันก็มีความเครียดพื้นฐานได้เหมือนกันหรือบางคนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ซึมเศร้าไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าแบบชีวิตปกติอย่างเงี้ยดูปกติแต่จริงแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราที่แบบมันดูไม่ค่อยมีความสุขมันเบื่อบางทีเริ่มมีนอนไม่ค่อยหลับกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยคือมันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขอ่ะ
4: เหมือนตื่นมา
2: ก็แบบรูทีนอะทำอะไรเดิมๆกิน
4: อาจารย์
2: ไม่เราบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นลักษณะเศร้าน
4: ะ
2: แต่มันจะออกมาเป็นหงุดหงิด
1: ค
2: ืออะไรก็แบบ
4: ไม่ถูกใจไปหมด
2: ไม่ถูกใจไปหมดหงุดหงิดไปหมดเอ๊ะจิจะทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้มันเป็นอาการหนึ่งของเรื่องอารมณ์พื้นฐานที่ไม่คงที่ได
4: ้เครียดสะสม
2: ไปหาอาจจะต้องไปหาสาเหตุอันนี้กัน
4: นะคะสำหรับคุณยศธนาแต่อาจารย์ปูคอนเฟิร์มแล้วว่า
1: ไม่เกี่ยว
4: ข้องกับการตัดไส้ติ่งแต่อย่างใดนะคะอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องเด็กกลืนเหรียญค่ะอาจารย์บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำอย่างไรดีคะ
2: อาจารย์ปูเจอบ่อย
1: จริงๆต้องดูขนาดเหรียญแล้วก็อายุนะครับ
4: ไม่ได้บอกอายุมาค่ะอาจารย์แต่บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำยังไงดีคะ
1: จริงๆถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเช่นเหรียญบาทเหรียญสลึงอะไรเงี้ยถ้าอายุเกิน5ขวบเนี่ยบางทีเราอาจจะรอดูไปก่อนได
2: ้เราให้ถ่ายออกมา
1: ใช่สามารถถ่ายไปเองได
4: ้มันไม่ไปทำ
2: รูดกับ
4: ลำส้มลำไส้
1: ส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ยครับมันจะมีพวกเมือกพวกอะไรคลุมเหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่ทำให้ผ่านไปได้ด้วยความลื่น
4: ขนาดเหรียญมันเล็ก
1: ใช่ขนาดเล็กๆใช่
2: แต่ว่าเหรียญใหญ่
1: เหรียญใหญ่เหรียญ10อะไรเงี้ยบางทีมันติดอยู่ตรงทางออกของกระเพาะอาหารนะครับถ้าไม่ผ่านไปเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องแล้วก็ลงไปคีบออก
4: อาการมันจะเป็นยังไงอาจารย์ถ้ามันไม่ผ่านอวัยวะ
1: จริงๆเนี่ยบางทีก็คือถ้าไม่ไปอุดอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีอาการอะไรก็กินได้เลยปกติแต่ก็จะขังเหรียญก็จะอยู่ในนั้นเราก็ไม่อยากให้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ใน
4: ร่างกาย
1: นะครับแต่ถ้าบางทีมันไปอุดอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะของลำไส้อุดตัน
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ก็จะมีอาเจียนท้องอืดปวดท้องได้นะครับ
4: สังเกตกี่วันฮะอาจารย
1: ์จริงๆเราจะรอเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับว่าถ่ายไปเราก็จะนัดเด็กมาเนี่ยแล้วก็ฟิล์มดูพวกเหรียญพวกนี้เอ็กซเรย์เห็นอยู่แล้วนะครับนะว่าดูลักษณะมีการเคลื่อนผ่านไปตามตำแหน่งจากกระเพาะเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่า
4: เดินทางไปไหนแล้วบ้าง
1: ใช่นะครับถ้าฟิล์มปุ๊บเนี่ยฟิล์มติดตามสัก 2-3 วันดูทีนึงนะครับนะถ้าดูละเหรียญหายไปแล้วก็จบ
4: ถ้ายังอยู่ที่เดิม
1: ถ้าอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนก็สักอาทิตย์นึงอาจจะต้องคุยว่าอาจจะต้องออกครับถ้าเหรียญยังอยู่ในกระเพาะเนี่ยเอาออกค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเข้าลำไส้เล็กเนี่ยออกค่อนข้างยาก
4: เพราะมันยาว
1: มันลึกเข้าไปใช่ครับ
4: ต้องดูดีๆนะเด็กกลืนเหรียญบางทีอาจลงกระเพาะอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ามันไปลงในหลอด
2: ทางเดินหายใจ
4: ทางเดินหายใจอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้ไงว่ามันลงช่องไหนยังไงอาจารย์มันต้องมีอาการอะไรที่แบบเป็นตัวชัก
1: ก็จริงๆก็อาจจะมีเสียงแหบเด็กก็จะหายใจไม่ได้ถ้าลงไปอุดตรงทางเดินหายใจเลยนะครับนะ
2: ก็จะไอ
1: เยอะ
2: หน้าเขียว
4: แก้ไขยังไงคะเบื้องต้นก่อนนำตัวส่ง
1: จริงๆเขามีวิธีนะครับนะเขาเป็นวิธีก็คือบางทีถ้ารู้สึกมีการติดอย่างเง
2: ี้ยเหมือนอาหารติดคอ
1: ใช่มันอาหารติดคอครับต้องไปข้างหลังแล้วก็ใช้
2: เด็กโตประมาณ1ขวบก
4: ็ดันเอามือคุมไว้ดูอย่างค่ะ
2: ใช่ค่ะมือหนึ่งก็แบบกุมกำปั้นแล้วก
1: ็ใต้ลิ้นปี
2: ่กระแทกเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่เพื่อให้
4: แบบกระทุ้ง
2: ขย้อนออกใช่ค่ะเพื่อทำให้เกิด
1: ความดัน
2: ที่สูงแล้วมันก็จะแบบ
4: ผู้สูงอายุก็เหมือนกันเวลาติดคอใช่ไหม
5: ใช่ครับวิธีเดียวกัน
4: เพราะว่าใน YouTube จะมีวิธีสอนอยู
5: ่
4: ควรจะศึกษาไหมถ้าเกิดคนที่

0: บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็ก
1: ควรจ่ายอย่างนี้ครับควรจ่ายอย่างนี
2: ้เพราะถึงเวลามันตกใจ
3: เด็กกึ่งของเล่นนี่บ่อยมากบางทีไม่เห็นอะไรกลมๆชอบเอาเข้าปากแล้วก็กลืนกันบ่อยมาก
1: ต้องระวังมากๆ
2: แย่ตามรู
1: มันเจอเคสหนึ่งกลืนลูกโป่งเข้าไปแล้วไปอุด
3: ลูกโป่งลูกโป่งลูกแค่ไหน
2: ไม่ใช่ที่มันฟีบแล้ว
1: มันฟีบๆแล้วมันยาวแล้วมันก็ไปอุด
2: อันตรายมันไปพ
1: ันครับอันตรายต้องแม่ต้องระวังนิดนึง
2: กินคือลูกโป่งไม่ใช่เรื่องง่าย
4: ใช่สามารถทำได
0: ้เด็กๆนะคะผู้ปกครองต้องอย่าปล่อยต้องคือต้องคอยดูตลอดตอนลูกเราเด็กๆนี่คือแบบคลาดสายตาไม่ได้เลยอาจารย์นะคะ
3: ไปที่คำถามคุณชนาการนะคะ
0: ชนาการคงจะไม่ได้กลืนอะไรเข้าไปเป็นเรื่อง
3: จะเป็นเอ็น
0: ข้อศอกอักเสบค่ะคุณชนาการอายุ62ปีนะคะขอบคุณมากติดตามรายการของเราน้ำหนัก51ส่วนสูง150เซนติเมตรบอกมาครบเลยบอกเอ็นข้อศอกอักเสบพบหมอแล้วทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์ปัจจุบันยังปวดอยู่ปวดมากแล้วเริ่มร้าวไปถึงต้นแขนไปหาคุณหมอท่านที่1หมอบอกแนะนำให้ผ่าตัดมายังไม่ผ่าไปหาคุณหมอท่านที่2บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปอาจจะเป็นวิธีการรักษาของเส้นเอ็นที่ปวดอยากทราบว่ายากแล้วอาจารย์วิธีไหนดีกว่ากันวิธีไหนดีกว่ากันคะ
3: เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้ไหมอาจารย์พรุ่งนี้จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้าน
2: การ
3: ด
2: ู
3: และข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังคำตอบดีไหมคะคุณชนาการ
2: วันนี้ตอบได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าย
1: ากครับยากวิธีนี้ไม่
2: ว่าเป็นอะไรใหม่
1: ใช่มันเป็นวิธีใหม
0: ่แต่วิธีปั่นเกล็ดเลือดวันนั้นอาจารย์เคยพูดอยู่ท่านนึงอาจารย์ออร์โธปีดิกส์บอกว่ามีสามารถทำได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดแบบผลที่ออกจะเป็น
1: ที่เห็นเขาฉีดเข้าไปในกลุ่มของพวกข้อเข่าเสื่อมมากกว่าแต่พอเอ็นข้อเอ็นข้อ2นี่ยังไม่เคย
0: เพราะนั้นคุณชนาการพรุ่งนี้ติดตามรายการนะคะ
3: เดี๋ยวเราเก็บคำถามเอาไว้เป็นคำถามแรกเลยพรุ่งนี้ค่ะเอามาที่คำถามจากคุณบุญสมนะคะคุณบุญสมบอกว่ามีอาการปวดหลังข้างในค่อนไปทางข้างขวาเวลานอนเวลาลุกจะเสียวแปลบนะคะบางทีก็ปวดตรงบั้นเอวเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะคะปัสสาวะยากปัสสาวะไม่สุดตอนนี้ปวดท้องน้อยร่วมด้วยบางทีก็ครั่นเนื้อครั่นตัวบางครั้งไม่รู้เกี่ยวกันไหมบางทีก็ยกของหนักเกี่ยวกันไหมครับ
2: ค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าปวดบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะที่เจอเยอะๆเลยก็คือกล้ามเนื้อเนาะเช่นยกของหนักอะไรเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการแบบบางทีเอียงตัวขยับตัวเจ็บอะไรเงี้ยแต่ค่ะเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันก็มีอะไรสำคัญก็คือมีเรื่องของไตทีถ้าเกิดมันมีอาการร่วมด้วยเป็นแบบปัสสาวะไม่สุด
3: ค่ะ
2: ปัสสาวะขัดมีขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยให้ระวังมากๆเลยว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าแค่จากยกของหนักนะคะเพราะว่าการระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันชัดเจนปกติมันต้องปัสสาวะคล่องไม่มีปัญหาอะไรมันที่ต้องระวังคือนิ้วนิ้วในไตนิ้วในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะนิ้วในท่อไตเนาะรวมไปถึงมะค่าจะเริ่มมีการติดเชื
3: ้
2: อทางโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไอตัว
1: ไตอักเสบ
2: ไตอักเสบนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ควรจะพบคุณหมอค่ะเพราะว่าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้แล้วพอติดเชื้อรุนแรงขึ้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มันอย่ารอค่ะ
3: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณสุภาสินีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่ออยู่90ปีนะคะตอนนี้เตรียมตรวจ MRI สมองผลการทำงานไตอยู่ที่ GFR 54คุณพ่อเป็นภูมิแพ้ด้วยมีความเสี่ยงไหมคะสามารถทำได้ไหมคะน่าจะหมายถึงทำ MRI เนาะ
1: จริงๆ GFR 54ก็ค่อนข้างโอเคนะครับน่าจะทำได้นะครับแต่จริง
3: ๆ GFR มันคือค่ากรอง
1: ของเสียของไตนะครับ
2: กรองได้ประมาณ50
0: แต่ไม่เกี่ยวกับ MRI ไหมคะ
1: จริงๆ MRI ถ้าเป็นรูปไต
2: ครับเรื่องเกี่ยวกับฉีดสี
1: ใช่ถ้ามีการฉีดสีต้องลงแต่ว่าทางคุณหมอที่เขาทำเนี่ยเขาจะดูอยู่แล้วว่า GFR เท่าไหร่นะครับถ้าต่ำมากๆอาจจะการมีการปรึกษาคุณหมอโรคไตอะไรให้ช่วยร่วมประเมินครับหรือว่าหาวิธีที่จะดีป้องกัน
2: ไม่ต้องฉีดสีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินเพื่อรักษาไต
1: ครับ
3: ค่ะนะคะไปดูที่คำถามจากคุณสารศักดิ์นะคะบอกว่าเพศชายอายุ61ปีนะคะบอกว่าสูง164หนัก76ไม่เคยแพ้ยามีโรคประจำตัวคือเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำบอลลูนใสขดลวดแล้ว6จุดปัจจุบัน 4-5 เดือนมานี้นะคะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียนเหงื่อออกนะคะบอกว่าไปหาหมอตรวจคลื่นหัวใจเจาะเลือดบอกว่าไม่มีหัวใจขัดเลือดก็ฉีดยาแก้เวียนหัวอาเจียนให้แล้วกลับบ้านกลับมาก็มีอาการอีกไปหาคุณหมอตรวจก็เป็นเหมือนเดิมพอเป็นอีกก็ไม่กล้าไปหาหมอควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยนะคะ
2: ก็ถ้ามีเวียนศีรษะถ้ามีเวียนศีรษะบางทีมันจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมันจะเป็นปัญหาอย่างอื่นเช่นที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวกน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแคลเซียมหลุดอะไรเงี้ยพวกนี้น่ะก็เป็นสาเหตุที่ไม่มีเวียนศีรษะบ่อยๆบางคนมีวิงเวียนหน้ามืดได้หรือบางทีจะเป็นโรคอื่นๆที่ต้องระวังเช่นเบาหวานบางคนอาจจะมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลผิดปกติอะไรเนี่ยอาจจะทำให้แบบมีอาการได้เพราะฉะนั้นน่าจะลองไปตรวจดูนะคะอาจจะเป็นคุณหมอเปลี่ยนคุณหมอดูก็ได้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะทางด้านหัวใจอย่างเดียวก็อาจจะลองหาสาเหตุด้านอื่นเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติที่ค่อนข้างชัด
3: อาจารย์ครูมีอะไรเสริมไหมคะ
1: ครับไม่ครับคล้ายๆกันนะครับ
3: เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเป็นหัวใจแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็เป็นไปได้เพราะไปตรวจหัวใจแล้วก็ปกติใช่ไหมคะอาจารย์ยาที่ทานเกี่ยวกับหัวใจมันมีอะไรที่ก่อให้เกิดเวียนหัวหรือมีผลข้างเคียงอะไรนี้มีบ้างไหมคะ
2: มันก็จะมีพวกยาลดความดันถ้าสมมติว่ามีความดันสูงอยู่นะคะยาลดความดันบางตัวก็ถ้าเกิดเยอะไป
3: อย่างรวดเร็ว
1: ใช
2: ่ก็จะไม่มีอาการปวดหัวได
3: ้นะคะ
0: ยกกลับมาที่ไส้ติ่งนิดนึงอาจารย
3: ์คุณสนใจเรื่องไส้ติ่ง
0: แบบไส้ติ่งเอ็กซ์เพิร์ทมากมีคนถามอย่างนี้ค่ะคุณศิรดาบอกว่าถ้าไส้ติ่งแตกแล้วหมายถึงแตกแล้วยังไม่ได้อักเสบเฉยๆแตกแล้วจะผ่าด้วยวิธีส่องกล้องได้ไหมคะ
1: ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูก่อนไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือแตกแล้วก็มีการผังไขมันในช่องท้องเนี่ยมาหุ้มหุ้มแบบหนามากเลยนะครับนะอันเนี้ยเราอาจจะไม่ผ่าตัดนะถ้าไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรรุนแรงนะครับอาจจะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วร่างกายก็จะจัดการ
3: ได้เอง
1: ครับอันที่2คือถ้าไม่ได้มีการมาหุ้มก็คือว่าแตกแล้วก็มีหนองปนเปื้อนอยู่ในช่องท้องนะครับนะอันนี้ก็สามารถส่องกล้องได้แต่การทำเนี่ยก็จะยากขึ้นนิดนึง
0: แล้วที่เขาเรียกล้างท้องคืออะไร
1: ครับก็คือเป็นการเอาน้ำเกลือเนี่ยนะครับไปล้างพวกหนองพวกอะไร
0: ออกจาก
1: คร
0: ับช่องท้องของเรา
1: ใช่คร
0: ับ
1: ครับก็คืออันนี้เป็นการล้างในช่องท้องล้างท้องอีกวิธีนึงคือที่กินสาร
3: ยาฆ่าแมลง
1: ยาอะไรก็คือเป็นการใส่เข้าไปในกระเพาะแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ล้าง
0: คลีนออกไป
1: ใช่ครับแต่ปัจจุบันไม่ใช้น้ำพวกนั้นครับถ้าเป็นไส้ติ่งแตกก็คืออยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในกระเพาะไม่ได้อยู่ในลำไส
0: ้อย่าในช่องท้อง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตูก็งานเข้าเลยถ้าไส้ติ่งถึงขั้นแตกก็จะงาน
1: ทำยากขึ้นนะครับยากขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นครับพยายามถ้ามีอาการไม่แน่ใจมาตรวจก่อนครับ
3: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณน้องหน่อยนะคะบอกว่าคุณหมอขาฟันผุหักหมายถึงว่าฟันที่ผุหักแล้วงอกขึ้นมาใหม่งอกยาวที่เหงือกต้องถอนออกไหมคะกลัวการถอนฟันมากเลยไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนด้วยนะคะเราไม่รู้ว่า
2: ต้องไปดูว่าฟันที่หักเนี่ยมันหมดหรือเปล่าคือถ้ามันยังเหลือรากหรือมีตออยู่เนี่ยค่ะบางทีฟันใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดการแบบไปเบียด
3: กัน
2: มาไปมีปัญหา
0: แต่ฟันเราขึ้นมาได้อีกเหรอจ๊ะโอ้ถ้าเป็นฟันแท้แล้วอะมีสิทธ
2: ิ์ก็ไม่สิทธิ์ที่จะออกมาไม่แน่ใจอยู
3: ่ค่ะไม่แน่ใจไม่ได้บอกอายุด้วย
2: แต่ว่าบางทีเราไม่ทราบอายุ
3: ถ้าเป็นไม่ได้บอกอายุ
2: ไม่ใครหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: เด็กจะทำให้เด็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ได้ไปถอนฟันเนาะแบบฟันหลุดเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ทำให้เด็กๆได
3: ้ค่ะนะคะแล้วก็คุณสอนพลเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องผ่าทาราซีเมียถามต่อบอกว่าอยากทราบว่าการตรวจผ่าหักทาราซีเมียเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับเคยไปตรวจนะคะเจาะเลือดมาแล้วคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีเม็ดที่เล็กมาก
2: ค่ะก็ก่อนอื่นคือเม็ดเลือดแดงเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นทาราซีเมียอย่างเดียวนะคะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการขาดธาตุเหล็กนะคะก็คืออาจจะเป็นจากการทานสารอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเช่นเนื้อสัตว์ผักใบเขียวพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการขาดได้นะคะก็การตรวจทาราซีเมียเนี่ยหลักๆเลยคือการตรวจพาหะเนี่ยก็จะเป็นการเจาะเลือดค
3: ่ะ
2: ค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณหลักพันกว่าบาทสำหรับค่าเจาะตรวจไทปิ้งเขาเรียกว่าตรวจคล้ายๆสไตล์ไม่ใช่ไหมก็คือชนิด
1: ตัวชนิดของพาทาราซีเมียคร
2: ับ ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
1: ตรวจได้ทุกที่ไหมครับจ๊ะ
2: โรงพยาบาลใหญ่ๆอ่ะปกติน่าจะตรวจได้นะคะ
3: ปกติเขาจะตรวจก่อนแต่งงานจะเป็นโรงงานที่อยู่ในก่อนแต่งงานแล้วเขาจะไทปิ้งว่าเป็นไทป์ไหน
2: ถ้าเป็นพาหะแบบไหน
3: ไหนอะไร
2: เพราะถ้ามาจับคู่การมีโอกาสที่ลูกจะเกิดโรค
3: หรือไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากการเจาะเลือดเพราะเคยตรวจก็คือเจาะเลือดอย่างเดียว
2: เจาะเลือดอย่างเดียว
3: ค่ะ ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่ามีข้อนิ้วมือบวมนะคะเป็นเฉพาะข้อบนข้อเล็กบวมขึ้นทีละนิ้วนะคะจากข้างขวามาข้างซ้ายแต่ไม่รู้ปวดหรือว่าเจ็บแต่เวลากดไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บนิดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาการแบบนี้ใช่โรครุมาตอยไหมคุณภากรนะคะอายุ45ปีน้ำหนัก72สูง165จริงๆแล้วรุมาตอยมันจะมีลักษณะยังไงอะไรบ้างคะ
2: ข้อมันรูมาตอยมันก็คือข้ออักเสบนะคะคล้ายๆแบบมีเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติไปแล้วก็ทำลายกับตัวข้อตัวเองนะคะก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นบางทีต้องมาดูว่าทำงานกับข้อไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของการบิดของข้อหรืออะไรต่างๆมันข้ออักเสบมีหลายชนิดไม่ใช่มีแต่รูมาตอยบางคนก็เป็น SLE ก็มีนะคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองบางคนก็เป็นพวกข้ออักเสบจากการใช้งานธรรมดาเพราะฉะนั้นมาตรวจดีกว่าค่ะ
3: ขึ้นอยู่กับอายุไหมอาจารย์อย่างรูมาตอยถ้าเป็นรูมาตอยขึ้นกับอายุไหมว่าต้องสูงอายุ
2: โดยส่วนใหญ่รูมาตอยก็จะเกิดกับคนสูงอายุเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าอายุน้อยจะไม่เป็นนะคะหรืออย่าง SLE เนี่ยก็อาจจะเจอคนแบบอายุน้อยหน่อยแต่ก็คนสูงอายุก็เป็นได้เหมือนกัน
3: ค่ะแล้วก็มีคุณอันธิกานะคะอายุ19ปีน้ำหนักคือ70สูง165บอกว่ามีอาการจามนะคะต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานบางครั้งเนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงตอนเด็กบอกว่าเคยมีอาการต่อมหลังโพรงโตแต่ว่าไม่ได้ผ่าตัดนะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าดูแลดีจะหายไปเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีอาการจามแบบนี้บ่อยครั้งเลยจะทำอย่างไรดีจริงๆแล้วอาการจามมันเป็นสัญญาณบอกถึงอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ก็มันก็เป็นสัญญาณของภูมิแพ้ได้จริงๆการจำก็คือเหมือนกับมันมีอะไรมากระตุ้นทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะร่างกายก็พยายามจะแบบเอาตัว
3: เอา
2: ตัวที่เข้ามากระตุ้นออกไปโดยการปกป้องตัวเองก็คือจามออกหรือทำให้มีการแบบเกิดความดันที่จะผลักตัวสารต่างๆออกไปทีนี้อาการเนี่ยดูเหมือนภูมิแพ้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีประวัติว่าตอนเด็กๆมีต่อมหลังคอมีต่อมหลังคอหลังโพรงจมูกโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่อมอดีนอยบางทีมันก็จะเจอต่อมเนี้ยโตในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้นะคะเพราะฉะนั้นฟังดูอาการดูเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ทีนี
3: ้
2: ก็เลยอยากแนะนำให้ลองหนึ่งก็คือลองดูสาเหตุเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีบางคนก็จะมีสาเหตุกระตุ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูไม่ออกหรือไม่สังเกตแล้วก็ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจนะคะมีการทำตัว
3: สกินเทสไหมคะ
2: ผิวหนังทำให้ดูว่าจะได้รู้ว่าเราแพ้สารอะไรชนิดไหนก็จะได้เกิดการระวัดระวังมากขึ้นเพราะหลายครั้งมันก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอ้ตอนนี้ฝุ่นเยอะมาก
2: ก็เยอะทุกวันจนตอนนี้เราอยู่แบบชินไปแล้วว่าฝุ่นก็คือเสี่ยงเป็นอาชีพทำแต่ก่อนเป็นไหนแดงตื่นเต้นตกใจ
3: เดี๋ยวนี้บอกอุ้ย200เหรออุ้ยสบาย
2: มันเถอะนานๆอะไรเง
1: ี้ยคือแบบยังไงก็ต้องออกนะคร
3: ับ ใช่ยังไงก็ต้องออกจากบ้าน
2: ใช่ซึ่งมันก็ทำให้เราซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าจริงมันเป็นการตายผ่อนส่งที่แบบน่ากลัวมากแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่ดูมีวี่แววว่าใครจะช่วยอะไรเราได้
3: เราต้องช่วยตัวเอง
2: เราก็ใส่แมสอะไรกันไปแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันได้เต็มที่มันหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็อาการดูคล้ายๆเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้อาการจามก็จะหายไป
3: อย่างนี้คือเวลาถ้าสมมติว่าจะไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกไหนอะไรเฉพาะเจาะจงเลยไหมคะ
2: ก็เป็นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอทั่วไปจริงๆรักษาภูมิแพ้ได้นะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ถ้าอยากหาเฉพาะเจาะจงเลยก็จะเป็นคุณหมอด้านโรคภูมิแพ้
3: ค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ที่รามาเราก็มีเนาะ
2: มีค่ะ
3: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณนิตยานะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีค่ะหนัก46เป็นไวรัส B เคยกินยามาแล้ว10ปีดีขึ้นหมอให้หยุดยาแต่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเชื้อเพิ่มเป็นล้านหมอให้กลับมากินยาอีกแบบนี้จะหายไหมคะไวรัส B มันหายได้เหรอคะอาจารย์
1: จริงๆปัจจุบันมันมียาฉีดที่จะช่วยได้แต่ว่าต้องดูก่อนนะครับไม่ได้จะที่จะหาย 100% นะคร
2: ับ ก็คือกดไว้ได้
1: ใช่กดไว้ได
3: ้คร
1: ับดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องทานยาไปก่อนแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอดูแล้วก็ติดตามถ้าเป็นไวรัสบีจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับถ้าตัวไวรัสโหลดที่มันสูงด
3: ัง
1: นั้นคิดว่าต้องกินยาควบคุมนะครับแล้วก็ติดตามอัลตราซาวด์ดูเป็นระยะนะครับ
3: ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นพวกพาหะหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นพาหะ
3: นะครับอันนี้เป็นแล้วแต่ว่าม
2: ีเชื้ออยู่ในร่างกาย
1: ซึ่งจะหายค่อนข้างยากมีแต่ยาที่กด กด
3: เหมือนกับว่ากดเชื้อเข้าไว้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเอง
1: ใช่ครับ
3: นะคะ
0: คุมเอาไว้
1: คุมเอาไว้ครับ
0: ไม่ให้มันขึ้นสูงจนกระทั่งเป็นเรื่องของตับหลามไปที่การเป็นมะเร็งตับ
3: อาจจะหลายคนชอบบอกว่าอุ๊ยเป็นพาหะไม่เป็นไรหรอกแต่จริงแล้วการเป็นพาหะ
2: มีความเสี่ยง
3: มันมีความเสี่ยงต่อเรายังไงบ้างคะ
1: ก็คืออย่างที่บอกครับจะทำให้ลักษณะของตับเนี่ยถ้าเป็นไวรัสเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของตับเพิ่มขึ้นนะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะโอกาสเกิดมะเร็งตับ
0: ติดต่อไปคนอื่นยังไงคะอาจารย์ไวรัส
1: ก็คล้ายๆเชื้อ HIV นะครับอันนี้ทางเลือดนะครับทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ติดได้ครับ
3: ค่ะ
1: คล้ายๆกันเลยครับไวรัส B กับ HIV เนี
0: ่ยไวรัส B กับ HIV ติดต่อคล้ายกันทางเพศสัมพันธ์ก็คือสารคัดหลั่งทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดนะคะ
2: ใช้เข็ม
0: ร่วมกัน
2: รับเลือดอะไรพวกนี้ด้วย
3: ติดได้นะคะไปที่คุณพึ่งนะคะคุณพึ่งบอกว่าอายุ39 ปีนะคะช่วงนี้มีอาการปวดหัวเวลาเจออากาศร้อนๆจนต้องออกผ้าเย็นอะมาประคบที่หัวถึงจะดีขึ้นถามว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะหรือว่าการที่เป็นอยู่มันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างคะโอ้แต่ว่า
0: ทุกคน
3: อาการร้อน
0: เป็น
3: หัวใจ
0: ร้อนมากค่ะ
3: หัวผ่า
0: เหมือนแบบหูเดินออกจากลานจอดรถก็คือแสบเลย
3: ค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะ
1: จริงๆก็ต้องดูอาการข้างเคียงอื่นร่วมด้วยนะครับปวดหัวถ้าไม่ได้มีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวนะครับนะหรือว่ามีตาผ้ามัวอะไรก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ลองสังเกตอาการดูถ้าไม่มีอากาศร้อนเนี่ยยังมีอาการพวกนี้อยู่ไหม
0: หมายถึงว่าถ้ามีปัจจัยกระตุ้นคืออากาศร้อนอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องแอร์แล้วปรับสักระยะหนึ่งไม่ร้อนแล้วก็ยังเป็นอยู
1: ่ใช่แล้วก็ถ้ามีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาปวดอะไรเงี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแหละอันนี้ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจละเอียดอีกทีว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสมองหรือเปล่านะครับ
3: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าร้อนๆจัดๆแล้วอยู่เอาผ้าเย็นมาแบบโปะเลยอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
1: จริงๆถ้าไม่ถึงขนาดแบบเย็นมากๆจนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยน่าไม่ได้ทั้งตัวน่าจะไม่มีปัญหา
0: โปะแค่หน้าผ้าเย็นอะไรอย่างงี้ได้ตอนนี้คือหลายคนว่าที่พึ่งก็คือร้านสะดวกซื้อเขาแบบไม่ไหวแล้ว
3: เขาร้านสะดวกซื
0: ้อลูกอมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอร์ตอนนี้ก็เอาแทบไม่อยู่นะสันร้อนมากจริงๆต้องดูแลสุขภาพนะคะ
3: มาที่เรื่องฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณจินนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดควรรอฉีดหลังๆไหมคะมันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมกว่าโควิดสายพันธุ์ล่าสุดไหมคะ
0: มันจะมีวัคซีนที่หนึ่งนะ
3: ตอนนี้
0: กำล
3: ัง
0: เถียงกันเรื่องแบบว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีอาจารย
1: ์
0: อาจารย์กลัวฉีดแล้ว
1: ผมฉีดแล้วคร
2: ับก็คือก็มีหลายกระแสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้วัคซีนที่ดีขึ้นเพราะมันจะมีบางยี่ห้อที่ต้องบอกว่า
3: 90%
2: ยี่ห้อที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราเปอร์เซ็นต์การควบคุมการติดเชื้อไม่สูงใช้คำว่าไม่สูงแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยก็ยังเฟส3ก็ยังไม่ได้
0: ฟินิชแบบเสร็จสิ้น
2: นั้นบางทีก็อาจจะเป็นแบบเป็นช่วงเก็บ
0: ข้อมูล
2: อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าคืออย่างนี้ค่ะคือรอได้ไหมก็รอได้แต่ระหว่างรอมันก็อาจจะต้องยอมรับกับความเสี่ยง
3: ค่ะ
2: เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างนี้เกิดติดแล้วถ้าว่าเป็นผู้สูงอายุโอกาส
0: ก็จะเส
2: ี่
0: ยง
2: เยอะเพราะฉะนั้นพอดีก็ได้ถามกับคุณหมอโรคติดเชื้อเหมือนกันว่าสมมติว่าเราอยากฉีดยี่ห้ออื่นเราฉีดอันนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าก็เป็น
3: จะตีกันไหมคะ
2: ไม่เสียเงิน
3: ใช่หลายคนถามอย่างนี้แบบก็ฉีดไปก่อน
2: ฉีดไปก่อนก็เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีคนละรูปแบบค่ะเขาก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะ
0: ฉีดซ้ำ
2: ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอันนี้ชัดเจนนะว่า
0: เพราะมันน่าจะยังไม่มีใครที
2: ่ไม่ได้มาจับดูแ
0: ต่ว่าสองยี่ห้อดีกว่า
2: ใช่แต่ถ้าตามข้อมูลอันนี้ถามหมอโรคติดเชื้อมานะคะเพราะตอนนี้ก็สงสัยเหมือนกันใจก็รู้สึก อยากจะฉีดยี่ห้อที่มันครอบคลุมได้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฉีดอันนี้ไปต่อไปประเทศที่เจริญแล้วเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาไม่รับเราเข้าอาจารย์ก็อดเลยคุณเป็นแบบอาจารย์อาจจะต้องไปเสียเงินซื
1: ้
2: อ
1: ใช
0: ่ก็คือเป็นประเด็นว่าถ้าฉีดอันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวัคซีนที่สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะฉีดซ้ำได้หรือไม
2: ่ก็น่าจะได้อันนี้จากคำตอบของคุณหมอโรคติดเชื้อตามหลักการใช่เพียงแต่ยังไม่ได้มีใครทำวิจัยอะไรเรื่องนี้มาจริงจังนะคะ
1: ว่ามันยังค่อนข้างน้อย
2: ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากเนี้ยทุกคนกำลังคือเราก็ยังมียาเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอแบบสักพักหนึ่งพอทุกคนได้วัคซีนแล้ววัคซีนจริงประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงมาก ก็ถ้าเกิดมีการแบบคล้ายๆย่อหย่อนการป้องกันก็จะทำให้มันมีเวฟขึ้นมาใหม
3: ่
2: ทีนี้แหละวัคซีนก็จะถูกต้องการมากขึ้นตอนนั้นเราอาจจะอยากฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้เราฉีดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะต้อง
0: นั่นคือเหตุการณ์ที
2: ่ความเสี่ยง
0: อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จันบอกบางคนบอกว่าฉันฉีดแล้วฉันก็กาดตกฉันก็ไม่ป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะ 100% ที่จะไม่เป็น
2: ใช่แล้วจริงๆมันไม่ได้มันแทบไม่ได้เหมือนกับว่าป้องลดการติดนะคะมันแค่ทำให้เวลาติดแล้วเนี่ย
0: อาการน้อย
2: อาการแรงไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ยังติด
1: สูง
2: ได้เหมือนเดิมยังมีคนนึงที่แบบฉีดไปเข็มนึงก็ยังติดได
3: ้นะคะเพราะฉะนั้นกาดต้องไม่ตกนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนจะฉีดไหมหรืออะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยค่ะ
2: ก็ถ้าไม่มีทางเลือก
3: ก็ฉีด
2: ต้องรอเพลงแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม
3: นะคะมาที่คุณสมชายถามเรื่องแผลในกระเพาะค่ะบอกว่าโอ้เป็นแผลในกระเพาะมา9เดือนแล้วอาการที่เป็นนะคะบอกว่าแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่เนี่ยตลอดเลยไม่หายกินยาลดกรดมาตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณหมอให้กินหมดสปายซีแคร์ใช่ไหมคะยาตัวนี้ราคาแพงมากเลยครับมียาที่ใช้แทนยาตัวนี้บ้างไหมนะคะคุณสมชายบอกว่าอายุ52ปีละหนัก46สูง167ค่ะ
1: จริงๆยาลดกรดนี่มีหลายตัวนะครับต้องคุยกับคุณหมอเขาแต่ว่าต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยกินตัวไหนมาบ้างนะครับน
3: ะ
1: อันที่2คือถ้าไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่มันซ่อนอยู่น
3: ะคร ับ
1: อาจจะต้องคุยว่าพอดีไม่ได้ประวัตินะว่าเคยส่องกล้องหรือยังอายุ52เนี่ยนะครับถ้าแผลกระเพาะไม่หายเป็นหลายๆเดือนเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล
3: ้
1: วนะครับเรากังวลว่าอาจจะแผลอาจจะกลายเป็นเนื้อที่เนื้อลายได้นะครับน่าจะต้องคุยกับหมอจะต้องไปส่องกล้องซ้ำดูนะครับว่าทำไมถึงแผลไม่หาย
3: จริงๆเรามีวิธีการปฏิบัติตัวไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารว่าจะต้องทำอย่างไรคือนอกจากทานยาแล้วเรียกว่าการปฏ
1: ิ
3: บ
1: ั
3: ติ
1: ตั
3: วพฤติกรรมของเราต้องปรับอะไรยังไงบ้าง
1: อย่างที่บอกคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยสาเหตุเกิดจากถ้าสาเหตุทั่วไปนะครับคนทั่วไปคือกรดมันหลั่งเยอะนะครับทำให้มีการทำให้เกิดแผลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้กรดไม่หลั่งเยอะนะครับกรดสาเหตุของกรดหลั่งเยอะก็หลากหลายเช่นกินข้าวไม่ตรงเวลานะกินยาแก้ปวดบางอย่างที่กัดกระเพาะนะครับนะหรือว่ามีความเครียดนะครับอันเนี้ยทำกินชากาแฟหรือว่าดื่มสุราเยอะๆพวกนี้ก็ทำให้เกิดได้หมดใช่บุหรี่นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำใหกรดมันหลั่งลดลงแผลก็จะดีขึ้นนะครับ
0: ปัจจัยกระตุ้น
1: ครับ
0: อันนี้ทำ
1: พฤติกรรมบำบัด
0: พฤติกรรมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกรด
1: อ
0: าจารย์จันบอกก็ตรงไปตรงมาที่สาเหต
1: ุ
0: ถามให้ตัวเองหน่อยอาจารย์คือแบบว่าเห็นกระแสเพื่อนๆก็ทานเฮลตี
3: ้
0: แบบลดน
3: ้
0: ำตาลอะไรอย่างเง
3: ี
0: ้ยแล้วก็คือว่าทดลองกับตัวเองด้วยการที่ว่าปกติก็จะทานหวานทานแป้งปกติใช่ไหมอาจารย์ก็คือหักดิบหรือแบบไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งอยู่ดีก็คือเวียนหัวเกี่ยวไหมอาจารย์เกี่ยวไหม
1: เกี่ยวเกี่ยวได้เหมือนก
0: ัน ก็เกี่ยว
1: แต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็อาจจะ
0: เกี่ยวไหมอาจารย์อ
1: าจจะเกี่ยวได้แต่ไม่ค่อย
0: เหมือน
2: ไม่สบายเพราะว่ารู้สึกหิว
0: อยากกิน
1: อาหาร
3: เขาเรียกว่าป่วย
1: ไ
3: หมคะอาจารย
1: ์
3: เหมือนร่างกายขัดร่างกาย
1: มัน
2: อาจจะน้ำตาลในเลือดก็อาจจะ
0: แ
2: ปร
0: เปลี่ยน
2: แล้วก็
0: ไม่ช็อกนิดนึงว่าจะเคยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันจะเป็นลักษณะของการหวยว่าแต่ไม่น่าถึงขนาดน้ำตาล
2: ขนาดน้ำตาล
0: ไม่ถึงขนาด
3: มันจะเพลียๆไหมคะอาจารย์
2: คือมันจะอารมณ์แบบ
0: ง่วงนอน
2: ร่างกายมันจะบอกเราว่าแบบ
3: ไม่สดชื่น
2: เอาอาหารใส่สมองนิดนึง
0: คือแบบว่าเห็นเขาเฮลตี้กันไงก็แบบว่าอุ้ยเค้กไม่เอาดีกว่าแบบกินอุ้ยน้ำเก๊กฮวยอยากกินมากโอ้กินน้ำเปล่าแล้วกัน
2: จริงๆไม่ขี
0: ้เปล่าเริ่มทำแล้วทำแล้วประมาณ3-4วันตอนนี้กลับมากินแล้วนะคะ
2: ความสุขดีกว่าจริงๆมันคือพลังงานเนี่ยเราได้จากอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำตาลนะคะ
0: เราไม่กินแป้งด้วยอาจารย
3: ์
0: กินจากเดิมคือกินข้าวปกติก็คือไม่เขาเป็นเกาเหลาเกิดมาไม่เคยกินเกาเหลาเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือการหักดิบไม่สมควรเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
2: ก็แล้วแต่คนนะบางคนใช้วิธีนี้อาจจะ
1: เขาเรียกโลคาร์บหรือเปล่าคร
3: ับโลคาร์บใช่มีคีโตใช
0: ่แบบว่าตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
3: อาจารย์โอ้พูดถึงคีโตแล้วคือแอบเห็นคนที่กินคีโตอาจารย์ไขมันล้นล้วน
2: หมูกรอบ
3: หมูโอลิเนี้ย
2: ใช่ไหม
3: ต้องถามว่าไขมันมันจะไปเพาะตับหรือว่าอยู่ในหลอดเลือดอะไรอย่างงี้บ้างไหมอาจารย์
2: ก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็เป็นขึ้นกับพลังงานคือถ้าพลังงานมันกินเข้าไปเกินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นคีโตก็ตามบางทีพวกนี้มันก็จะเข้าไปแบบเป็นพลังงานส่วนเกินมันก็จะไปพอกตับไปอะไรได้บางคนเมื่อกี้เทปก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ฝนก็เพิ่งพูดบอกว่านี่ก็มีคนไข้คนหนึ่งก็คีโตนี่แหละ
3: ค
2: ีโตจริงจังแต่ก็หมูกรอบหมูอะไรไปคอเลสเตอรอลขึ้นจาก250เป็น600
3: โอ้เยอะมาก
2: มันพวกนี้ก็ เอาให้มันบาลานซ์ดีกว่า
0: แต่คีโตบางทีเขาแค่ช่วงเดียวพีเรียดเดียวแล้วก็หยุดเพื่อที่จะลดน้ำหนักแรกที่สะสมแล้วก็หลังจากนั้นก็เมนเทนหรือรักษาด้วยการออกกำลังทานให้ครบ5หมู
2: ่แต่ก็กลับมากินปกติ
0: แต่ปรากฏว่าบางคนก็คือติดแบบผอมดีก็เลยแบบต่อเนื่องไม่ควรแต่ถ้าแค่ช่วงเดียว
2: เพราะว่า

0: ร่างกายมันขาดสารอาหารอย่างอื่นที่ควรจะได
1: ้ค่ะค่ะมาที่คุณธนเศษนะคะบอกว่าอายุ65ปีหนัก85เป็นโรคโปรตีนรั่วทานยาเพนิซิลลินอยู่นะคะวันละ1เม็ดสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมครับ
2: เป็นโรคไตใช่ไหมคะ
1: ไม่แน่ใจค่ะเป็นบอกว่าโปรตีนรั่ว
2: ไม่รู้รั่ว
1: โปรตีนรั่ว
2: น่าจะผ่าน
1: น่าจะไตนะคะอาจารย
2: ์ก็ไม่ได้เป็นข้อ

0: ค่ะนะคะมีคุณผู้ชมถามคุณบุญริษาบอกว่าอาจารย์คะมีวิธีเพิ่มความดันให้สูงขึ้นได้ไหมคะความดันวัดที่ไรได้อยู่ที่80-90นะคะอันนี้ตัวบนตัวล่างได้60แล้วมันรู้สึกมึนๆทำอย่างไรความดันจะสูงขึ้นได้บ้าง
1: ก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพออันนี้เป็นอันที่แบบคนจะแนะนำเยอะคือบางคนเนี่ยพอนอนน้อยความดันก็จะต่ำๆการออกกำลังกายนี่ก็ทำหัวใจก็จะแบบสูบฉีดได้ดีขึ้นหัวใจสูบฉีดขึ้นค่าความดันเลือดก็จะสูงขึ้นได้แต่บางคนเนี่ย90ไม่10อะไรก็ไม่ได้ถือว่าต่ำนะคะ
0: แต่เห็นบอกว่ามีอาการมึนหัว
1: ถ้ามีอาการเนี่ยอาจจะต้องไปดูแล้ว
0: ค่ะ
1: สาเหต
0: ุไปที่คุณไฟนอลนะคะถามว่าถ้าเป็นซีสต์ขนาดเล็กเกิดขึ้นในไตจำเป็นต้องผ่าไหม
2: ไม่จำเป็นครับ
0: ค่ะแค่ไหนถึงต้องผ่าอาจารย์
2: จริงๆถ้าไม่ได้มีอาการอะไรอาจจะไม่จำเป็นนะครับจริงๆขนาดซีสต์เนี่ยขนาดถ้าไม่ได้แบบไม่ได้มีขนาดชัดเจนว่าจำเป็นต้องผ่าถ้าลักษณะของถุงน้ำเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเหมือนเนื้อลายนะครับบางทีโอ้โหโตใหญ่เป็น 3-4 เซนก็ไม่จำเป็นก็ติดตามการรักษาไปนะครับอันตราซาวด์ดูว่ามันโตขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ดูไม่สวยเหมือนเนื้อลายหรือเปล่านี่จำเป็นต้องผ่า
0: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามสั้นๆได้ไหมคะคุณสิริกุลถามบอกว่าโรคสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยต้องรักษาอย่างไรคะแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กมีสมาธิสั้นนะคะ
1: เป็นคำถามพบบ่อยมากโรคสมาธิสั้นรักษาอย่างไรก็ทำตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมบำบัดนะคะเช่นอาจจะหาพื้นที่ที่ทำให้เด็กสามารถมีโฟกัสได้ง่ายขึ้นเนาะโต๊ะทำกันบ้านแทนจะหันหน้าหาประชาชนทีวีต่างๆอาจจะต้องหันเข้าหามุมลดการกระตุ้นร้าวนะคะเวลาที่สั่งงานเด็กสมาธิสั้นก็สั่งเป็นขั้นตอนสั้นๆอย่าสั่งหลายขั้นตอนนะคะมีวิธีการเตือนความจำอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการบำบัดพฤติกรรมแล้วกันแบบให้เด็กได้ใช้พลังงานนะเช่นนั่งอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ก็ไปเดินไปวิ่งอะไรก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาก็จะช่วยเรื่องก่อนทำให้สารสื่อประสาทบางตัวเนี่ยทำงานได้ปกติขึ้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
0: ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์ว่าตอนนี้ลูกเราเริ่มมีปัญหานี้แล้วล่ะ
1: ก็การซนก็จะมีอาการ3รูปแบบนะคะที่1ก็คือจะแบบเป็นซนไม่นิ่งกระโดดโลดเต้นวิ่งปีนขึ้นปีนลงบางคนมีอุบัติเหตุบ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอีกอันนึงก็คือไม่มีสมาธิเช่นเวลาที่ต้องทำอะไรที่จดจ่อก็จะทำไม่ค่อยได้ลุกเดินในห้องเรียนอะไรเงี้ยเวลาให้ถามสั่งทำงานอะไรก็จะแบบหรือบางทีขี้ลืมสั่งงานปั๊บก็จำไม่ได้พูดอะไรไปปุ๊บหนึ่งก็ลืมอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอาการของการไม่ค่อยมีสมาธิอีกอันหนึ่งก็เป็นอาการของการหุนหันพลันแล่นนะคะเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รอไม่ค่อยเป็นมีความก้าวร้าวฉุนเฉียวอันนี้ก็จะเป็นอาการกลุ่มของสมาธิสั้นซึ่งแต่ละคนจะมีในแต่ละอันแตกต่างกัน
0: กิจกรรมช่วยได้
1: แต่ว่าประเด็นคือเด็กซนเป็นปกติใช่พ่อแม่บางทีเนี่ยมองความซนเป็น
3: คือเด็กถ้านั่งเฉยอันนี้ป่วยละน่าห่วงกว่าเคยคุยกับอาจารย์ที่บอกว่าคุณดาวถ้าเด็กนั่งเฉยซึมนี่คือน่าห่วงกว่าเด็กที่จะแบบตามวัยเน
1: า
3: ะ
1: แล้วก็อยากรู้อยากเห็นอะไรก็จะเรียนรู้เยอะ
0: วัยของเด็กเนาะเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะ
3: กิจกรรมช่วยได้ดนตรีศิลปะฟังเพลงอ
1: ะไรที่ทำให้เขาแบบมีความสุข
3: ล่าสุดค้นพบอย่างหนึ่งว่าชมเกมเศรษฐีลูกอยู่บ้านอ่ะแล้วเราไปเล่นเองสนุกมากเลยซื้อที่ดินซื้อบ้านกัน
0: อันนี้จะบอกว่า
3: ช่วยได้ไหมอาจารย
1: ์ดีดีค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเข้าวงการบอร์ดเกม
3: ใช่
1: ม
3: ัน
1: ม
3: ี
1: เกมที่สนุกกว่าเกมเศรษฐี
3: สนุกมากเลยอ่ะ
0: ไม่แต่ตอนนี้คนที่เขาบอกว่าสอนให้คนรวยเขาหัดไปเล่นเกมเศรษฐีเพื่อให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตว่าจะบริหารแมเนจเงิน
3: เนี่ยแพ้ลูกแล้วล้มละลายล่าสุดที่ผ่านมา
0: ล้มละลายวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูของเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกคำถามและทุกการไลค์การแชร์นะคะติดตามรายการลัคคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองส์2006และแฟรรี่แองเจิลค่ะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

จ้าช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

าลาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พอก่อนหยุดเต้นก่อนมาวาดรูปกันดีกว่าครับเด็กๆอ้าวสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการอนุบาล
2: ช้างสม
0: รายการนี้นะครับง่ายๆเลยเราจะมีภาพปริศนาให้น้องๆได้ดูนะครับเป็นลายเส้นต้นแบบน้องๆดูแล้วก็ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดต่อเติมแล้วมาดูกันว่าเด็กๆจะมองเห็นสิ่งเดียวกันแล้วทำให้กลายเป็นอะไรได้บ้างนั่นไงวันนี้เรามีภาพปริศนาอยู่แล้วเป็นแบบนี้ครับง่ายๆนิดเดียวนะครับมีวงกลมวงใหญ่1วงแล้วก็วงเล็ก1วงนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับลากตามนี้เลยนะครับให้เวลานะครับ1 2 3หมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับแล้วน้องๆที่นี่พร้อมไหมครับแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่เลยไปโอ้โหดึงดึงดึง

โอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องแก้มจุดจนไส้จุดเมื่อกี้จนไส้เนี่ยผุบเข้าไปข้างในแล้วนะครับตอนนี้จุดไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเทคนิคการจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาถามกันนะครับว่าจุดให้เป็นรูปอะไรนะครับโอ้โหแล้วจะทำยังไงเนี่ย

0: ฟัง
1: เป็นไงบ้างครับเราอนุบาลชานสมรใกล้เสร็จกันหรือยังครับมีใครใกล้เสร็จแล้วบ้างเนี่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับหนูเสร็จแล้วด้วยนะครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับตอนนี้เสร็จหรือยังนะครับเร่งมือหน่อยนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เวลาใกล้หมดเต็มที่แล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วครับและภาพแรกที่เราจะมาคุยกับน้องๆนะครับคือภาพของน้องตัวเต็งครับน้องตัวเต็งครับภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ภาพจรวดครับ
0: จรวดเหรอครับไหนครับอธิบายเรื่องราวให้ฟังหน่อย
1: อันนี้จรวดเขาจะไปดูดวงดาวครับ
0: ดวงดาวจรวดไปดูดวงดาวนะครับ
1: ตอนเขาเอาน้ำมาเทปุ่มนี้เขายาวเลยครับต้นไม
0: ้ครับ
1: แล้วอันนี้ตอนเช้าแล้วเขาจะมาดูดวงดาวครับ
0: อ๋อเขาจะมาดูดวงดาวนะครับ
1: แล้วตอนถึงซื้อมันจะมีที่ป้องกันแมลงครับ
0: โอ้มีที่ป้องกันแมลงด้วยตรงวงกลม2วงนี้ล่ะที่เป็นวงกลมเริ่มต้นวาดเป็นอะไรครับ
1: ต้นไม้2อันครับ
0: ต้นไม้2อันแล้วทำไมต้องมีอะไรกันแมลงด้วยล่ะ
1: เพราะเดี๋ยวแมลงมันจะมากัดจับจรวดเดี๋ยวจรวดมันพังหมดเลยครับ
0: โอ้โหต้องระวังนะครับนี่คือผลงานที่มีความคิดที่สนุกสนานมากเลยของน้องตัวเต็งนะครับขอบคุณมากปรบมือหน่อยวางไว้ก่อนต่อมาดูคนต่อมากันคนที่2ของเราในวันนี้นะครับชื่อผลงานว่าอะไรครับน้องพันธ
2: ์ท้องทะเลแสนสวยค่ะ
0: ท้องทะเลแสนสวยสวยจริงๆเลยนะครับจากวงกลมที่มีให้2วงน้องพันธ์วาดต่อเติมเป็นรูปอะไรครับ
2: ปลา2ตัวค่ะ
0: มีปลา1ตัวตัวใหญ่แล้วก็มี
2: ปลาตัวเล็กค่ะ
0: มีปลาตัวเล็กว่ายตามกันมานะครับ2ตัวนี้เป็นยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิ
2: 2ตัวนี้มันจะว่ายไปที่ไปหาข้าวก
0: ิน อ๋อว่ายไปหาข้าวกินนะครับแสดงว่าหิวมาก
2: ไปหาปลาตัวเล็กกิน
0: อ๋ออาหารหมายถึงอาหารนะตัวนี้คือตัวอะไรครับ
2: พะยูนค
0: ่
2: ะ
0: พะยูนเอาแล้ว
2: มันเหมือนปลาสนามเลย
0: งงไหมน้องพันวาดเองว่าเป็นพะยูนนะอธิบายหน่อยพะยูนเป็นยังไงครับ
2: พะยูนมันตัวใหญ่อะ
0: ตัวใหญ่แล้วเป็นยังไงหน้าเหมือนอะไร
2: หน
0: ้าเหมือนฮิปโปเลยเหรอวันนี้ต้องขอบคุณน้องพันธ์ที่วาดรูปทะเลสวยงามแล้วก็มีปลาสองจากวงกลมที่เรามีให้นะครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยและผลงานต่อไปเป็นผลงานของน้องอะไรครับ
3: ต้นกล้าครับ
0: น้องต้นกล้านะครับเป็นผลงานนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรครับ
3: หนูกำลังส่องรูครับ
0: หนูกำลังส่องร
3: ูไม่ใช่หนู
0: ฮะ
3: หนูเนี่ย
0: กำลังส่องอะไร
3: หนูกำลังส่องรู
0: กำลังส่องรูไหนน้องต้นกล้าลองบอกหน่อยสิครับว่าทั้งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรครับ
3: เป็นภาพหนูกำลังส่องรูและแม่ก็ยืนมอง
0: อ๋อนี่คือรูปของหน้าของต้นกล้าใช่ไหมครับแล้วต้นกล้าจินตนาการวาดต่อเติมว่าวงกลมที่เราให้ไป2วงนั้นเป็นรูปอะไรของในรูปนี้ครับ
3: ตาคร
0: ับ เป็นตาใช่ไหมตากลมๆใช่ไหมครับเพราะว่าน้องต้นกล้าเขาคิดว่าตัวเขาเองกำลังทำตาแบบส่องดูแบบนี้นะครับไหนทำให้ดูหน่อยนี่อย่างนี้นะครับไม่ธรรมดานะนี่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับข้างหนึ่งตาเล็กข้างหนึ่งตาใหญ่ตามแบบนี้เลยนี่แค่ความคิดแค่นี้ผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเด็กอนุบาล นะครับเอาปรบมือให้กับความคิดของน้องต้นกล้าหน่อยครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
4: เต่ากำลังกลับบ้าน
0: เต่ากำลังกลับบ้านนะครับอธิบายภาพนี้หน่อยไหนครับมีเต่าอยู่ตรงไหนตัวนี้คือใครอะครับ
4: พี่แก้ม
0: อ๋อนี่พี่แก้มนะครับเอาจับพี่แก้มนั่งข้างๆนะครับมาเป็นเต่าซะเลยเนาะแล้วอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนลูกตัวนี้ตัวเล็กกว่านี่เป็นใครล่ะ
4: ตัวน้องกล้าเอง
0: ตัวน้องกล้าเองอ๋อนี่พี่แก้มนะครับ

0: นี่น้องกล้านะครับแล้วเต่า2ตัวนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: หาดทราย
0: เอ้านี่หาดทรายใช่ไหมนี่น้องๆ
1: ไหนบ้าน
0: ดูออกไหมล่ะว่านี่คือเต่าที่มองจากข้างบนนะแล้วคลานอยู่บนหาดทรายเอ้าน้องตัวเต็งถามว่าอะไรนะครับ
1: ไหนบ้าน
0: โอ้ไหนบ้านเต่ากำลังกลับบ้านไหนบ้านล่ะ
1: นี่
0: บ้านอยู่นี่เอาปรบมือให้น้องต้นกล้าหน่อยเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับวงกลม2รูปนะครับน้องแก้มจินตนาการเป็นชื่อภาพอะไรครับ
1: 3ดวงในอวกาศ
0: 3ดวงในอวกาศดวงอะไรเดี๋ยวมาถามกันนะอันไหนบอกสิมีดวงอะไรบ้าง
1: มีดวงอาทิตย
0: ์ครับ
1: โลกแล้วดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์หนูเรียนอนุบาลหนูรู้เรื่องนี้แล้วเหรอหนูรู้เรื่องในอวกาศแล้วเหรอใครรู้บ้าง
2: หนูร
0: ู้หนูรู้เลยเหรอ
3: ไป
4: ขับอวกาศ
0: โอ้ครับ
4: เป็นของโปม
1: มันเป็นอะไรก็มันชื่ออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: มันชื่ออะไรอ่ะ
1: ดวงอาทิตย์
0: ดวงอาทิตย์แล้วระหว่าง2ดวงนี้หนูเติมวงกลมเข้าไปเองเหรอคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: เติมวงกลมเพิ่มอีกเป็นอะไรนะ
1: โลก
0: เป็นโลกนี่คืออะไรครับอะไรครับ
1: คือจรวดค่ะ
0: จรวดนะครับ
1: จะไปไหนอ่ะ
4: ไปดู3ดวงนี้
0: นี่คือผลงานของน้องแก้มนะครับจินตนาการเป็น3ดวงดาวที่อยู่ในอวกาศนะครับปรบมือให้น้องแก้มหน่อยครับสุดยอดเลยจริงๆคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในพัฒนาการของเด็กๆนะครับยกตัวอย่างแค่วันนี้มีวงกลมวงใหญ่กับวงเล็กเด็กๆยังจินตนาการต่อเติมได้ตั้งแต่ใต้ทะเลไปจนถึงอวกาศเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความสำคัญแล้วอย่าลืมนะครับเด็กๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์มารอเราเลยนะในรายการ
5: อนุบาล

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
2: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรนั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
0: อย่างนี้นี่เองทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิตตี้กับพี่แว่นได้ไหม
2: วิตตี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิตตี้มันจะตามเราทันแล้ว
3: โอ้ย
2: วิตตี้รีบลุกเร็ว
3: ช่วยด้วย
4: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
0: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
2: นี่คือแองกิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ
0: ์ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โหเท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองกิโล

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนนายช่างน้อย

Oh.

วันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยานเฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

0: โอ้โหผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
1: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราบไอ้เงา
0: โอ้โหโหโหโหโหนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
1: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
0: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
1: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะพลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
0: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
1: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอลีกไปดีกว่า
2: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
1: หยุดนะ
2: หยุดนะ
1: พวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: โฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่พลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮ
1: น้อยเอ้ย
3: ยาผู้กล้ามาแล้วยาคราวเนี้ยแกหนีไม่รอดแน่ปราเทงเงา
1: ตึงกล้าตึงกล้าผิดข้าง
2: เอาหร
1: อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
2: ่คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงาเอ้าไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
4: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
5: นี่เธอคือผู้กล้าแทงเงาอีกคนนึงสินะ
2: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะพวกเรา
3: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
1: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนนี้ท่าทางจะมีพลังประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
3: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปราแทงเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
1: นั่นนะสิว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
3: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
1: อ๋อแล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
3: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
2: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนคนที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปลาแทงเงาไปได้เลย
1: แจ๋ว ธอเผลอถ้ายายนั่นเกิดภวักพวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
3: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
6: ่แม่นี่ทำท่าอย่างกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
5: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
1: ฮะเอ้ยไม่พิรุธแล้ว

0: านเขาทำอะไรกันอยู่น่ะท่านผู้เฒ่า
1: คงกำลังดูเชิงกันอยู่ใครเสียสมาธิก่อนก็คงต้องเสียทีแน่นอน
2: แต่ฉันว่ามันชักจะนานไปสักหน่อยแล้วนะป่านนี้ปราดแห่งเงาไปถึงไหนแล้วเนี่ย
3: นั่นสิถ้ายังดูเชิงกันอยู่อีกสักพักเผลอๆปราดแห่งเงาอาจจะทำธุระจนเสร็จแล้วก็กลับมาก็ได้นะ
0: แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามไล่จับไง
3: ดีที่ไหนเราขืนปล่อยให้แผนการของปราดแห่งเงาสำเร็จก็เย
0: ่เออจริงแฮะลืมคิดไปอ่ะ
2: ดูสิพวกนายคุยเรื่องไร้สาระกันตั้งนานยังไม่มีใครขยับเลยมันดูเชิงกันนานเกินไปไหมเนี่ยท่านผู้เฒ่า
4: ร้ายกาจจริงๆผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมองแผนการของพวกเราออก
3: เฮ้ยเด็กผู้หญิงนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วมันจะร้ายกาจยังไงเล่า
0: ก็การที่เขายังไม่ลงมือนี่แหละที่ร้ายกาจน่ะเพราะเขารู้ว่าเรารอให้เขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนก็เลยยังไม่ยอมลงมือยังไงล่ะ
4: ช่างเป็นผู้หญิงที่สุขุมเยือกเย็นจริง
3: ๆโอ้โหซับซ้อนปานนั้น
5: วิ่งสงสัยต้องกระตุ้นกันสักหน่อยแล้วหนังเสือลูกเสือ
3: ได้เลยแหมรอตั้งนาน
4: เฮ้ยพ่ออย่าเพิ่ง

0: ว้าเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆพลังของพวกเราก็หายไปล่ะ
1: นี่ล่ะที่พวกฉันโดนไปก่อนหน้านี
2: ้ไม่ว่าพวกเธอจะใช้พลังของหนังสือได้แบบไหนก็ตามไม่อยู่ต่อหน้าพลังลบล้างของฉันก็ไร้ความหมาย
0: พลังลบล้างเหรอ
3: ดูเหมือนนี่จะเป็นพลังที่สามารถทำให้พลังแห่งหนังสือถูกลบล้างไปได้คล้ายกับพลังจับใบถาของฉันจริงๆแต่ช่างเป็นพลังที่หม่นหมองยิ่งนัก
4: พลังขี้กองสุดๆนะแบบเนี้ยไม่ว่าพวกเราจะมีหนังสืออยู่กี่เล่มก็ไม่มีประโยชน์เลยนะสิครับท่านผู้เฒ่า
3: ดูท่าจะเป็นอย่างนั้นแต่กลิ่นอายความหม่นหมองอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะกำเนิดจากเด็กไร้เดียงสาได้อะไรที่ทำให้หัวใจของเธอเศร้าสร้อยว่างเปล่าเช่นนั้นได้นะ
4: น้อยถึงจะลบล้างพลังแห่งหนังสือได้ก็เถอะแต่ลำพังเด็กผู้หญิงอย่างเธอแค่คนเดียวพวกฉันแค่ใช้กำลังที่มีก็จัดการได้แล้วเหลือเฟือมาเร็วต้องกล้าเอื้อหาให้เข้าไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอโถ่เอ้ยเรามีตั้ง3คนแค่จับตัวผู้หญิงคนเดียวมันจะไปยากอะไรเล่าไปกันเร็วย่า
2: คิดอะไรตื้นๆอย่าลืมสิว่าฉันก็มีพลังแห่งผู้กล้าเหมือนกัน

0: นี่เธอเข้ามาโจมตีพวกเราตอนไหนเนี่ย
1: พลังของหนังสือนั่นไงทำไมถึงได้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วอย่างนี้เนี่ย
2: น้อยอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่ารอให้มันเป็นฝ่ายลงมือก่อนเราต้องชิงลงมือก่อนนี่มาเลย
3: เดินง่วงหลับซะเถอะ
2: พลังอะไรของเธอเนี่ยเบลจนมองไม่ทันเลย
1: นี่มันไม่เกี่ยวกับความเร็วเลยอ่ะ

0: แทบไม่ขยับเลยด้วยซ้ำอ่ะ
1: พลังของหนังสือรู้แล้วหนังสือสะกดจิตนี่เอง
0: สะกดจิตเหรอ
1: นั่นไงนาฬิกานั่นแหละที่ทำให้พวกเราหลับไปน่ะ
0: ฮะ
2: โอ้โหร้ายกาจจริงๆยัยนี่แค่ผู้หญิงคนเดียวทำให้พวกเราสามคนเจ็บตัวได้ขนาดนี้
3: คือเขายังไม่ทันทำอะไรพวกนายเลยนะ
1: อยู่รวมกันอย่างเงี้ยคงไม่ดีแน่แยกตัวกันแล้วจู่โจมจากสามทางเลยดีกว่า
0: ได้คราวนี้แหละยังไงก็ไม่มีทางใช้นาฬิกานั่นสะกดจิตพวกเราพร้อมกันสามคนได้หรอก
4: ได้ยินเสียงปรบมือพวกเธอจะหลับไป
2: โอ้ยโอ้ย
1: หัวปวดเลยร้ายกาจจริง
3: ๆพูดซ้ำอีกทีนะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย
5: เอาเถอะอย่าทำแล้วก็ทำเดี๋ยวเบื่อก็คงจะเลิกกันเองนั่นแหละนะ
3: ต้นกล้าพอเอื้อทำอะไรสักอย่างสิ
0: เฮ้ยนี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
2: แล้วจะทำยังไงเล่า
1: อ๋อ
0: ฮะ
1: หลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วย
0: อ้าว
1: พวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
2: แฮะหลับตา
1: อุดหู
2: หลับตาอุดหู
0: ย่า
3: แล้วอยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
6: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
2: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจะอัดให้กระเด็นเลย
4: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
1: หมายความว่ายังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
4: ใช่แล้วล่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 9:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: Yeah.

0: ที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3สอง หนึ่ง คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม

0: 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
1: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
3: เจ็ดมหัศจรรย์

พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆ อย่าลืมนะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสี

ได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่บกก็จะพันไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ่มมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะใส่ลงไปได้เลยและตอนนี้ตันตันพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆ อันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบ๊ทได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนนึงซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันนี่น้องก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบ๊ทนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบ๊ทก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆ อาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบนแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบนดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบนได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบนได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกั้งน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนบุ่นตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆ นะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะ

มาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะน้องยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีเราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆ นี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะน้องพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่เพื่อใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ MyHidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนะใจตะไคร้มาอีกแล้วคราวเนี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: เจ็ดมหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของเจ็ดมหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังเราก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสากิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็การวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆ อยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่ย้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มนึงก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆ เป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หากันเอาต้นฉบับมาลือกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาก็ซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งเห็นไหมรู้ไหมเขามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte Swepโดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดีแฮร์รี่พอตเตอร์โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่ก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวเราก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกบังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วอะไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอ่ะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะ

ออกจากโหมดเซฟโซนอ่ะคือโหมดปลอดภัยอ่ะสมมุติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คาริซ่ามาเรียวเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ย

0: กิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
1: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
2: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะแล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆ ก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกันแล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
2: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
2: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
1: ่คือตอนแรกก็คิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามัน

0: ของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
1: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
2: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออ่ะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กอ่ะมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อ่ะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอ่ะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4: พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ท ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางาน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9 ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยัง

0: จินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
1: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
2: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะ
1: โอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
2: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
0: ๆดูมีความสุขมาก
1: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละลายเองเต็มที่ไปเลย
1: ดีจังเลยค่ะ
2: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
1: ดีจังเลยค่ะแต่เลี้ยวน้อย น้อยนะคะ
2: เที่ยวตามเกาะอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ไปสโนว์เกอร์ดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
2: อันนี้เป็นงานวิ่งค
1: ่ะ
2: วิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
2: คุณพ่อแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
1: อย่างในภาพเลย
2: วิ่งถึงค่ะ
0: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
2: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
1: วิ่งกี่โลคะ
2: 2กิโลค่ะ
1: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
2: ก็คือ
1: เ
2: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอ่ะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
1: ค่ะ
2: เป็นกำลังใจขอให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะมาม
1: าวีไลบีนี่ตอนแรกเวลาที่
3: Custom เวลาที่ Rich I tell them come to
0: me อันนี้ชอบมั้ยคะ
2: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
0: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
2: ไม่ค่ะไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ร่วงเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช
0: ่
1: พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: ค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหม
0: คะ
1: มีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นแล้วนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของ การเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
0: ่ะโหดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงองแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการณ์ก่อนนะคะเขาก็จะมีคำถามว่ามันทำยังไงเด็ก

0: เด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BPL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกเปี๊ยบเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
1: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
0: ค่ะคือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทน
1: ค่ะ
0: เขาก็จะไปดูอะค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
1: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
0: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
2: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาล่ะลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
1: ของแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
2: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงนี้มันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
1: ์
2: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
1: พลังมา
2: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาเอาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้ว รอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
0: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
2: ่เขาล
0: งวิ่งค่ะก็จะไปตลอด
2: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
1: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
2: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึง
1: ค่ะ
2: บางทีเนี่ยเรื่องเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
1: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะอย่างนู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
2: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคิวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
1: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
2: ้
1: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
2: ในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่า ไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
0: ่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะเข้ามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้ว

0: เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค
1: ่ะคุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้เสนอตอนของเล่นฟ้าอยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
3: เบื่อครับ
2: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
3: ่อฮ่าฮิฮู้ฮ่า
2: ดีมากจ๊ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
3: อ้าว
2: นั่นมันแคทโต้นี่นา
3: แคทโต
2: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยฟ้าจะเจอของเล่นสนุกๆซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟ้า
3: ฮะแคทโต
4: ้
2: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าออกไปเล่นให้สนุกเลยนะฟ้า
3: เย้ฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่แน่

0: ป้าอ้าวแล้วป้ามาอยู่ที่นี่เองเอ๊ะว้าวรถของเล่นเนี่ยเจ๋งจังเลยท่าทางรักพ่อก็เหมือนน่าดูเลยนะเนี่ยทางแรปโบจะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: แรปโบเย
0: ้ฮ่าแรปโบอนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะปาวปา
1: ฮ่าฮู้ฮู้แรปบี
0: ้มาเจอแรปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรบบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี้เย้ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไห
1: ม
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: อ้าอ้าวจะไปไหนล่ะฟาฟาฟาฟาเขาวางแผนจะทำอะไรกันแน่นะเนี่ย
1: นี่นั่ง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็เอาของเล่นของทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวสลับมากเลยจ้าฟาฟาแบ่งปันของของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆและเอาไว้พบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบาย

0: ที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: จริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้างหม่อมบ้าง
1: คุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้เลย
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันกับคดีในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาผมบางค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะผมจะขึ้นใหม่ได้แค่15ครั้งจริงไหมเราสามารถที่จะเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมขึ้นได้หรือไม่จริงหรือไม่ที่ความเครียดเป็นปัจจัยหลักทำให้เกิดปัญหาผมร่วงคนที่มีหนวดเคราเยอะมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่าและการสวมหมวกเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อที่ทำให้ผมบางและมีโอกาสทำให้หัวล้านมากขึ้นจริงหรือไม่ทุกประเด็นในวันนี้นะคะจะมาถูกไขข้อสงสัยค่ะปัญหาผมบางผมร่วงผมน้อยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อความมั่นใจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาไขข้อสงสัยในทุกประเด็นกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญของเราค่ะขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของปัญหาผมบางค่ะปัญหาผมบางต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนต้องเผชิญนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับคุณหมอนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ทุกคนรุมถามคำถามคุณหมอเยอะมากนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอเชิญมาเป็นพิธีกรคู่กันเลยนะคะคุณณภัทรค่ะหรือน้องภัทรนั่นเองสวั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีคุณหมอด้วยนะครับ
0: เมื่อกี้เป็นไงได้มีโอกาสถามปัญหาคุณหมอก่อนที่จะเข้ารายการแล้ว
1: คือต้องบอกว่าเราเข้ารายการผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องถามอยากจะไปอัดเมื่อกี้คุณหมอต้องพูด2รอบเลย
0: ใช่คุณหมอแบบให้ข้อมูลดีมากแล้วให้ข้อมูลเยอะมากเราก็แอบฟังด้วยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเจาะไปทีละประเด็นกันเลย
1: เมื่อกี้คุณหมอได้เข้ามาปุ๊บคุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้
0: ครับไม่ได้มีปัญหากับหมอ
1: ใช่ๆ
0: มีปัญหาคุณนี่แหละ
4: สวัสดีครับผม
0: เข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องเกี่ยวกับผมที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ถ้าเกิดถามคำถามนี้นะครับคำตอบคือเป็นจริงครับในดูคนคนเราเนี่ยจริงๆมันมีวงจรชีวิตของมันอยู่ซึ่งใน1วงจรชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีระยะที่เส้นผมงอกได้แล้วก็หลุดร่วงออกไปในแต่ละวงจรชีวิตของเขาเนี่ยจะมีระยะประมาณ 2-5 ปีนะครับทีนี้ในแต่ละวงจรของเส้นผมเนี่ยนะครับเมื่อเขาดำเนินไปครบ5ปีเนี่ยนะครับอันนี้จะนับเป็น1รอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเขางอกได้15ครั้งจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะครับบางคนอาจจะ20ครั้ง
1: แต่บวกลบ
2: ใช่ครับบวกลบเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับอย่างสมมติว่าเรามีวงจรเส้นผม5ปีใช่ไหมครับงอกได้20ครั้งจริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้างหม่อมบ้างเกิดปัญหาหม่อมบางขึ้นมาโดยที่แบบไม่ตั้งใจแม้แต่กระทั่งแบบเด็กสมัยเนี้ยผมร่วงเยอะผมร่วงเร็วมากคุณหมอคิดว่ามีปัจจัยมาจากอะไรคะ
2: คือจริงๆปัจจัยของผมร่วงมีหลายสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะเป็นอื่นมันจะเป็นเรื่องโรคประจำตัวหรือว่าความเครียดซึ่งนั้นเป็นอีกกรณีนึงแล้วถ้าสมมุติว่ามันงอกได้15ครั้งหรือ20ครั้งเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าหนูเป็นคนชอบถอนผมถอนเรื่อยๆอย่างนี้แปลว่าหนูถอน20ครั้งลุงคนนั้นก็จะตายไปเลยสิ
0: คะ
2: จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในการถอนเส้นผมแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่นับว่าเป็น1วงจร
1: สมมติว่าเรางอกผมเส้นนี้มา2ปีแล้วแต่วงจรเรา6ปีเพราะฉะนั้นถอนไปตอน2ปีอีก4ปีมันก็ยังนับไปอยู่ในสาย
2: พวกนั้นในวงจรเดียวกันเพราะฉะนั้นสบายใจได้
0: เข้าใจละค่ะก็คือเหมือนแบบใน5ปีก็จะมีวงจรเส้นหนึ่งที่จะอยู่กับเรา
2: ใช่ครับ
0: สมมติว่าหนูมีงอกอะไรเงี้ยการถอนงอกก็สามารถทำให้ขึ้นมาเป็นแบบดำหรือว่าขึ้นมาเป็นงอก
2: ผมงอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเซลล์สร้างเม็ดสีหยุดทำงานหรือทำงานผิดปกติไปแต่เซลล์สร้างเนื้อผมยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถอนไปแล้วเนี่ยเส ซลล์สร้างเม็ดสีไม่ได้ถูกแก้ไขผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นผมงอกเหมือนเดิมจริงๆเราถอนไปเรื่อยๆเนี่ยคือรูขุมขนหายไปได้เลยนะครับ
0: จริง
2: เพราะว่าเวลาเราถอนเรื่อยๆครับรูขุมขนอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบทีนี้เวลาเราถอนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ยการอักเสบมันเกิดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมารูขุมขนอันนั้นจะเกิดแล้วพังผืดพอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปิดรูขุมขนถาวรอันนั้นก็คือทำให้เสียรูขุมขนอันนั้นไป
1: งั้นก็ดีสิครับจะได้ไม่ผมขาวไม่ขึ้น
2: แต่ว่ามันก็จะว่างไปเลยนะครับ
1: ถ้าเกิดมันเส้น2เส้นอาจจะยังโอเค
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันเริ่มเยอะอะไรเงี้ยพี่ซาร่าอย่าไปถอนงอกผู้ใหญ่นะ
0: พี่ไม่ถอนงอกพี่ถอนงอกตัวเองแล้วเนี่ยพอเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็คือขึ้นมาข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยประเด็นคือแบบขึ้นมาข้างหน้าเราก็แบบมันเห็นชัดไงคะ
1: มันเกี่ยวความเครียดไหมไอ้งอกขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่า
0: เด็กอยู่นะคะคุณหมอ
2: ปัจจุบันงานวิจัยพบว่าความเครียดเนี่ยทำให้เกิดเร็วขึ้นแต่ยังไงก็ตามสาเหตุหลักนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของพันธุกรรม
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะ
2: ก็ถ้าเราพูดถึงการป้องกันนะครับปัจจุบันข่าวร้ายนะครับยังป้องกันไม่ได้คือเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับภาวะนี้มันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เรารักมาก
1: ให้มาเต็มๆ
2: ใช่ก็ต้องให้สิ่งเหล่านี้มาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่รักแล้วแล้วให้มาแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดกับเราเราก็จะต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องถ้าเป็นลักษณะผมมาแบบพันธุกรรมในผู้ชายแนวผมด้านหน้าก็จะถอยร่นขึ้นไปด้านบนตรงแถวๆกระหม่อมก็จะกลายเป็นไข่ดาว
1: ครับ
2: ระยะสุดท้ายมันมารวมกันก็จะเหลือแค่ข้างๆกับข้างหลัง
0: ตรงนี้นะครับแล้วก็ปาดเป็นข้าราชการเกษียณ
1: เที่ยวเราเอาอยู่นะเดี๋ยวเขาเดินมาตีนช่องเลยนะ
2: อันนี้จะเป็นในผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีความต่างก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ลานเลียนจะไม่หายไปเหมือนผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบริเวณศีรษะด้านบนเนี่ยผมจะค่อยๆบางลงเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงที่อายุเยอะๆครับเราจะมองเห็นหนังศีรษะด้านบนเขาชัดขึ้น อันนี้ก็จะเป็นลักษณะในผู้หญิง
1: ครับ
2: ทีนี้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยในผู้ชายจะมียานะครับในผู้หญิงก็จะมียาเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันผู้ชายจะมียารับประทานแล้วก็ยาทานะครับซึ่งตัวยาจะไปออกฤทธิ์ที่ต้นเหตุของตัวผมร่วงได้โดยตรงส่วนในผู้หญิงนะครับก็จะมีเพียงแต่ยาทาเท่านั้นทีนี้หลักการรักษาของภาวะนี้ทั้งคู่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพันธุกรรมใช่ไหมครับพอเป็นแล้วไม่หายคนไข้หลายคนก็จะเข้าใจว่าพอใช้ยาไปแล้วผมดีขึ้นแล้วหยุดยาดีกว่าจริงๆแล้วไม่ได้
0: ต้องกินตลอด
2: ต้องใช้ไปตลอดนะครับจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราปลง
1: ช่างมัน
2: เช่นอายุสัก70 80ไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วอันนั้นพอเราหยุดยาเนี่ยผมก็จะร่วงไปตามธรรมชาติ
0: ค่อยๆเหมือนประคับประคองไปนั่นแหละแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเส้นผมแต่ต้องการที่จะบำรุงอยากให้เยอะขึ้นอยากให้ดกดำมีวิธีการบำรุงยังไงบ้างที่แบบเรื่องอาหารการกินดีกว่าว่ากินยังไง ที่จะเสริมตรงนี้ได้บ้าง
2: จริงๆถ้าเกิดว่าในสภาวะร่างกายปกตินะครับตามธรรมชาติมันก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับไม่เครียดอะไรพวกนี้ทีนี้กลับกันเนี่ยมีอาหารเสริมหรือว่ามีแชมพูหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่จะทำให้ผมเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าคำถามนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจากงานวิจัยแบบจริงๆเลยน
0: ะ
2: ป
0: ั
2: จจุบันยังไม่มีนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยพอทานเสริมแล้วเนี่ยสามารถทำให้ผมแข็งแรงขึ้นได้นะครับ
1: อันนี้คือเรื่องของการกินก็เกี่ยว
2: เกี่ยว
1: เรื่องความเครียดก็เกี่ยวแล้วเวลาใส่หมวกล่ะผมเห็นนี่แหละคนชอบบอกใส่หมวกแล้วหัวมันอับมันทำให้ผมร่วงด้วยอย่างนี้มันเกี่ยวไหมคุณหมอ
2: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวสบายใจได้แล้วเพราะฉะนั้นใครชอบใส่หมวกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงละ
2: จริงๆเคยมีการเซอร์เวย์นะครับเรื่องความเชื่อว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงมากที่สุดการใส่หมวกเนี่ยถือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่โดนโทษมากที่สุด
1: ใช่ไหมเพราะว่าพอใส่ผมรู้สึกว่าหัวมันอับมันชื้นมันน่าจะแบบทำให้ผมมันร่วง
0: มันรากผมมันโดนทับ
2: จริงๆถ้าเราใส่หมวกแบบปกตินะครับมันจะไม่มีผลแต่ว่าถ้าเราใส่หมวกแบบพิเศษคือหมายความว่าหมวกอันนั้นเนี่ยมันมีแรงที่กดต่อเส้นผม
1: หมวกกันน็อกเนี่ยหรอคุณหมอ
2: หมวกกันน็อกเนี่ยต้องดูชนิดนะครับถ้าเป็นชนิดที่มีแรงกดมากๆแล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลต่อเส้นผมได้เส้นผมคนเราเนี่ยจะมีแรงกระทำมากๆเนี่ยนะครับอาจจะเกิดหลุดร่วงออกไปได้นะครับมันจะมีผมร่วงบางประเภทเช่นผมร่วงจากการดึงนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่า traction เรามักจะเห็นในคนที่มีผมหยิกอยากส่งมากๆแล้วก็ชอบยืดผมนะครับทำยืดผมบ่อยๆอย่างคนที่ผิวสีอย่างเงี้ยครับที่เขาชอบทำทรงดึงผมอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ผู้หญิงเลยแค่ดารานักแสดงก็ต้องทำผมบ่อยๆดึงใดอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: อันนั้นก็จะมีผลแล้วก็จะเห็นว่าแนวผมโดยเฉพาะตรงขอบผมเนี่ยเขาหายไปเพราะว่านั้นมีแรงดึงซ้ำบ่อยๆผมก็จะหายไป หรือว่าอีกประเภทหนึ่งคือถ้าใส่หมวกแน่นมากๆเนี่ยบริเวณที่มีกดทับมากๆครับจะมีผมร่วงได้เฉพาะบริเวณนั้น
1: ก็แสดงว่ามันก็มีส่วนบ้างถ้าเกิดคุณใส่ทุกวันใส่แบบกดไว้ทั้งวันแบบนี้ใช่ไหม
2: ครับใช่ครับแต่ว่าต้องมากพอคร
0: ับ และอย่างการแบบแสกอะคุณหมอสมมติเราแสกแต่ซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ช่องร่องที่เราหวีเหมือนกันไหมกับการดึงที่ทำให้ร่องนั้นหายไป
2: ครับจริงๆถ้าเป็นการหวีด้วยแรงธรรมดานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวคือแต่ว่าการเปลี่ยนแสงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอาการผมบางดีขึ้นได้จริงเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนแสงครับเราเล็งพยายามเลือกตรงบริเวณที่ผมมันหนาอยู่แล
0: ้
2: วอันนั้นก็จะทำให้ดูดีขึ้นได
4: ้คือเรื่องของจิตวิทยา
2: เลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหวีด้วยแรงที่เยอะครับหรือว่าใช้หวีชนิดพิเศษเช่นใช้หวีร้อนอันนี้จะมีผลจริงนะครับแสงก็จะมีความร้อนมากแล้วก็มันก็จะมีผลทำให้ผมร่วง
1: เพราะฉะนั้นการที่เราแบบใดผมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เรามีโอกาสผมร่วงเหมือนกัน
2: ครับต้องระมัดระวังครับคือใดผมเนี่ยถ้าถามหมอที่ดูแลเส้นผมนะครับ
1: ทุกวันเลยเน
2: า
1: ะ
2: เราจะแนะนำว่าอย่าใดร้อนคือใช้อุณหภูมิปกตินะ
1: ม
2: ัน
1: ไม่แห้ง
2: ครับ
0: ถ้าเกิดการเป่าล่ะคะการเป่าที่ไม่ได้ดึงก็มีผลไหมคะ
2: ก็ไม่มีปัญหาครับคือถ้าเป่าเนี่ยก็ขอให้ใช้อุณหภูมิปกตินะครับก็จะไม่มีปัญหา
1: เราเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าการดึงที่มันแบบรุนแรงกว่าปกติมันต้องดึงขนาดไหนถึงเรียกว่ารุนแรงหรือว่าแบบไหนถ้าสมมติว่าแสบผมอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมดาแต่ถ้าแรงเนี่ยคือยังไง
2: จริงๆมัน
1: ม
2: ี
1: เดี๋ยวผมก็ไม่ถึงผมเนี่ยมันจะหายไปเป็นหย่อม
2: อย่างเลยครับปกติผมก็จะแนะนำคนไข้ว่าไอ้แรงที่มากกว่าปกตินะสังเกตง่ายๆเลยหนังที่สามมันยกขึ้น
1: โอ้ยอย่างนั้นเวลาที่เราแบบเซตผมเนี่ยมันก็ยกนะ
2: แต่ว่าม
0: ัดผมหนูก็รู้สึกว่าตัวนี้ตายกขึ้นใ
2: ช่ไหมจริงๆถ้ามันยกขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่นานอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายกขึ้นแล้วค้างอยู่เป็นเวลานานอันนี้มี
1: นี่นะหันไม่มองช่างทำผมแล้วว่าพี่เมื่อกี้พี่ดึงของหนูนานหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่ว่าเขาดึงผมแต่ตอนนี้มัดอ่ะบางวันอ่ะหนูมัดผมแบบรวบตึงอ่ะคุณหมอเป็นแบบครึ่งวันอ่ะแล้วพอแบบปล่อยปุ๊บมันโล่งฟู
1: อันนี้คือว่าไม่ควร
2: ครับถ้าทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดผมร่วงที่เราเรียก traction alopecia ก็คือจะมีขอบผมหายไป
0: นี่เริ่มไปแล้วคุณหมอก้าวสองแล้วนะ
1: เราก็ใกล้แล้วนะเราจะรวยแล้วนะ
0: จะรวย
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมจะร่วงแล้วคิ้วร่วงไหมหรือว่าแบบขนหน้าคงหน้าแข้งนี่มันจะร่วงเหมือนกันไหมคุณหมอ
2: จริงๆสามารถร่วงได้ครับถ้าเราพูดเรื่องธรรมชาตินะครับในคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนตามร่างกายก็จะมีจำนวนลดลงทีนี้ถ้าอย่างขนคิ้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจะสังเกตว่าพอเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนคิ้วโดยเฉพาะด้านข้างครับ1ส่วน3ด้านข้างเนี่ยจะเอ๊ะทำไมมันหายไปอันนี้จริงๆเราเจอได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราไปปรึกษาแพทย์เนี่ยนะครับอันนึงที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องหาโรคทางกายเพราะว่าหลายครั้งเวลาคิ้วร่วงด้านข้างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคทางกายนะครับเช่นโรคไทรอยด์หรือว่าโรคติดเชื้อบางอย่างนะครับที่เป็นเรื้อรังนะครับเช่นซิฟิลิสซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจเลือดเพิ่มเพื่อที่จะ
1: สังเกตมันก็มีเหมือนกันแล้วเราสามารถบำรุงยังไงได้บ้างอยากรู้ละครนี
2: ้คือปกตินะครับการบำรุงเส้นผมเนี่ยคือผมก็จะแนะนำว่าเราบำรุงเหมือนกับการบำรุงร่างกาย
0: ค
2: ือจริงถ้าเราดูแลร่างกายยังไงนะครับเราดูแลเส้นผมอย่างไรก็คือพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนบทแดร์ล็อกปกติเลยครับ
0: กินอาหาร
2: ให้ครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามแบบเวลาเราดูแลเส้นผมเนี่ยก็พยายามอย่าทำอะไรที่มันมากเกินไปคือผลิตภัณฑ์ทั่วไปเราก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเลือกอะไรที่มันดูobviousดูแปลกประหลาดมากเกินไปเป็นอะไรที่มันดูเป็นสารเคมีประหลาดแล้วก็อย่าไปเอามาใช้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้อยู่ในทางสายกลาง
0: ก็คือใช้พวกของออร์แกนิกพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็ช่วยได้ไหม
2: ก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับจริงๆไม่ได้มีข้อมูลว่ามันดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมี
0: ค่ะ
2: แต่ว่าอันนึงที่ผมมักจะแนะนำให้คนไข้สังเกตก็คือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเส้นผมหรือหนังศีรษะเรามีปัญหาไหมสังเกตง่ายๆก็คือพอใช้แล้วเนี่ยนะครับเขามีอาการคันมีอาการแคร์ไห
0: ม
2: ถ้ามีนะครับต่อให้เป็นออร์แกนิกก็ควรจะเปลี่ยนนะครับการมีอาการเหล่านี้มันแสดงว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะส่งผลทำใหผมร่วงหรือว่าผมน้อยลงได้
0: หนูเป็นนะคุณหมอหนูไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าทำผมเยอะหรือว่าสกปรกนะคะเพราะว่าเนี่ยหลังแคร์ชอบขึ้นมาตรงบริเวณนี้แล้วคันยิบๆหนูก็เลยคันเลยนะหนูก็เลยไปซื้อพ่อหนูใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์หมอเดินมอนหางเลย
2: ผมพยายามสังเกตนะว่า
0: คือมันจะเป็นแบบแดงๆก่อนแดงๆแล้วค่อยเป็นขุยแล้วก็คือมันไม่ใช่เป็นแบบตังแคร์ทั่วไปที่เป็นผงๆแล้วอ
1: ันนี้เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้
0: เป็นแผ่นๆเลยอ่ะคุณหมอที่มันเกิดขึ้นอ
2: ่
0: ะ
2: ก็คืออันที่หนึ่งเราก็ต้องประเมินว่ามันใช่ไหมนะครับปกติเราก็จ จะต้องดูว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยมันมักจะเป็นตามหลังของการใช้ทุกครั้งแต่ว่าท่านคุณซาร่าลองสังเกตดูบางครั้งมันไม่เกี่ยวเช่นมีช่วงนึงที่เราแบบไม่ได้ถ่ายงานหรือว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ยัง
0: คงเกิด
1: งั้นสกปรกครับ
0: หรืออาหาร
1: ฟันธงให้เลย
0: ขาดสารอาหาร
2: จริงๆมันจะมีโรคภูมิแพ้ที่หนังศีรษะชนิดนึงนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเก่งเมื่อกี้ผมคุย
1: ใช่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอไป
2: ก็ยังรู้จักกันเขาจริงๆโรคนี้มันคือเซโบริกเดอร์มาไทติสแต่ว่าเป็นที่หนังศีรษ
0: ะ
2: วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกเซฟเดิมก็คือมันจะเป็นการอักเสบเป็นภูมิแพ้ชนิดนึงนะครับซึ่งอาการภูมิแพ้ชนิดนี้มักจะสัมพันธ์กับ1ก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนหรือว่า2เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องความเครียดเลยหรือการพักผ่อนน้อยๆนะครับช่วงนั้นก็จะกำเริบขึ้นมาได
0: ้ฟังจากคุณหมอแล้วหลักๆเรื่องความเครียดเลยนะที่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยส่งผลตอบ
1: คือจะว่าทุกอย่างในร่างกายพอเราเครียดพอเราพักผ่อนไม่พอเหมือนก็แสดงอาการมาหมดเลย
0: ทั้งผิวหน้าผิวพรรณรวมถึงเส้นผมรูขุมขนด้วยที่สำคัญนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอก็ได้แนะนำวิธีการบำรุงเบื้องต้นไปแล้วลองถามคุณหมอดีกว่านอกจากที่จะแบบบำรุงแบบขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วมีวิธีที่เราสามารถเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมให้ขึ้นได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
2: คือปกตินะครับเส้นผมหรือว่ารากผมของคนเราเนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วนะครับมีจำนวนเท่าไหร่ฟิกอยู่เท่านั้นไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลเขาอย่างให้ดีที่สุดสมมติว่าถ้าเราเกิดบาดแผลอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าทุกรูขุมขนที่เสียไปเนี่ยเสียแล้วเสียเลยปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็มีงานวิจัยหรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราพยายามจะสร้างรากขนขึ้นมาใหม่แต่ว่าในมนุษย์นะครับยังทำไม่สำเร็จงานวิจัยพวกนี้ยังสำเร็จในสัตว์ทดลองเท่านั้นแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยเรายังทำไม่ได
1: ้เราที่เขามาปลูกผมกันเอาเนื้อตรงนู้นมาแปะเอาหนังมาแปะเนี่ยมันคือยังไง
2: จริงๆการปลูกผมนะครับคือการย้ายรากผมเท่านั้นเองมาเขามาอย่างผมยกตัวอย่างโรคผมร่วงที่เราชอบทำกันก็คือผมบางแบบพันธุกรรม
1: ครับ
2: อย่างคนไข้ที่มี
1: ไข้ดาว
2: ใช่ไหมครับเราก็จะเลือกเส้นผมจากตรงบริเวณที่ไม่ร่วงอย่างในผู้ชายก็จะเหลือด้านหลังกับด้านข้างเขาก็จะย้ายเส้นผมจากข้างหลังที่หนาๆเนี่ยครับเอามาปลูกตรงบริเวณไข้ดาวแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับมันคือการย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาย้ายมาแล้วผมด้านหลังก็หายไปนะครับมันจะบางไป
0: แต่ถ้าเกิดให้ข้างหน้าดูดีเท่านั้นแต่ข้างหลังก็คือหายไปปกติเลย
2: ใช่คร
0: ับ
2: เป็นเรื่องการเฉลี่ย
0: แต่ว่ามันเจ็บมากเลยใช่ไหมคุณหมอกัน
2: ก็จริงๆก็เจ็บครับแต่ว่าโดยเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยก็ทีลดอาการบาดเจ็บได้
0: นี่คือประเด็นนี้ดีมากเลยนะแม่คุณไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือเพิ่มผมได้นอกจากที่จะเฉลี่ยให้มันเหมาะสมทั่วกันหัวเอาจริงๆเรื่องผมเนี่ยพูดได้ยาวพูดได้ทั้งวันเลยนะคะยังมีอีกหลายประเด็นจริงๆวันเดียวก็ไม่หมด
2: ใช
0: ่แค่รายการนี้ก็ยังไม่
1: พอเราขยายเวลาได้ไหมเป็นชั่วโมงหนึ่ง
0: ยังต้องการอยู่นะคะตรงพยาบาลรามาสนใจให้เชิญเราไปที่โรงพยาบาลเลยไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเราได้แบบข้อมูลแบบมาบำรุงร่างผมให้เราดีขึ้นด้วยนะคะยังไงก็อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาไขในประเด็นหลายๆอย่างที่เราต้องการจะรู้เพิ่มเติมนะคะเสียดายเวลาไม่พอแต่ไม่เป็นไรช่วงหน้าเจอกันค่ะรายการสวยหล่อขอสืบ

ในเบรกที่3นะคะเกี่ยวกับปัญหาผมบางเองนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในหลายๆเรื่องแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปัจจัยหลักๆสำคัญคือเรื่องของความเครียดนั่นเองที่ส่งผลไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องผมก็คือทุกอย่างในระบบร่างกายของเรามันก็จะส่งผลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดนะคะ

0: ของแต่ละเชื้อชาติมากกว่าเราสังเกตดูคนทางเอเชียเราจะไม่ค่อยมีหนวดเครามากเท่าไหร่ในขณะที่ทางตะวันออกกลางใช่ไหมครับจะเข้มหนวดเคราจะดูดกก็จะเป็นลักษณะทางชาติพันธุ์มากกว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีอะไรต่อภาวะเรื่องผมบางเลยแต่ว่ากลับกันนะครับการมีหนวดเคราเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะหนึ่งนะครับของคนที่มีฮอร์โมนเพศชายที่มากนะครับทีนี้ตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮอร์โมนเพศชายเนี่ยในภาวะผมบางแบบพันธุกรรมเนี่ยเราพบว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนในเรื่องของการเกิดภาวะผมบางชนิดนี้นะครับที่รากผมของคนเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดนึงซึ่งไปเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายปกติเนี่ยครับให้เป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งเจ้าฮอร์โมนชนิดนี้หรือที่เราเรียกว่า DHT เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้มีผมร่วงเพราะในคนที่มีหนวดเครามากเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะแสดงว่าเขามีผมบางได
1: ้เพราะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะ
0: ใช่ครับ
2: เข้าใจผิดมาตลอดนะว่าคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะทำให้ผมดกขึ้นมีผมเยอะขึ้น
1: แล้วเวลาผู้หญิงที่มีแบบหนวดอ่อนๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแปลว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่า
0: ไม่จริงคือการที่ผู้หญิงมีขนเยอะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาการหนึ่งที่บอกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะจริง
1: สองละ
0: เพียงแต่ว่าตำแหน่งของการมีขนเนี่ยมีความสำคัญถ้าเป็นที่หนวดอะไรทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ถือว่ามีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเกินนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตำแหน่งที่มีความสำคัญผมยกตัวอย่างเช่นต้นแขนด้านบนนะครับบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าท้องนะครับ
1: เดี๋ยวผู้หญิงมีขนตรงนี้ได้ด้วยเหรอ
0: โดยปกติเขาไม่มี
2: แต่ว่าถ้าเป็นแบบบางๆ
0: ถ้าบางๆไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอลักษณะที่ค่อนข้างเข้มโดยเฉพาะบริเวณเหล่านี้นะครับก็บ่งบอกว่าเขาอาจจะมีภาวะฮอร์โมนเพศชายเกินซึ่งอันนี้เราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขามีจริงไหม
1: แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคุณหมอ
0: ไม่ดีครับเพราะว่าในผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเกินเนี่ยมักจะมีโรคนะครับเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรังไข่เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเนี่ยจะสร้างมาจาก2แหล่งแหล่งที่1ก็คือบริเวณรังไข่อันที่2ก็คือบริเวณต่อมหมวกไตนะครับเราก็ต้องมองหาว่าฮอร์โมนเพศชายที่เกิดมันมาจากตรงไหนกันแน่แล้วเราก็จะไปดูว่าเพราะเหตุใดนะครับซึ่งร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเนื้อโรคนะครับหรือว่ามะเร็งที่ทำให้มีการผลิตฮอร์โมนมากกว่าปกติ
2: อันนั้นก็เป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาผมบางคร่าวๆขออนุญาตพูดว่าคร่าวๆเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นคำตอบที่สามารถช่วยให้ความกระจ่างแก้ข้อสงสัยได้ในหลายๆจุดนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่แต่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆที่จะหาวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็
1: ต้องทำได้อย่างเดียวคือ
2: แต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องการดูแลตัวเองการทานอาหารการออกกำลังกายและเรื่องของเครียดก็พยายามอย่าเครียดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใครที่มีปัญหาอยากจะมาปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาได้ให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องธรรมชาติหรือพันธุกรรมก็ตามนะคะคุณหมอมีวิธียังไงที่จะให้เขาเริ่มดูแลตัวเองค่ะ
0: ครับก็เบื้องต้นเหมือนที่ผมย้ำไปแล้วนะครับการดูแลเส้นผมก็เหมือนการดูแลสุขภาพเราพยายามดูแลร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดจนเกินไปนะครับสำหรับวิธีการสังเกตตนเองนะครับว่ามีปัญหาเส้นผมไหมนะครับก็สังเกตว่ามีผมร่วงมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเรากะปริมาณเส้นผมคร่าวๆได้อย่าง100เส้นต่อวันนะครับอื่นๆที่อาจจะเป็นจุดสังเกตได้บ้างเช่นถ้าเราลองจับเส้นผมดูแล้วไม่ได้หลุดออกมาติดมือชัดเจนหรือว่าเราไม่ได้สังเกตว่าเราเห็นเส้นผมหายเป็นวงๆอันนี้คือถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันแปลว่าเราจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้ว มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามาพบแพทย์เนี่ยนะครับสิ่งที่แพทย์จะทำโดยทั่วไปแล้วก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสภาพหนังศีรษะนะครับอย่างที่รามาธิบดีเราก็จะมีเครื่องมือบางอย่างนะครับเช่นกล้องส่องขยายพิเศษหรือว่าถ้าในบางกรณีเราอาจจะต้องทำการตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับหรือบางครั้งอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่หนังศีรษะไปดูด้วยซึ่งในแต่ละรายนะครับเราก็จะดูเป็นกรณี
2: ก็สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ในเรื่องของปัญหาทั้งในเรื่องของปัญหาเส้นผมและส่งผลต่อสุขภาพยังไงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพาร์ทวันนี
1: ้เรียกได้ว่าได้ข้อมูลมาเยอะมาก
2: ค่ะ
1: แล้วจากที่กังวลหลายเรื่องมาเนี่ยพอมาถามคุณหมอก็มันก็ไม่ใช่แค่

0: เราเป็นคนเดียวหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแล้วก็รู้วิธีการป้องกันก่อนแล้วก็มีวิธีการป้องกันว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถทำยังไงได้บ้างซึ่งผมว่าอันนี้มันดีนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่มันผิดไปเช่นใส่หมวกสระผมหรือว่าการเซ็ตผมการใดผมอะไรแบบนี้วันนี้ก็กระจ่างมากขึ้น
1: ใช่ค่ะเห็นด้วยเลยเห็นด้วยกับพัดเลยเพราะว่าวันนี้อย่างน้อยเราได้มารู้เรื่องข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผมแล้วเรายังได้เข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเกิดแบบนี้กับความเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่เราถูกจำมาตั้งแต่เด็ก
0: เขาเรียกว่าอะไรถูกสั่งสมมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี้
1: วันนี้ก็กระจ่างขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องณภัทรค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องปัญหาเส้นผมนะคะหลายๆคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าผมขาดคุณไม่ได้สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: สวยหล่อขอสื่อ
1: สวัสดีค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่บ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: เราสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหรือหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติเห็นเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยฮะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีอาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำนี่เป็นแค่หนึ่งใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
0: ์
1: โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการ

0: สมองเสื่อมไปนะคะ
1: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
0: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนแล้วกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน
1: ์
0: ใช้โทรศัพท
1: ์
0: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
1: ค่ะ
0: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดินต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
1: ค่ะ
0: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีเขาอาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลกับผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กูนาสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama?
3: Uh-huh.
2: You do?
3: Uh-huh.

0: a while ago you said you didn't know you were my mama.
1: Well, you act like my mama.
0: I act like your mama.
1: Mm-hmm.
0: No, I'm saying you're my mama.
1: I'm your mama?
0: Yeah.
1: All right, I'll be your mama.
0: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
1: No. I think you want to have to love them if they want to.
0: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
1: Yeah.
0: And I love you, Mama.
1: I love you.
0: But do you know who I am, though?
1: Uh-huh.
0: Who?
1: Kelly.
2: Yes, Mama.
0: Yes, I am Kelly.
1: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
0: Yes, you did.
1: Well, I love you, Kelly.
0: I love you, Mama. I thought a while ago you didn't know who I was. What are you thinking about right now?
1: Well, I'm loving you.
0: I'm loving you too, Mama.
1: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
0: we? Yeah, we are.
1: Oh, isn't it wonderful?
0: Yes, it is.
3: ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
4: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
3: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
4: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะๆอ่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
4: ค่ะ
3: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
4: ค่ะ
3: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
4: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
3: ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
4: ค่ะ
3: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
4: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
3: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
4: ค่ะใส่ใจ
3: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
4: ค
3: ่ะไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
4: 92ค่ะ
3: ก็8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
4: 92ลบ8ล่ะค่ะ
3: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
4: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
3: ่
4: ะ
3: ให้ลองคิดในใจนะ
4: คะถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
3: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอเห็นไหม
4: 76ค่ะ
3: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะตอบไปเลย
4: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรคะ76ใช่ไหม
3: คะ
4: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12

0: 4
1: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
0: เป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านนี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
1: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณนะกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
0: ตาหนูบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอเราคุณหมอฟาดหัว
1: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
0: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลือกที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต
0: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
0: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
1: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
0: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
1: คือส่วนที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
0: ้อ
1: สมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
0: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ได้คำตอบ
0: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
1: ่
0: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
1: ค่ะก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
0: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
1: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
0: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
0: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
1: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
0: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
1: กำลังสมองกำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะเนี้ยกำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนเนี้ยกำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจ
0: ะ
1: นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนอาจจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้
0: ะ
1: นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับ

0: ซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเขาก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมเอ๊ะตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงข้อมูลแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้อ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใ
1: ส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดเดี๋ยวพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อเวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: แล้วทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดแล้วใส่ใจตัวเองด้วย
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: อาไปเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล
0: ้
1: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เหมาะสมด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได
1: ้
0: คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
0: ่
1: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิ์มันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อ

0: บ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
1: ์
0: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เป็นไงเฮ้ยถึงป้อมแล้ว
1: ถึงแล้วเข้าเลยตีเลยพี
0: ่เฮ้ยตีไม่ได้ยามเปิดไม่กั้นเฮ้ยเมียขับรถเข้าบ้านแล้วโอ้ยสบายใจ
1: อะไรวะเนี่ยนี่ป้อมไหนเนี่ย
0: ป้อมยามหมู่บ้านพี
1: ่โอ้มันนึกว่าเล่นเกม
0: นี่เล่นอะไรโอ้นี่ดูเมีย
2: ดีไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาๆหน่อย
3: เดี๋ยวหายครับ
2: โอ้ยโอ้ยเบาๆหน่อย
4: เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
2: โอ้ยปวดมือจะเล่นเกมมากไปนิดนึง
3: คือแม่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ปวดมือไม่ได้นิ้วล็อกหรอกครับผมแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่นิ้วล็อกเองต่างหากครับ
4: นิ้วล็อกเหรอ
3: ครับผม
4: ฝากด้วยนะ
3: พอดี
4: คุณแม่เองเขาส่งมะม่วงมาให้ค่ะก็เลยเอามาแบ่งให้คุณป้าค่ะ
2: น่ารักแถมมีน้ำใจด้วยถ้าป้าได้หนูเป็นลูกสะใภ้นะโชคดีตายเลยมาเป็นลูกสะใภ้ป้านะนะนะนะ
1: โอ้ยแม่ผมไม่เห็นพี่อิงเป็นแค่พี่สาว
2: ไม่ใช่แก
1: อ
2: ้
1: าวแล้วใครอ่ะพี่ปลาอ๋อ
2: ก็ป้องไง
3: โอ้ยแม่คือโอ้โหผู้หญิงแบบว่ามือเท้าหนักแบบนี้นะผมอยู่ด้วยในช้ำในตายไม่เอาอ่ะก็ดีดีกว่าอุ้ยโอ้ย
4: คุณเห็นไหม
3: คุณจะไม่ทันขาดคำเลยโอ้โหเจ็บเลย
1: เฮ้ยอุ้ยเจ็บเหรอ
3: โอ้ยหักก็ไม่รู
1: ้เดี๋ยวป้องรักษาให
0: ้ทำพิธี
1: อนันตปัจฉเยอปฏิเทเทนาอปัจฉยาอปฏิกึ
3: ดกึดแห่หายเลยเฮ้ยอุ้ยเคลิ้มเลย
4: ฮัลโหลค่ะออฟแบบห้องจัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วเหรอคะโอ้ยดีเลยค่ะซุ้มน้ำสั่งอะค่ะที่ส่งแบบมาค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันได้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคะเดี๋ยวอิงขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ก็คุยเรื่องรถน้ำสังเรื่องห้องจัดเลี้ยงหรือว่าคุณอิงก็จะแต่งงานวะ
2: โอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะแม่เสียดายตายเลยโ
1: อ้อึ้งไปเลยแล้วทำเป็นปากแข็งบอกว่าไม่ชอบเขาแต่พอรู้ว่าเขาจะไปแต่งงานเนี่ยช็อกเลยนะ
3: อะไรช็อกช็อกอะไรเด็กๆสาวเพียบเลย
1: แต่ไหนๆๆขอหมอเช็คอาการอ่ะ
2: โอ้โหเสียงดังเปราะ
0: เฮ้ยเสียงอะไรวะ
2: อกหักละกุดโอ้ยอย่าไปเชื่อนะป้องอ่ะแกนี่ไม่ได้เรื่องเลยแม่เลยเสียสะใภ้ดีๆแบบหนูอิงไปเลยถ้าเป็นแม่นะแม่จะไปสารภาพความในใจกับเขาแล้วก็แย่งเข้ามาให้ได้เลย
0: เออใช่เลยครับของแบบนี้นะทำไม่ได้ดูเล่
1: ก็ต้องเอาด้วยกล
0: ทำไม่ด้วยกล
1: ก็ต้องเอาด้วยคาถา
0: ทำไม่ได้หมาก
1: ับแมวเลยสิครับเหมียวเออแม่ครับรายการไลฟ์คิวหมอใกล้มาแล้วแม
2: ่เออจริงด้วย
0: ไปด้วยไปด้วยไปด้วย
1: ไปดูกันระวังล้มแม
0: ่มากี่โมงวะ

0: ป้องพี่ป้องพี่ป้อง
1: เอ้ยอะไรเป็นไรของแกเนี่ย
0: เป็นไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าทำใจไม่ได้ที่รู้ว่าพี่อิงเขาจะไปแต่งงานอะเอาเฟือกไหมเดี๋ยวป้องไปเอาให้
1: เอามาทำไม
0: ก็เอามาดามใจคนอกหักไงครับ
1: ไอ้ป้องนี่
0: เจ็บนะเนี่ย
1: คือถ้าเผื่อคนที่แกรักเนี่ยจะไปแต่งงานแกจะทำไงอ่ะ
0: ก็ต้องถามแหละว่าพี่รักเขามากแค่ไหนถ้าพี่รักเขามากก็บอกเขาไปเลยเหมือนที่แม่บอกพี่นั่นแหละบางทีพูดไปเนี่ยอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะ
1: จะไปบอกรักคุณอิงไง
2: เอ้าเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมมองหน้าแบบนั้นล่ะ
1: คือผมมีอะไรจะบอกคุณอิงครับคือผม
0: โอ้ยบอกเขาสักทีว่าชอบเขาอะ
1: ใช่ครับผมชอบคุณอิงมากๆเลยครับ
0: แค่นั้น
3: โอ้นี่คุณกล้าดีไงไปจับมือน้องสาวผมเนี่ย
0: ใครปล่อยคิว
1: คือผมชอบคุณอิงครับคุณหมอ
3: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
1: ให้โอกาสผมนะครับคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงครับ
3: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณเนี่ยคอยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมาชอบเขาเองมันเหมือนแทงผมข้างหลัง
1: คุณหมอครับผมชอบคุณอิงจริงนะครับชอบตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ว่าคุณอิงเป็นน้องสาวคุณหมอซะอีก
3: อันนั้นมันก็เรื่องของคุณมันสายเกินไปละอิงกลับบ้าน
1: คุณอิงผมรักคุณอิงจริงๆนะครับ
2: มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องตัดใจแล้วนะคะตัดใจ
3: พอละกลับบ้าน
1: คุณอิงคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงๆนะครับผมให้คุณอิงทั้งใจเลยทั้งตัวและหัวใจของผมให้คุณอิงคนเดียวครับคุณอิงคุณอิงคุณอิง
0: สงสารจับใจ
1: หัวใจของไอ้โป้

0: คุณรักผมขนาดนี้เลยถึงขั้นบอกว่ารักมากกว่าชีวิตตัวเอง
1: โอ้โหนี่ผมละเมอพูดอะไรไปอย่างนั้นเหรอครับคือจริงจริงจริงแล้วคือผมตอนนี้กำลังติดนางเอกซีรีส์เกาหลีครับผ
0: ม
1: คือแบบว่าดูทุกวันเลยซีรีส์เกาหลีนางเอกสวยมากๆเลยครับ
0: ก็เลยรักมาก
1: ๆครับ
2: แม่ดีใจและโล่งใจที่สุดเลยลูก
1: แม่ดีใจเรื่องอะไรครับ
2: อ้าวก็เรื่องหนูอิงไงแม่เข้าใจผิดเรื่องการแต่งงานแม่นึกว่าหนูอิงจะแต่งงานที่ไหนได้แค่หนูอิงไปเตรียมงานแต่งงานให้เพื่อน
1: จริงเหรอแม่สุดยอด
3: ดีใจทำไมเนี่ย
1: อ๋อก็คือดีใจที่บอกว่าผมจะได้ไม่ต้องไปใส่ซองงานแต่งให้คุณไงคือช่วงนี้ช็อตอยู่ด้วยครับหม
2: อขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่เอาผลไม้มาฝากป้า
0: โอ้ไม่ใช่ครับผมต่างหากครับที่ต้องขอบคุณคุณป้าที่คอยดูแลน้องสาวผมครับ

0: ไงคะไม่ลำบากเลย
1: งั้นผมก็ขอตัวไปเข้าเวรก่อนแล้วกันนะครับ
2: คุณป้าครับถ้าช่วงที่ผมไม่อยู่มีใครมาเกาะแก่น้องสาวผมเนี่ยก็ฝากคุณป้ารายงานผมหน่อยนะครับ
1: ผมไปนะ
3: อ๋อได้ครับผมครับ
1: โอเคไปละจ้ะ
4: โอ้ย
5: เป็นอะไรครับ
4: โอ้ยสงสัยมิวแม่จะล็อกอ่ะโอ้ยเล่นเกมมากไปหน่อยเมื่อวานก็เล่นเกมกับป้องอีก
5: เฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมโทรหานักวิชาการกีฬาดีกว่าครับจะได้มาให้มันดูคุณแม่ด้วย
6: อยู่นี่
4: เ
6: ล
4: ย
6: ไม่ต้องไม่ต้องฉันพามาเรียบร้อยแล้วแล้วคนที่ฉันพามาเนี่ยนะไม่ธรรมดาเลยนะเขาเนี่ยนะเป็นระดับตำนานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับเมืองไทยและทุกวันนี้ก็ยังเป็นแชมป์8สมัยที่ลุมพินี
4: โอ้ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักมวยกันแน่ยะ
7: สว
4: ั
7: สดีโจเองค่ะ
6: โจไงโจเป็นคนที่เล่น
7: แม่เป็นอะไรนะครับแม
4: ่โอ้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยลูก
6: นี่อาการเหมือนนิ้วล็อกอ่ะมีวิธีไหมลองดูดิ
7: ลองอย่างแรกตรวจสอบเลยครับระยะแรกของนิ้วล็อกจะเป็นการปวดที่ข้อแล้วลองจับที่ข้อดูตรงโคนนิ้วเลยถ้ากดแล้วมีอาการปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นระยะเริ่มแรกแล้วของการที่จะมีอาการนิ้วล็อกนะครับระยะที่2นะครับระยะที่2ลองกำมือดูแล้วลองแบมือดูถ้าเกิดมันล็อกนิดนึงแล้วก็ดีขึ้นมาได้ถือว่าเป็นระยะที่2ระยะที่3นะครับลองกำมือเหมือนเดิ
6: ม
7: แบมือออกทีนี้ค้างและแล้วเราต้องใช้มือในการยืดออกมาใช่แล้วอันนี้คือระยะที่3ระยะที่4นะครับกำมือเหมือนเดิม
6: คร
7: ับ เวลาเรากางมือออกมากลายเป็นล็อกอยู่อย่างนี้เลย
6: ไม่ได้แม่เขามีแฟนแล้ว
7: ต้องขอแม่
6: โจ
7: ระยะที่4คือมันล็อกอยู่อย่างนี้เลยดึงยังไงก็ไม่ออกนี่คือเป็นนิ้วล็อกแล้ว
6: นี่แล้วมีท่าบริหารกันไว้ก่อนไหมเผื่อจะได้ไม่เป็นโรคนิ้วล็อกไง
7: มีครับแหมวันนี้มี5ท่าง่ายๆเลยครับ
6: เอาไหน
7: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวลองคล้ายๆกับพนมมือนะครับแล้วว่านโม3จบตามผมนะครับ
6: นโมตัวโหลเอาให้เป็นท่าบริหาร
7: รอเล่นครับทําท่าอย่างนี้เลยหรือว่าจะวางกับโต๊ะก็ได้ครับในพื้นผิวเรียบนะครับทีนี้นะครับค่อยๆเด้งนิ้วออกมากลางนิ้วออกใช่แล้วค้างไว้1 2 3กลับเข้าไปกลางนิ้วออก1นิ้วชี้1 2 3กลับเข้าไปนิ้วกลาง1 2 3กลับเข้าไปนิ้วนั่งยากหน่อยนะ1 2 3กลับเข้าไปแล้วนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อย1 2 3แล้วกลับเข้าไป
6: ทำอย่างนี้เยอะไหม
7: สัก3รอบก็ได้ครับเช้าเย็นเลยถือว่าเป็นการบริหารนะครับ
6: ท่าสอง
7: ท่าที่2นะครับชูนิ้วมาคล้ายๆเลยดึงมาตึงนิ้วไหนยืดนิ้วนั้นเลยรู้สึกนิ้วไหนดึงเข้าหาตัวเองเฉยๆ
6: ดึงไอ้นิ้วที่มันตึงๆ
7: ใช่แล้ว
6: หรือเราสามารถดึงได้ทุกนิ้วเลย
7: ดึงได้ทุกนิ้วเลยนิ้วชี้นิ้วกลาง
6: ดึงไปดึงให้ตึงเลยใช่ไหม
7: ใช่ครับดึงจนรู้สึกตึงไม่เจ็บนะนิ้วก็นิ้วนาง นิ้วก้อยหรือว่าจะดัดทั้ง4นิ้วเลยก็ได
6: ้อ๋อให้มันดูแบบว่า
7: ตั้งวงหน่อย
6: นี่นี่ตั้งวงใครจะเป็นเจ้าตั้งวง
7: ยืดอย่างนี้
6: นี่นี
7: ่ยืดอย่างนี้นะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับค้างไว้10ถึง15ทำซ้ำได้เลยเช้าเย็น
6: เออก็ดีมากเนี่ยท่าสาม
7: ท่าสามนะครับใช้นิ้วเหมือนเดิมนิ้วโป้งเป็นหลักนะเราใช้นิ้วก้อยมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วนางมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วกลางแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วชี้แตะนิ้วโป้งกลางออกแค่นี้เอง
6: เฮ้ยท่าสี
7: ่ท่าที่สี่ง่ายๆเลยกำมือหงายมือแบออกค่อยๆกำทีละนิ้ว
6: ค่อยๆนะค่อยๆใช่ไหม
7: ใช่แล้วครับนับ1 2 3แบออกเลยกำทีละนิ้ว
6: กำตั้งแต่นิ้วก้อยขึ้นมานะ
7: หรือนิ้วโป้งก็ได้แล้วแต่ถนัดเลย
6: ได้หมด
7: แล้วก็แบท่าที่4ง่ายไหมครับ
6: ง่ายมาก
7: ทำซ้ำได้เลยเช้าเย็น 3-4 ครั้งได้เลย

0: ท้ายสุดท้ายมีอุปกรณ์นิดนึง
1: ท่าที่5
0: มีอุปกรณ์มาให้ง่ายๆเลย
1: อะไร
0: นั่งย่าง
1: ย่างรัดผม
0: นั่งย่างลองทำได้ทุกคนเลย
1: มาทำอะไรอ่ะหนังย่าง
0: ผมไม่เรียบร้อยนะครับ
2: ดีที่รัก
1: อะไรเนี่ยโจไม่เอาที่โจสอน
0: โอเคหนังย่างใช่ไหมเราลองเอามาเกี่ยวกับนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้ง
3: นี
0: ้ถ้าเรารู้สึกว่าหนังยางมันยังใหม่อยู่มันยังแน่นไปเราขยายขยายขยายยืดมันก่อนยืดยืดมันก่อนจะได้ไม่หนักเกินไปนิ้วโป้งนี้กันมันจะไปดีดตาคนอื่นจับไว้จับไว้ทีนี้หุบเข้ามาให้ชิดเลย
1: อ๋อดึงแบบให้มันนี้เลย
0: ไม่ต้องดึงครับฉุบหุบเฉยๆหุบเข้ามา
1: เราหุบเอง
0: หุบหุบชิดชิดชิดกับนิ้วเลย
1: นี
0: ่ใช่แล้วกางออกค่อยๆช้าๆหุบเข้ากางออกหุบเข้า
1: อย่างนี้นะ
0: กางออกใช่แล้วใช่แล้ว
1: แม่อย่างนี้แม่อย่างน
0: ี้ใช่แล้วครับทำ5-10ครั้งก็ได้นะต่อนิ้วแล้วลองเปลี่ยนเป็นนิ้วนางต้องก้าง
1: เหมือนเดิม
3: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ใช่แล้ว
3: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ลองดู5ที1 2นั่นแหละ3
1: ทำแบบนี้ไป5ครั้ง
0: 5โอเคทำให้จนครบทุกนิ้วเลยง่ายไหมครับ
1: สลับมาแค่นี้เอง
0: ใช่สลับนิ้วแล้วก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆยางรักแกงก็ได้ยางรักผมก็ได
1: ้ดีได้เหมือนกันนะรู้สึกมั้ยรู้สึกปวดปวดตรงนี้เหมือนกันนะคือแบบมันเป็นการยืดการบริหารเลย
0: ใช่ค่ะอย่าลืมทำทั้ง2นิ้วเลยนะใช่แล้วครับเนี่ย5ท่าง่ายๆมั้ยครับแม่
1: เป็นไง
3: ดีมากเลยขอบคุณหนูมากเลยนะคะงั้นป้าก็ได้เล่นเกมกับป้องได้ไม่ลำบากอีกแล้ว
1: โอ้แหมชมเหลือเกินแค่นี้แหมเป็นขอบคุณนี่จริงๆแล้วนะแม่นะถ้าบริหารนิ้วเนี่ยผมเนี่ยถนัดเลยไม่อยากเปิดเผยตัว
3: ไหนไหนไหนลองบอกสิ
1: กางมือมากางมือทั้งหมดอ่ะทำอย่างนี้ปุ๊บแค่พูดพร้อมๆกันกุศลธรรมกุศล
3: เฮ้ยยังไม่ตายเว้ย
1: แหมเอ๊ะเล่นแบบนี้รู้สึกแม่ไม่ค่อยชอบน้องเนี่ย
4: ล้อเล่นนะแม่ตู
1: ่เฮ้ยไม่ยากเลยนะไม่ยากน่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้มีนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงมั้งไหมวันหลังพามั้ง
0: ได้ครับเดี๋ยวพามาให้
1: นะ
0: ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาบริหารเพื่อป้องกันท่านิ้วล็อกนะครับหรือใครเป็นนิ้วล็อกแล้วก็สามารถยังทำต่อได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันร้ายแรงไปกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้นิ้วล็อกนะครับจะเป็นอาการที่เรางอนิ้วแล้วไม่สามารถคลายนิ้วได้อย่างอิสระนะครับหรืออาจจะมีติดบ้างก็ยังไปซึ่งเป็นสาเหตุหรือเป็นสัญญาณทำให้ว่าเป็นอาการนิ้วล็อกแล้วมาจากการที่ใช้งานมากเกินไปอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้เมาส์หรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะอยู่ท่านี้นานๆทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึงหรือก็เส้นเอ็นเกิดอาการล็อกเพื่ออยู่ในท่านี้หรือว่าท่ากล้ามนี้นะครับเราสามารถทำได้ด้วยอย่างแรกก็คือการกดนวดนะครับการกดนวดการกดที่นิ้วมืออ่ะเดี๋ยวพี่ลองกดดูครับบริเวณที่โคนของนิ้วนะครับ ใช่แล้วถ้ากดแล้วมีอาการเจ็บเนี่ยครับแสดงว่าเอ็นเราเริ่มอักเสบแล้วหรือว่าเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าอาจจะเป็นนิ้วล็อกได้
5: มันคล้ายๆมีกระดูกว่ะพี่โจ
0: ใช่ใช่ครับมันเป็นกระดูกถูกแล้วถ้าเกิดเรากดไปแล้วไม่เจ็บหรือไม่อะไรกันรอดตัวแล้วไม่ได้เป็นอะไรโอเคก็สามารถกดได้ทั้ง5นิ้วเลยนะครับ5นิ้วเลยทั้ง
6: ส่วนจุดที่กดเราต้องกดที่โคน
0: ใช่ครับกดที่ประมาณโคนหรือว่ากดที่ตรงข้อนิ้วเน
6: ี่
0: ย
6: ข้อแรก
0: ใช่แล้วครับตรงข้อแต่ส่วนใหญ่ก็กดที่โคนก็จะรู้แล้วครับว่าจะติดหรือไม่ติดใช่แล้วครับใช่แล้ว
6: เป็นวิธีเช็คง่าย
0: ใช่ครับก็เป็นถ้าเกิดมีอาการติดแล้วเราก็ให้กดนวดเพื่อที่ให้เอ็นมันคลายเหมือนเรานวดมือตัวเองเนี่ยครับง่ายๆเลย
5: นวดตรงทุ่มคล้ายๆกระดูก
0: ใช่ครับนวดบอกไม่ต้องกดจนถึงขนาดเจ็บแค่นวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆ
5: ผมเคยล็อกอะล็อก
6: ต้องใช้น้ำมันด้วยไหม
5: ล็อกนิ้วจริงล็อกเนี้ย
6: น้ำมันหรือยาหม่องอะไร
0: ได้หมดเลยครับเพื่อที
5: ่แต่พี่เคยใช้น้ำอุ่นนะอันนี้เรื่องจริง
0: ใช่ครับ
5: มันล็อกเนี้ยล็อกนี้เลยฮะผมคิด2วันแรกไม่เป็นวันที่3ต้องนี้เลย
0: ต้องเง
5: ี้ยไม่ออกต้องทะเลาะกันอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
5: จริงผมว่าต้มน้ำอุ่นแล้วน้ำใส่หน่อยแล้วก็
0: ใช่แล้วถูกต้องนะครับน้ำอุ่นช่วยทำให้อุณหภูมิร้อนทำให้ช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวใช่แล้วครับ
5: โอ้ยเก่งจริงเลยคุยพี่เนี่ยแกเนี
0: ่ยท่าที่2นะครับเป็นท่าง่ายๆแค่กำมือกำแน่นๆเลยแล้วก็แบมือหรือเราจะอาจจะไล่จากนิ้วก้อยค่อยๆงอง

0: งอเข้าผิดแบก่อนแบไม่ใช่แพ้ไม่บอกกันนิ้วก้อยงอเข้ามาม้วนสองข้างเลยแล้วค่อยคลายขึ้นทีละนิ้ว
1: คลายทีนิ้ว
0: ถ้าเป็นคนที่มีอาการนิ้วล็อกหรือ

0: การนิ้วล็อกนะครับแล้วท่าที่2ก็คือท่านี้ยังไม่เจ็บเป็นการยืดเหยียดง่ายๆเลยคล้ายๆกับเราดีดลูกแก้วสมัยก่อนดีดลูกแก้วก็แค
1: ่
0: ดึงมานี
1: ้ใช่สมัยเด็กๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
2: ไม่เคยดีดลูกแก้วตีก๊อฟอย่างเดียว
0: ไม่เป็นไรพี่ลงหลุมเหมือนกัน
2: ลุ้มก๊อฟอะ
0: นี่ก็ยืดให้ทุกนิ้วเลยนะครับยืดง่ายๆเลย
2: ยืดแบบนี้
0: ใช่ครับนะครับให้รู้สึกตึงนะรู้สึกตึงเฉย
1: ๆไล่ทีละนิ้ว
0: ใช่ทีละนิ้วเลยหรือถ้าเกิดเราอยากรีบใช่ไหมครับ4นิ้วพร้อมกันได้เลยใช่แต่ถ้าเกิด4นิ้วเนี่ยบางทีนิ้วเราติดที่นิ้วก้อยอย่างเงี้ยเราไปยืดอย่างเงี้ยนิ้วก้อยเรามันสั้นมันไม่โดนใช่ครับเราจะยืดแยกนิ้วไปก็ได้อย่าง
3: นี้อ๋อดัดแบบนี้ได
0: ้ได้ครับ
1: แขนเราต้องตึงไหม
0: แขนจะอยู่อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดตึงเราจะรู้สึกบางคนตรงฟอร์อาร์มเราตึงด้วยครับเราจะรู้สึกตึงที่ฟอร์อาร์มมากกว่าใช่ครับจะไงก็ได้ครับให้แค่มีแอคทิวิตี้ให้มันแตกต่างจากเดิม
3: อ๋ออย่างนี้มีกลุ่มที่เล่นที่ทำแล้วไม่สามารถนิ้วล็อกทำอะไรเขาไม่ได้เลย
1: กลุ่มเลยครับ
3: ลิเกครับเขาต้องดัดนิ้วทุกวัน
0: นิ้วมันติดฝั่งนี้เลย
3: พี่เขามาถึงนี่เลยบางคนมาถึงนี
0: ่เขาคงไม่เล่นโทรศัพท์จนนิ้วล็อก
1: ที่หน้าทุกวันนี้เห็นลิเกบางคณะอยู่อย่างนี้เลย
3: อันนั้นกระลำคนละแล้วเป็นยอดจริงพี่ลิเกไม่เป็น
0: ใช่ครับ
3: ตัดนิ้วได
0: ้เพราะว่านี่อย่างนี้ก็สองนิ้วทั้งสองนิ้วได้เลยนะครับ
3: สองมือสองข้างเนี่ยทำได้หมดกัน
0: ใช่ใช่แล้วครับ
3: แล้วถ้ายังเอาไม่อยู่อ่ะทำไงอ่ะ
0: ยังเอาไม่อยู่มีท่าบริหารเพิ่มอีก
3: นี่เหรอ
0: ใช่ก็ลองเอานี่ง่ายๆเลยมือข้างเดียวก็ได้นะครับจับจี๊บจี๊บแรงๆเลยแล้วก็คลาย
3: จี๊บก็ปล่อยออก
0: แล้วก็อีกข้างอีกนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
1: ก็ไล่นิ้ว
0: ใช่พยายามบีบนิดนึงให้ออกแรงคลายบีบคลายบีบคลาย
3: โอ้ยนี่ก้อยจะยาก
0: เลยใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้เราลองทำสองข้างไหมเพื่อระบบประสาทของเราด้วยได้ทำได้ด้วยอ่ะ
3: ประสาทหันมาทำไม
0: นิ้วนิ้วชี้ไปนิ้วโป้ง
1: นิ้วชี
0: ้นิ้วกลางนิ้วโป้งบี
1: บ
0: คลาย
3: พร้อมเลย
0: ใช่ครับนิ้วนางไปนิ้วโป้ง
1: บีบ
0: บีบคลาย
3: นิ้วมันสั่นเนี่ยเพราะอะไรพ
0: ี่โจ้มันกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ไม่เป็นไรเป็นปกติแล้วก็นิ้วก้อยไปนิ้วโป้งโอเคคราวนี้เราทำไล่สลับกันไหมจากนิ้วก้อยครั้งนี้นิ้วก้อยมานิ้วโป้ง
3: โป้ง
0: ครั้งนี้นิ้วชี้มานิ้วโป้ง
1: โอ้โหเอาแล้วสลับอีกแล้ว
0: เอา
1: อีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับ
0: แล้วสลับครั้งนี้ครั้งซ้ายนิ้วก้อยไอ้นิ้วนางมานิ้วโป้งนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
3: ไปแล้ว
0: บีบบีบบีบโอเคแล้วปล่อยนิ้วกลางมานิ้วโป้งด้านซ้ายนิ้วนางมานิ้วโป้งด้านขวาน
3: างโป้ง
0: บีบปล่อยนิ้วชี้มานิ้วโป้งด้านขวาด้านซ้ายนิ้วก้อยมานิ้วโป้งด้านขวาโอเคเป็นการฝึกสมองไปด้วยแล้วก็การฝึกนิ้วไปด้วย
3: นี่ยากประสาทใช
0: ่ไหมใช่ครับหรือว่าเราทำทีละนิ้วก็ได้บีบคลายบีบคลายบีบคลายนี่เรามีบีบแล้วอันนี้ผมแจกอุปกรณ์ทุกคนไปแล้วยางยืดยางมัดผมยางรัดแกง
3: เอาหาย
1: ยางผมหายผมได้ข้ออยู่แล้วผมได้เป็นมันมาแล้ว
3: พี่โจ้ไปทานแล้วขาดเลย
0: ขาดแล้วเหรอ
3: จะเก็บของยางเส้นฮะ
0: ก็ไม่เป็นไรครับ
3: เอามาทำอะไรพี่โจ
0: ้เอาม
3: ัดผมเหรอมัดจุก
0: เอามาฝึกนิ้วเหมือนกัน
3: พูดเป็นเล่นยางเส้นแค่นี้ทำได้เหรอ
0: ลองดูวิ
3: ผมอยากเห็นอยากเห็นทำไง
0: โอเคนะครับยางนะครับถ้าเกิดเอามาใหม่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะตึงหรือมันอาจจะแข็งมากเกินไปเราสามารถยืดให้มันมีความเบามากขึ้นนะครับทีนี้นะครับ
3: เดี๋ยวผมมัดอันนี้นะครับตาม
0: โอเค
1: เริ่มจากตรงนี
0: ้เอาคล้องไว้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยพี่เชวินเห็นไหมนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยลักษณะนี้จะหงายมือหรือจะตั้งมือขึ้นนี้ก็ได้นะครับ
3: เป็นนิ้วอื่นไม่ได้พี่โจ
0: เดี๋ยวเราจะทำทุกนิ้วเลย
3: อ๋อทุกนิ้วนิ้วโป้งกับผมได้แล้ว
0: โอเคจับไว้ก็ได้
3: ชมเลยที่เก่ง
0: สุดยอดเลยพี
3: ่ด้วย
0: โอเคเดี๋ยวลองร้อยนิ้วนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วโป้ง
1: ก้อยโป้งก้อยโป้ง
3: เปลี่ยนนะจริงไปแล้ว
0: โอเคไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเรากลัวมันขาดนะเราจับไว้ตรงกลาง
1: จับตรงกลาง
3: จับตรงกลาง
0: ใช่แล้ว
1: จับตรงกลางจับตรงกลาง
0: จับตรงกลางอย่างงี้ทีนี้ค่อยๆกลางออก
1: ค่อยกลางออก
0: ใช่ทีนี้มันขาดมันก็จะไม่ดีดไปไหนแล้วโอเคครับกลางออก
1: กลางออก
0: ปุ๊บข้าว
1: ปุ๊บข้าว
0: กลางออก
1: กลางออก
0: ถ้ากลางออกได้วันนี้ก็กลางออกได้เลยนะ
1: กลางออก
0: ใช่ครับทำประมาณ
3: แล้วเราก็กลางออกนะ
0: ใช่ครับกลางออกไงรู้สึกไหม
1: กลางออกชัดเจน
0: โอเคกลางออก
1: กลางออก
0: ทำอย่างนี้สักประมาณ5ครั้งก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนนิ้ว
1: กลางออก
0: ไปเป็นนิ้วโป้งกับ
1: น
0: ิ้
1: วนาง
0: นิ้วนางใช่

0: ไปแล้วจับไว้กลัวกันดีด
1: การออก
0: ใช่ครับการออกการออก
1: ปึ๊บ
0: หุบข้าว
1: หุบข้าว
0: กางออก
1: กางออก
0: ทำนี้ละ5ทีกางออก
1: 3
0: ทีอีกที
1: 4
0: 5โอเคทีนี้เปลี่ยนเป็น
1: ไล่ไปนิ้วกลาง
0: ใช่พอเรามานิ้วใกล้ๆนิ้วโป้งเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่านิ้วพวกนี้เราใช้บ่อยจับไว้กันดีดกลางออกเห็นไหมรู้สึกง่ายกว่านิ้วก้อยนิ้วนางไหม
1: พี่ใช
0: ่กลางออก
1: โอ้นี่มันลาวขึ้นมาถึงตรงนี้
0: ใช่แล้วใช่แล้ว
2: มันมาช่วงนี้เลยข้อพับ
0: ใช่ใช่
2: เพราะอะไรพี่โจเพราะอะไรสาเหตุ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กครับเราไม่ค่อยได้ฝึกมันอยู่แล้วไม่แปลกที่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันเกร็งหรือว่ามันสั่นหรือว่ามันไม่มีแรงใช่ครับอันนี้ก็ทำให้ครบทุกนิ้วเลย
1: นับหนึ่ง
0: ใช่
1: นับสองนับสามนับสี่นับห้า
0: แ
1: ล้วก็เปลี่ยนเป็นนิ้วชี
0: ้โอเคนิ้วชี้แล้วเขาก็ทำช้าหนึ่ง
2: ขอให้
0: นิ้วชี้จะง่ายกว่าเดิมไหมสอง
1: สามสี
0: ่ห้าง่ายไหมพี่แค่ยางรัดผมนิดเดียวเอง
1: แต่ง่ายนะนะแต่มันแอบเส
0: ้
1: น
0: รู้สึก
1: เส้นคลายมันตึงไปตามนิด
0: ใช่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: นะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆนะครับสำหรับการป้องกันนิ้วล็อกนะครับก็จะมีตั้งแต่การกดนวดกดนวดกดที่โคนของนิ้วกดนวดใช่แล้วหรือก็อย่างที่พี่เควินทำก็คือน้ำอุ่นใช่ทำในน้ำอุ่นนวดในน้ำอุ่น
2: อะไรที่ผมจริงว่าเจอกับตัวเองเลย
0: ใช่แล้วครับน้ำอุ่นแล้วก็มาเป็นกำกับแบมือง่ายๆเลยกำแบมือใช่ครับทำเรื่อยๆได้ทั้งวันเลยอย่างนี้ผลการบริหารระหว่างเราพักหรือว่าเราทำงานแล้วรู้สึกว่าเมื่อยมือก็กำแล้วเบี่ยง
1: สมัยก่อนเคยเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กๆก็คือขนมจีบซาลาเปามันก็มาส่วนนึงเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นการ
0: ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ฝึกฝ่ายมอเตอร์ใ
1: ช่แล้วครับได้ฝึก
0: ใช่นี่แล้วก็จะมีการยืดจะเป็นยืดแต่ละนิ้วหรือว่าการยืดทั้งหมดเลยก็ได้
1: ใช่ใช่
2: แล้วลืมทำดัดนิ้วนะ
0: ใช่ครับใช่อย่าลืมทำทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อที่จะให้นิ้วเราไม่ล็อกนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่ท่านก็อาจจะใช้อุปกรณ์ก็คือยางยืดนี้ก็ได้นะครับยางก็แก้ยางผมก็ได้นะครับก็อย่าลืมกลับไปทำกันได้ครับง่ายๆนะครับทำได้ทั้งวันเลยแต่ที่สำคัญคืออย่าทำเยอะจนเกินไปหรืออย่าทำน้อยจนเกินไป
1: อย่าทำให้จนตัวเองต้องบาดเจ็บ
0: ใช่แล้วครับถูกต้องครับพี่หนุ่มโอเคครับเราวันนี้นิ้วล็อกง่ายๆเราแก้ไขได้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหนังยางครับขอบคุณหนังยางครับ
3: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
4: ทำไมอะ
3: พ่อแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหมป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
4: อ
3: ะ
4: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
5: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
3: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
5: ใช่
3: เดี๋ยวเอาใหม่ละกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
5: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
3: ได้พ่อเริ่มก่อน
5: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
3: ได้โอเค
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยๆนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่ตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหา

0: ความทะยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามารูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
3: เอ๋เมืองนามารูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
1: เพราะเห

0: วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: ศิลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
4: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทอง

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอย
5: ู่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงขาช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จญภัยกับเราใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกัน

0: วจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
0: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2

2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว่างออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมั้งไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันนะคะในกิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะตอบคุณครูเด็กผู้ชายจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าครับและเด็กผู้หญิงจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันนั่นเองเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะมาร้องเพลงและทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะนอกจากจะชวนเด็กๆนะคะมาร้องเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันแล้วค่ะคุณครูพัชก็จะชวนเด็กๆมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับอะไรน่าเด็กๆอยากทราบหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอะไรค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันค่ะคุณครูพัชก็อยากจะสอบถามเด็กๆค่ะว่าวันนี้ตอนที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าสภาพอากาศที่โรงเรียนของเราเป็นอย่างไรคะวันนี้มีอะไรตกลงมาลูกมีฝนตกลงมาถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะที่โรงเรียนของเราค่ะมีฝนตกนั่นเองคุณครูพัชก็สังเกตเห็นนะคะว่ามีเด็กๆหลายคนเลยที่วันนี้นะคะนำร่มหรือว่าเสื้อกันฝนมาโรงเรียนค่ะถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่มีอุปกรณ์กันฝนตัวของเด็กๆจะเป็นยังไงลูก
1: เป
0: ีย
1: ก
0: แล้วถ้าเวลาที่เด็กๆเปียกฝนเด็กๆจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆก็จะหนาวหรือว่าอาจจะไม่สบายนั่นเองดังนั้นเวลาที่โรคเด็กๆนะคะสามารถพกร่มเสื้อกันฝนหรือว่าหมวกมาโรงเรียนได้นะคะเพื่อป้องกันฝนนั่นเองไหนวันนี้ใครมีอุปกรณ์กันฝนอะไรมาคะไหนลองยกมือซิเดี๋ยวคุณครูพัชลองถามดีกว่าคุณครูพัชเมื่อเช้าค่ะคุณครูพัชเห็นน้องกันค่ะน้องกันออกมาหาคุณครูพัชลูกมาสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกันค่ะ
0: น้องกันค่ะเช้าวันนี้ที่โรงเรียนเราสภาพอากาศเป็นยังไงลูก
2: เย็น
0: อากาศเย็นอากาศเย็นเพราะว่าอะไรคะ
2: ฝนตก
0: เพราะว่าฝนตกถูกต้องเลยแล้ววันนี้ครูพัชเห็นน้องกันค่ะนำอะไรเป็นอุปกรณ์กันฝนมาคะ
2: เสื้อกันฝน
0: เสื้อกันฝนถูกต้องเลยแล้วเสื้อกันฝนของน้องกันสีอะไรลูก
2: สีเขียว
0: สีเขียวยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วตอนกลับบ้านน้องกันจะต้องเอาอะไรกลับด้วยคะวันนี
2: ้เสื้อกันฝน
0: ถูกต้องเลยถ้าเด็กๆเอาเสื้อกันฝนมาจากที่บ้านตอนเย็นวันนี้เด็กๆก็จะต้องนำเสื้อกันฝนกลับบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นน้องกันเอาเสื้อกันฝนกลับบ้านด้วยนะคะปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าวันนี้ค่ะสภาพอากาศที่โรงเรียนของเราเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะนอกจากจะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วค่ะคุณครูพัชค่ะก็อยากจะสอบถามเด็กๆนะคะว่าเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเมื่อวานเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้าง

0: าจจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆทำที่โรงเรียนหรือว่ากิจกรรมที่เด็กๆกลับไปทำที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเด็กๆนะคะสามารถออกมาพูดคุยให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเอ๊คุณครูพัดจะขอตัวแทนเป็นใครดีนะวันนี้ชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมาตินครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีแบบไหนครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องมาตินครับ
0: น้องมาตินครับน้องมาตินครับน้องมาตินจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเมื่อวานเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะ
1: ทำหลอด
0: ทำกิจกรรมที่ใช้หลอดคือกิจกรรมอะไรลูก
1: เป่าสี
0: เป่าสีถูกต้องเลยแล้วเมื่อวานที่น้องมาตินทำกิจกรรมเป่าสีน้องมาตินใช้สีอะไรบ้างลูก
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองมีสีอะไรคะ
1: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินหมดหรือยังคะใช้สองสีใช่ไหมคะมีสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินแล้วนอกจากทำกิจกรรมเป่าสีแล้วน้องมาตินทำกิจกรรมอะไรอีกลูก
1: ปั้น
0: กิจกรรมปั้นเมื่อวานปั้นเป็นอะไรครับ
1: เป็นกลม
0: เป็นวงกลมเป็นวงกลมก้อนเล็กหรือว่าก้อนใหญ่ครับ
1: ก้อนใหญ
0: ่ก้อนใหญ่แบบไหนลูก
1: ก้อนใหญ
0: ่โอ้โหก้อนใหญ่แบบนี้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมาตินนะคะบอกว่าเมื่อวานนอกจากจะทำกิจกรรมเป่าสีแล้วแล้วก็ทำกิจกรรมปั้นด้วยใช่ไหมครับทำเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมาตินได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะที่จะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำเมื่อวานนั่นเองอาจจะเป็นกิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนหรือว่ากิจกรรมที่เด็กๆทำที่บ้านก็ได้ค่ะเอ๊ะดีนะคุณครูพัฒน์ให้กล่องของขวัญค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัฒน์ขอมอบให้น้องแก้มใสค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องแก้มฉาย
0: น้องแก้มใสค่ะ
1: น้องแก้มฉายอยู่บ้าน
0: อ๋อน้องแก้มใสอยู่ที่บ้านทำอะไรคะ
1: ดูคุณป้าแก้มปลาย
0: อะไรนะคะ
1: แก้มใสปลาย
0: อยู่บ้านเพราะว่าไม่สบายใช่ไหมคะแล้วตอนที่ไม่สบายต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ยาก
0: ินยาแล้วทำอะไรอีกลูก
1: ยานอน
0: แล้วก็นอนด้วยถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆไม่สบายเด็กๆก็จะต้องอยู่บ้านกินยาหรือว่ารับประทานยาแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองแล้วตอนนี้น้องแก้มใสหายหรือยังคะ
1: หายแล้ว
0: หายแล้วยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเวลาที่เด็กๆไม่สบายต้องทำเหมือนที่น้องแก้มใสบอกเลยนั่นก็คือกินยาหรือว่ารับประทานยาหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะต้องไปหาคุณหมอคุณหมอจะได้รักษาเด็กๆแล้วก็ให้ยาเด็กๆมารับประทานนั่นเองปรบมือให้น้องแก้มใสได้ค่ะนอกจากการรับประทานยาแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็อย่าลืมเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะออกไปข้างนอกเด็กๆก็จะต้องสวมใส่อะไรคะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสนั่นเองซึ่งเด็กๆก็เคยเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าเรานะคะจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรค่ะคุณครูพัดก็สังเกตเห็นนะคะว่าวันนี้เด็กๆก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันมาทุกคนเลยค่ะเพื่อป้องกันนะคะให้เด็กๆค่ะไม่ติดไข้หรือว่าป้องกันโรคโควิด-19 นั่นเองแต่ว่าคุณครูพัดไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณครูพัดพูดนะคะเด็กๆอาจจะได้ยินเสียงครูพัดไม่ชัดเจนนั่นเองแล้วเราก็อยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะเด็กๆค่ะนอกจากที่คุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราได้ทำเมื่อวานแล้วนะคะคุณครูพัดค่ะก็อยากจะให้เวลาคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะ

ได้ไปพูดคุยสนทนากันเช่นเดียวกันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะที่ทำเมื่อวานค่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะที่เด็กๆค่ะได้พบเจอหรือว่ากิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนนั่นเองค่ะคุณครูนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆออกมาพูดคุยได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูผัดนะคะได้ให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันมาแล้วนะคะคุณครูผัดค่ะก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆปลายทางค่ะก็สามารถออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆได้นั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็อยากจะขอตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัดค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาเพิ่มเติมอีก1คนค่ะเด็กๆเอ๊ใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนครับมาด้านนี้เลยครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องขนุนครับ
0: น้องขนุนครับน้องขนุนครับเมื่อวานมีกิจกรรมอะไรที่น้องขนุนทำบ้างลูก
1: กิจกรรมศิลปะครับ
0: น้องขนุนทำกิจกรรมศิลปะทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ปั้นน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันแล้วทำอะไรอีกลูก
1: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นด้วยเล่นที่มุมไหนคะ
1: มุมนู้น
0: มุมนู้นคือมุมอะไรนะ
1: มุมกายของ
0: มุมบทบาทสมมุติครับน้องขนุนไปเล่นขายของใช่ไหมครับขายอะไรลูก
1: ขายค่ะขายผลไม
0: ้ขายผลไม้เอ๊ะน้องขนุนขายผลไม้อะไรบ้างครับ
1: ผลไม้แอปเปิ้ล
0: ขายแอปเปิ้ลแล้วเล่นกับเพื่อนสนุกไหมครับ
1: สนุก
0: สนุกแล้วเวลาที่น้องขนุนได้ยินคุณครูพัดร้องเพลงเก็บของต้องทำยังไงลูก
1: ต้องเก็บของ
0: ต้องเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องขนุนเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อวานนั่นเองค่ะเหมือนกับที่น้องขนุนบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานค่ะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

แล้วก็ได้เล่นตามมุมด้วยแล้วเวลาที่เด็กๆนะคะได้ยินคุณครูพัดร้องเพลงเก็บของหรือว่าคุณครูให้สัญญาณเก็บของนะคะเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างถูกต้องเลยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีเครื่องให้จังหวะมาให้เด็กๆได้ทบทวนชื่อด้วยค่ะเอ๊ะเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยคืออะไรคะ
1: กระมือ
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะใช้กับมือค่ะเป็นเครื่องให้จังหวะของเราในวันนี้ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังจังหวะจากคุณครูพัฒน์แล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังจังหวะกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะ
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: ช้าจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องทำยังไงคะเคลื่อนไหวช้าๆถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าจังหวะนี้ค่ะเด็กๆจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องค่ะแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะหยุดถูกต้องเลยเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งทันทีเลยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆค่ะหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆคะพื้นที่ของเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรคะถูกต้องเลยค่ะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆแล้วก็เก้าอี้แล้วก็โต๊ะในห้องเรียนของเราด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมอะไรคะพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะและเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเลย1 2 3 4 5หยุดแล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยครับน้องกวินขยับออกมานิดนึงลูกขยับออกมาด้านนี้ครับเก่งมากเลยตอนนี้เด็กๆได้ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนนะคะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เราจะยังไม่เดินไปเดินมานะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะดูซิว่าใครหยุดนิ่งบ้างน้องหมุยมุยค่ะน้องหมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่าผีเสื้อผีเสื้อทำอะไรอยู่คะ
1: กำลังไปหาแม่ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อกำลังแม่ผีเสื้อน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างค่ะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆค่ะสามารถเคลื่อนไหวได้รอบๆห้องเรียนของเราเลยเด็กๆนะคะทำอะไรได้บ้างลูกคลานได้ทำอะไรได้อีกคะ

0: สังวะหยุดแล้วค่ะถามใครดีนะที่หยุดนิ่งน้องยาดินดาค่ะทำท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่านกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะสังวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเอ๊ะครูพัดถามใครดีนะน้องมีอาค่ะทำท่าเลยคะทำท่าขับรถโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆหยุดนิ่งแล้วนะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวเรียนแบบกันค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบอะไรวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้ลองมาเคลื่อนไหวเรียนแบบชาวนาค่ะเด็กๆลองนึกหรือว่าลองคิดดูนะคะว่าชาวนาจะทำท่าทางอย่างไรอย่างเช่นค่ะชาวนาอาจจะทำท่าหว่านข้าวหรือว่าเด็กๆค่ะอาจจะทำท่าไถนาแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยคุณครูพัดก็จะจับคันไถแล้วครูพัดก็จะเดินไปแบบนี้ค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะเรียนแบบท่าทางของชาวนาเป็นท่าเกี่ยวข้าวก็ได้เกี่ยวข้าวแบบนี้ค่ะเกี่ยวแบบนี้เอามือจับรวงข้าวไว้แล้วก็เกี่ยวข้าวแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางเรียนแบบชาวนานะคะด้วยท่าทางต่างๆได้เลยเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวเรียนแบบกันเลยค่ะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วนะคะเด็กๆยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดลองถามเด็กๆดีกว่าค่ะว่าเด็กๆทำท่าเรียนแบบชาวนาเป็นท่าอะไรถามใครดีนะน้องกันค่ะน้องกันทำเป็นท่าอะไรลูกทำท่าไปเดินทุ่งนาโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

เลยค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองชวนเด็กๆค่ะมาทำท่าเรียนแบบเป็นท่าหว่านข้าวดีกว่าถ้าเด็กๆจะหว่านข้าวจะต้องทำท่ายังไงนะเอามือสับเมล็ดข้าวขึ้นมาแล้วก็หว่านลงไปแบบนี้เลยค่ะหว่านไปไกลๆได้เลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองทำท่าเรียนแบบเป็นท่าหว่านข้าวนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเคลื่อนไหวตามจังหวะของครูนะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆต้องหยุดหว่านข้าวก่อนนะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะให้เด็กๆนะคะนั่งลงเลยค่ะนั่งที่ที่ไม่ชิดติดกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันลูกเด็กๆนั่งในท่าที่สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกัน

จังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะโอ้โหคุณครูพัฒสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆนะคะทำท่าทางเรียนแบบนะคะที่แตกต่างกันออกไปเลยยอดเยี่ยมค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อ

เด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเด็กผู้หญิงอย่าลืมเอากระโปรงปิดขานะคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะพร้อมไหมคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งที่นะคะเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีๆนับให้ดังๆนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังๆนับให้ดีๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยอดเยี่ยมเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆนะคะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆคะก็ได้เคลื่อนไหวเรียนแบบนั่นเองเมื่อเรานะคะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางค่ะแล้วก็เด็กๆของคุณครูพัฒน์ด้วยได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางนะคะเมื่อดื่มนมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆไปดื่มนมกันมาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆบอกว่านมอร่อยมากเลยใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะแสดงว่าตอนนี้นะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆกันแล้วค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะมีใครจำได้บ้างคะ
1: หน
0: ่วยข้าวถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยข้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านชื่อหน่วยการเรียนรู้และให้เด็กๆค่ะได้สังเกตคำตามที่คุณครูพัดชี้ได้ไหมคะเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้เลยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังก่อนนะหน่วยข้าวเด็กๆพูดตามอีกหนึ่งครั้งค่ะหน่วยข้าวยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยข้าวนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวสารค่ะแต่ว่าก่อนที่เด็กๆนะคะจะได้ไปสังเกตกันค่ะเด็กๆลองสังเกตนี่ก่อนเลยค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะ
2: ข้าว
0: นี่นะคะก็คือต้นข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือต้นข้าวที่ในสัปดาห์นี้นะคะนอกจากคุณครูค่ะจะนำมาให้เด็กๆได้สังเกตในการเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูก็นำไปวางไว้ให้เด็กๆได้สังเกตเพิ่มเติมที่มุมวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะนี่นะคะก็คือต้นข้าวค่ะและเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าบริเวณนี้นะคะของต้นข้าวค่ะก็จะมีอะไรอยู่ด้วยคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าเอ่ยนี่นะคะก็คือรวงข้าวนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะรวงข้าวอีกหนึ่งครั้งค่ะรวงข้าวถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือรวงข้าวนั่นเองค่ะเมื่อรวงข้าวของเรานะคะโตเต็มที่แล้วค่ะชาวนานะคะก็จะเก็บเกี่ยวข้าวนั่นเองแล้วเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่ารวงข้าวของเราตอนนี้มีสีอะไรคะมีสีเขียวๆแล้วก็สีน้ำตาลด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าถ้ารวงข้าวของเราโตเต็มที่แล้วนะคะก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดเลยแล้วชาวนาของเรานะคะก็จะเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวหรือว่ารวงข้าวนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเมล็ดข้าวของเราเมื่อเก็บเกี่ยวขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไรคะจะเก็บเกี่ยวออกมาเป็นอะไรนะนี่เลยค่ะเด็กๆเมื่อชาวนานะคะเก็บเกี่ยวรวงข้าวหรือว่าเมล็ดข้าวแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นข้าวเปลือกออกมาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือข้าวเปลือกค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะข้าวเปลือก
2: ข้าวเปลือก
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะข้าวเปลือก
2: ข้าวเปลือก
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวเปลือกนั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะก็จะได้มาจากการที่ชาวนาเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวหรือว่ารวงข้าวค่ะเด็กๆสังเกตเห็นเป็นสีอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเด็กๆบางคนบอกว่าคล้ายๆกับสีเหลืองเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพาร์ทค่ะจะลองให้เด็กๆนะคะได้สังเกตเมล็ดข้าวเปลือกกันค่ะเด็กๆแต่ว่าเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆนะคะจะสังเกตเมล็ดข้าวเปลือกเด็กๆสามารถใช้มือนะคะในการสัมผัสที่เมล็ดข้าวได้เด็กๆสามารถใช้มือลองสัมผัสแล้วก็ลองหยิบขึ้นมาดูได้นะคะว่าเมล็ดข้าวเปลือกลักษณะหรือว่ามีสีอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆสังเกตแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆด้วยได้ไหมคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้ถ้วยของข้าวเปลือกเด็กๆก็นั่งรอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะเริ่มจากน้องสแตมเลยค่ะนี่เลยค่ะน้องสแตมขอบคุณค่ะต้องสังเกตดูได้นะคะเป็นอย่างไรลูกถ้าน้องสแตมสังเกตเสร็จแล้วสามารถส่งให้เพื่อนได้เลย

0: น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆที่เด็กๆนะคะตั้งใจสังเกตเมล็ดข้าวเปลือกของคุณครูค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะไหนเด็กๆลองบอกให้คุณครูพัดชื่นใจอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆไปสังเกตอะไรมาคะสังเกตอะไรลูกนี่นะคะก็คือข้าวเปลือกนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะข้าวเปลือ
1: ก
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะข้าวเปลือ
1: ก
0: ถูกต้องเลยค่ะที่เด็กๆได้สังเกตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือข้าวเปลือกนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าข้างในของข้าวเปลือกเป็นอะไรคะมีใครรู้บ้างเอ่ยเด็กๆบอกว่าตอนที่เด็กๆสัมผัสนะคะข้าวเปลือกของเราก็แข็งๆด้วยมีสีอะไรลูก
1: ม
0: ี
1: ส
0: ี
1: น
0: ้ำตาลถูกต้องเลยค่ะข้างในของข้าวเปลือกที่เด็กๆได้สังเกตเห็นนะคะข้างในก็จะเป็นข้าวสารนั่นเองข้าวสารที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อวานหรือว่าในครั้งที่แล้วค่ะซึ่งก็คือข้าวที่เด็กๆรับประทานกันทุกวันนั่นเองก็คือข้าวสารแต่ว่าก่อนที่จะไปเป็นข้าวสารเราก็จะได้ข้าวเปลือกที่มีสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะที่เด็กๆได้สังเกตไปเมื่อสักครู่แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเราจะทำอย่างไรให้ข้าวเปลือกของเรากลายมาเป็นข้าวสารรู้หรือเปล่าคะเด็กๆอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะมีตัวอย่างนะคะของอุปกรณ์ค่ะที่ชาวนานะคะจะใช้ในการที่เราค่ะจะทำให้ข้าวเปลือกกลายมาเป็นข้าวสารนั่นเองเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะไปสังเกตถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตที่ภาพกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นเป็นอะไรลูก
1: ไม
0: ้โอ้เด็กๆบอกว่าเห็นเป็นไม้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือครกนะคะที่เราค่ะจะใช้ในการตำข้าวนั่นเองค่ะซึ่งทำจากไม้ค่ะโดยในสมัยก่อนนะคะชาวนาค่ะก็จะใช้ครกมือหรือว่าครกกระเดื่องนะคะในการข้าวค่ะเรานะคะก็จะตำนะคะข้าวเปลือกให้กลายเป็นข้าวสารนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นเครื่องมือที่ทำจากไม้นั่นเองค่ะซึ่งนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่ในสมัยก่อนชาวนาจะใช้กันค่ะแต่ว่าในสมัยนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปของเครื่องมือต่างๆนะคะที่เราค่ะจะใช้ในการทำให้ข้าวเปลือกนะคะกลายมาเป็นข้าวสารค่ะแต่ว่ารูปภาพที่คุณครูนำมาคืออะไรนะคะเด็กๆ
1: ค
0: ือ
1: ไม้
0: ถูกต้องเลยเด็กๆบอกว่าคืออุปกรณ์ที่ทำจากไม้ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังก่อนค่ะเด็กๆเด็กตั้งใจฟังที่คุณครูพัดอ่านนะคะครกมือหรือครกกระเดื่องเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะครกมือหรือครกกระเดื่องถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะนั่นก็คือครกมือหรือว่าครกกระเดื่องนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือนะคะที่ชาวนาในสมัยก่อนค่ะใช้ในการตำข้าวเรานะคะก็จะใช้ในการตำข้าวเปลือกให้กลายมาเป็นข้าวสารนั่นเองค่ะแต่ว่าในสมัยนี้เหมือนที่คุณครูบอกไปเลยว่าเรานะคะก็มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆค่ะที่เรานะคะจะทำให้ข้าวเปลือกกลายมาเป็นข้าวสารค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะนอกจากที่เด็กๆนะคะจะได้มาสังเกตลักษณะของข้าวเปลือกแล้วนะคะคุณครูผัดค่ะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ลองมาสังเกตดูซิว่าเอ๊ะข้างในของข้าวเปลือกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีเครื่องสีข้าวมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมีมนต์วิเศษด้วยคุณครูพัดจะร่ายมนต์วิเศษเลยแล้วเครื่องสีข้าวของคุณครูพัดก็จะออกมาให้เด็กๆได้สังเกตเด็กๆช่วยคุณครูพัดท่องคาถาได้ไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วโอ้เพียง
2: ว้าว
0: คะเด็กๆมีนะคะก็คือเครื่องสีข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีเครื่องสีข้าวจำลองมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะในสมัยนี้นะคะเราค่ะก็จะใช้เครื่องสีข้าวนะคะในการทำให้ข้าวเปลือกของเราแปลงร่างค่ะกลายมาเป็นข้าวสารนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูพัดค่ะในการใส่อะไรเอ่ยคืออะไรคะ
1: ข
0: ้
1: าว
0: ข้าวอะไรลูกข้าวเปลือกถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะลองออกมาช่วยคุณครูพัดค่ะนำข้าวเปลือกของเราใส่ลงไปในเครื่องสีข้าวจำลองของเราค่ะว่าเมื่อเด็กๆนะคะใส่ข้าวเปลือกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นใครจะออกมาช่วยคุณครูดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้องข้าวหอมช่วยคุณครูพัดนำข้าวเปลือกใส่ลงไปในเครื่องสีข้าวได้ไหมคะได้ถือไว้เลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะว่าเมื่อน้องข้าวหอมค่ะใส่ข้าวเปลือกของเราลงไปจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้น้องข้าวหอมนะคะค่อยๆใส่ข้าวเปลือกลงไปในนี้เลยเทเลยค่ะเทได้เลยเทให้หมดได้เลยค่ะเทหมดได้เลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะดูซิจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเครื่องจะทำงานแล้วนะวิเดี๋ยวครูพัดกดเปิดเครื่องก่อนค่ะ

โอ้โหเด็กๆคะมีอะไรออกมาคะเด็กๆนี่ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่ามีอะไรออกมาจากเครื่องสีข้าวของเราคะมีข้าวออกมาถูกต้องเลยแต่ว่าข้าวที่ออกมานะคะจากเครื่องสีข้าวของเราค่ะก็จะเป็นข้าวสารนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองให้เด็กๆค่ะได้สังเกตนะคะเมล็ดข้าวที่ออกมาจากเครื่องสีข้าวของเรากันค่ะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรพร้อมไหมคะเดี๋ยวเริ่มจากน้องแก้มใสเลยค่ะจับที่กล่องได้เลยลูกแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆดูเลยดีนะคะก็คือเมล็ดข้าวที่เรานะคะได้จากการใส่ไปที่เครื่องสีข้าวนั่นเองลองสังเกตดูเลยค่ะ

0: เด็กๆนะคะก็ได้สังเกตนะคะข้าวสารค่ะที่เราออกมาจากที่ไหนนะคะจากเครื่องสีข้าวของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจากรวงข้าวของเราเราก็จะได้มาเป็นข้าวเปลือกเหมือนที่เด็กๆได้สังเกตไปเลยใช่ไหมคะเอ๊ะเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าข้าวเปลือกมีสีอะไรลูกสีอะไรคะสีน้ำตาลถูกต้องเลยค่ะเมื่อเรานะคะนำข้าวเปลือกใส่ลงไปที่เครื่องสีข้าวก็จะออกมาเป็นข้าวสารสีขาวๆแบบนี้ที่เด็กๆนะคะได้รับประทานหรือว่าที่เด็กกินในทุกๆวันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะลองออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับลักษณะค่ะหรือว่าเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับลักษณะของข้าวเปลือกหรือว่าข้าวสารที่เด็กๆได้สังเกตไปนั่นเองหรือว่าเด็กๆอาจจะลองมาพูดคุยนะคะว่าเมื่อเด็กๆได้สังเกตเครื่องสีข้าวแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างเอ๊ะใครจะออกมาดีนะคุณครูพัฒน์จะให้จานข้าวเด็กๆเลยค่ะจานข้าวจานเล็กค่ะจานข้าวจานใหญ่คุณครูพัฒน์ขอมอบให้ให้น้องอะไรดีนะวันนี้ให้น้องหมุยหมุยค่ะมาด้านนี้เลยลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุย
0: น้องหมุยหมุยค่ะจากรวงข้าวของเราหรือว่าจากต้นข้าวของเราจะกลายเป็นข้าวอะไรนะคะ
1: ข้าวเปลือก
0: ถูกต้องเลยค่ะต้นข้าวหรือว่ารวงข้าวของเรานะคะเราจะได้มาเป็นข้าวเปลือกค่ะแล้วหนูทราบหรือเปล่าว่าข้างในข้าวเปลือกของเราคืออะไรคะ
1: ข้าว
0: คือข้าวถูกต้องเลยค่ะข้างในของข้าวเปลือกของเรานะคะก็จะคือข้าวเหมือนกับที่เด็กๆได้สังเกตเลยซึ่งก็คือข้าวสารที่เด็กๆนะคะได้ลองสังเกตจากเครื่องสีข้าวนั่นเองปรบมือให้น้องหมุยหมุยได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับลักษณะของข้าวเปลือกและข้าวสารค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังได้สังเกตนะคะเครื่องมือที่ชาวนาในสมัยก่อนนะคะใช้ในการตำข้าวด้วยค่ะในสมัยก่อนนะคะเราก็จะใช้ครกมือหรือว่าครกกระเดื่องนะคะในการตำข้าวจากข้าวเปลือกให้กลายมาเป็นข้าวสารค่ะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะปัจจุบันเราเลยใช้อะไรคะลูกเครื่องอะไรนะเครื่องสีข้าวนะคะปัจจุบันค่ะเราก็จะใช้เครื่องสีข้าวค่ะในการทำให้ข้าวเปลือกนะคะกลายมาเป็นข้าวสารเหมือนที่เด็กๆได้สังเกตกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับลักษณะของข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวสารนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังได้สังเกตนะคะการเปลี่ยนแปลงของข้าวเปลือกที่กลายมาเป็นข้าวสารด้วยคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับคุณครูพัฒน์ค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้เตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเมื่อเด็กๆนะคะไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะหรือว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาขยับนิ้วมือหรือว่ามือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือทั้งสองข้างของเด็กๆเอาไว้ข้างหลังเลยค่ะเอาไปไว้ข้างหลังเลยนะน้องยาดินดามือไว้ด้านหลังเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินมาจ้าจ้าจ้านกกระจาบบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อนกกระจิบจ้าจ้าจ้าฉันชื่อนกกระจาบจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินไปจ้าบจ้าบจ้าบนกกระจาบบินไปให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะวางเบาๆนะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันนั่นเองค่ะเหมือนกับที่คุณครูบอกไปเลยนะคะว่าคุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกของเรากิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปั้นถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันนะคะมาปั้นที่โต๊ะที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากไม่มีดินน้ำมันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดก็ได้ค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมที่สองของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูฟังด้วยนะคะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมหยดสีค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาสังเกตอุปกรณ์ที่เรานะคะใช้ในการทำกิจกรรมก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะโดยคุณครูนะคะควรเลือกใช้เป็นกระดาษ100ปอนด์หรือว่ากระดาษแข็งนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เรานะคะใช้สีน้ำค่ะเด็กๆลองสังเกตอุปกรณ์ต่อมาของคุณครูพัชค่ะคืออะไรคะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำค่ะและก็มีผู้กันอยู่ด้วยนะคะเด็กๆต่อมาค่ะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือค่ะถ้าหากมือของเด็กๆนะคะเลอะหรือว่าเปื้อนสีน้ำนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะมาหยดสีนะคะให้เด็กๆได้ดูกันเลยค่ะโดยเรานะคะก็สามารถใช้ผู้กันนะคะที่คุณครูค่ะได้ใส่ลงไปที่สีน้ำนะคะและนำมาหยดลงบนกระดาษได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆนะคะหยิบผู้กันของเรานะคะแล้วก็ซูมลงไปที่สีน้ำแล้วให้เด็กๆนะคะนำสีน้ำค่ะ

มาหยดลงบนกระดาษได้เลยแบบนี้เลยค่ะเด็กๆตั้งใจสังเกตนะแบบนี้เลยค่ะคุณครูนะคะอนุญาตให้เด็กๆนะคะใช้สีได้หลากหลายสีเลย

0: เด็กๆนะคะสามารถหยดสีให้กระจายทั่วกระดาษของเด็กๆได้เลยค่ะนี่ค่ะก็คือการสาธิตนะคะกิจกรรมหยดสีของคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะลองยกกระดาษมาให้เด็กๆได้สังเกตที่ผลงานของคุณครูเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าสีค่ะก็อาจจะไหลลงมาด้วยนะคะแบบนี้เลยเด็กๆคิดว่าคุณครูพัดค่ะทำเป็นอะไรคะมีเด็กๆบอกว่าเป็นหมึกเด็กๆคิดว่าเหมือนอะไรอีกคะเหมือนลูกโป่งยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถบอกความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กๆให้คุณครูฟังได้นะคะโดยเด็กๆค่ะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ของเราได้นะคะซึ่งก็คือกิจกรรมหยดสีนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำผลงานนะคะไปตากไว้ในที่ที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆของคุณครูได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมบล็อกแล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดเปิดมุมทั้งหมด3มุมเลยค่ะเด็กๆนะคะก่อนที่จะเข้ามุมประสบการณ์ต่างๆนะคะอย่าลืมใช้ไม้หนีบนะคะหนีบที่เสื้อของเด็กๆไว้ด้วยค่ะถ้าไม้หนีบหมดเด็กๆ เข้าเล่นได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆ ก็จะต้องเปลี่ยนมุมเล่นนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะรอคอยเพื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆคะโดยในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเลยค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอย่างไรคะต้องมาเข้าแถวนะคะเด็กๆพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกำลังหันได้เลยครับแล้วเด็กๆเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันได้เลยลูก